0: พระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจไปยังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวว
2: ันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฝู่ International Convention Center นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนไทยจีนเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและการเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเฉิงตูถือเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนในระดับท้องถิ่นมากขึ้นและพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและใช้โอกาสนี้เชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่างสองประเทศรวมทั้งหารือกับบริษัทชั้นนำของจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุน
3: นี่เรากำลังมาสร้างความมั่นใจให้กับทั่วโลกนำประเทศไทยกลับเข้ามาด้วยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ประเทศไทยต้องถือว่ายืนแถวหน้าในความเป็นประเทศที่กำลังจะหาการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
2: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมณหัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Center พร้อมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: รัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์อันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in ไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
1: การประปาส่วนภูมิภาคจะเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลังโดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชันPWA Plus Live Line Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศ
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนมีปริมาณมากกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่ 85-105 บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่ 60-80 บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่ 40-55 บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้กรมการค้าภายในมีแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ปริมาณดูดซับ 300,000 ตันทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารณรงค์บริโภคเชื่อมโยงออกนอกแหล่งผลิตการเปิดจุดจำหน่ายรวมถึงการสนับสนุนการขนส่งผ่านไปรษณีย์และการแปรรูปส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกกรมการค้าภายในได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อเข้าไปสู่การแปรรูปต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปลายเดือนนี้ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกพร้อมเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลก
0: วันนี้กรุงเทพมหานครเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3ช่องทางจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้ายังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มขณะที่ผิวถนนเริ่มมีการคืนตัวขึ้นเล็กน้อยและการติดตามพื้นที่ในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมโดยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาได้เปิดการจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องจราจรเพื่อทดสอบการเดินรถขณะที่ฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรเนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือและดำเนินการต่อเนื่องพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยรถจากสะพานพระพุทธและสะพานพระปกเกล้าให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและเฝ้าระวังพื้นที่ระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์โดยกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการทุกขั้นตอนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: คนไทยเป็นหนี้กันเยอะแต่รู้ไหมคะว่ารัฐบาลช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 30,000 รายลดภาระไปกว่า 3,500 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนจับมือสถาบันการเงินกว่า40แห่งเปิดให้ประชาชนเข้าไกล่เกลี่ยหนี้ฟรีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหรือกยศ.และตอนนี้เปิดมหกรรมแก้หนี้อีก6จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาปทุมธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ใครมีหนี้อย่ารอค่ะลงทะเบียนฟรีโทร1111กด77หรือ79สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ กองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างที่กองทัพสหรัฐและพันธมิตรป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านต่อฐานทัพอากาศอัลอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนถือเป็นการเสียชีวิตของทหารอเมริกันในสงครามกับอิหร่านเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีทหารอเมริกัน4นายถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในจอร์แดนและเจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งนี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในหลายประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านอย่างต่อเนื่อง
1: สื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งลงนามร่วมกับอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าลายเซ็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนั้นไร้ค่าและไม่อาจเชื่อถือได้พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าหากสหรัฐยังคงมีพฤติกรรมกระหายสงครามและพยายามสร้างความเสียหายต่ออิหร่านมากขึ้นสหรัฐและพันธมิตรจะต้องเผชิญกับบทเรียนที่จะไม่มีวันลืมจากอิหร่านและแนวร่วมต่อต้านสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ทั้งสองฝ่ายจะลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อปูทางไปสู่การบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายแล้วก็ตาม
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่ระบุว่าการประชุมของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะสร้างความได้เปรียบทางการทหารในภูมิภาคและแสวงหาผลประโยชน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยอำนาจนำผ่านการยกระดับความร่วมมือทางทหารที่เข้มข้นยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าการสมรู้ความคิดทางทหารระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นต้นเหตุของการบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างไรก็ตามกองทัพเกาหลีเหนือจะไม่ยอมให้ความไม่สมดุลของอำนาจทางทหารจากการกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารของทั้ง3ประเทศเกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษเอาชนะฝรั่งเศส6-4สำหรับรอบชิงชนะเลิศคืนวันนี้จะเป็นพบกับอาร์เจนตินาเวลา 20:00 นเทนนิสอาชีพหญิงวีแมนวอลชนิดทัวร์ W15 อัสตานาวีแมนโอเพ่นที่ประเทศคาซัคสถานในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวกมลวรรณยอดเพชรมืออันดับ1012ของโลกหดพลิกชนะจังกาอึนมืออันดับ695ของโลกจากเกาหลีใต้2-1เซตผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเอคาเทรีนาตูปีเชน่ามือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ697ของโลกแข่งขันในวันนี้เทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour จินอันโอเพ่น2026ดับเบิลยู15หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่สลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับชีโฮมิหลีซวนลีอองจากมาเลเซียช่วยกันหวดเอาชนะริโกคิกาวาดะกับริซาโคซากะคู่มือวางอันดับ4ของรายการจากญี่ปุ่น2-0เซตคว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายซีวีคัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศทัพนักตบหนุ่มไทยดีเกรย์แชมป์เก่า3สนามพลิกพ่ายกัมพูชาไปครั้งแรกในประวัติศาสตร์1-3เซตทีมหนุ่มไทยต้องหล่นไปชิงอันดับ3กับเวียดนามในวันนี้เวลา 13:00 นนั่นวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงอันดับ5ทีมนักตบหนุ่มไทย U18 พ่ายให้กับปากีสถาน2-3เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่ม U18 ไทยตกในอันดับ6ของรายการนี้ศึกรถฟอร์มูล่า2เบลเจียมกลางปีที่สนามสปาฟรังเกอร์ชองประเทศเบลเยียมหลังผ่านการแข่งขันสปรินต์เลส18รอบสนามทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาไทยจากทีมอาร์ตกลางปีเข้าเส้นชัยอันดับ12ส่วนผู้ชนะเป็นโจชัวเดิร์กเซนจากอินวิกต้าเรซซิ่งหลังต่อสู้กับมาร์ตินิอุสสแตนชอร์เนอร์จากโรดินมอเตอร์สปอร์ตอย่างดุเดือดก่อนรักษาตำแหน่งผู้นำจนถึงธงตราหมากรุกในวันนี้แข่งขันรอบฟีเจอร์เรสการแข่งขันกอล์ฟสิงห์คลาสสิก2026ที่สนามรอยัลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาพาร์ท71จังหวัดนครนายกในรอบ3โปรโจชนัสสกุลพลไพศาลทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์ขึ้นนำร่วมที่สกอร์รวม10อันเดอร์พาร์เท่ากับโปรนายชลชิตชื่นบุญงามที่ทำเพิ่ม3อันเดอร์พาร์ส่วนนักกอล์ฟที่ตามหลังเพียงสโตรกเดียว ที่สกอร์9อันเดอร์พามีถึง4คนได้แก่จักรนาถอินมีธนรัตน์ศรีสถาพรวรัญญูรัตนภัยบูรณ์กิจนันทพรัตน์พานิชผลทำให้การลุ้นแชมป์ในวันสุดท้ายยังเปิดกว้างพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71ซมและเวลา 23:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14ซมและเวลา 16:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
11: 1นาทีกับกปท.รถบรรทุกมีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอตไลท์ด้านหน้ารถจำนวนมากส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกได้มีการกำหนดรายละเอียดโคมไฟสำหรับรถบรรทุกซึ่งเจ้าของรถต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยรถบรรทุกต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยห้ามดัดแปลงตกแต่งโคมไฟให้ผิดไปจากที่กำหนดโคมไฟสปอตไลท์มีความแตกต่างจากโคมไฟรถยนต์โดยจะให้ความสว่างแบบเต็มพื้นที่โคม ไม่มีการควบคุมการกระจายของแสงไม่มีการจำกัดแนวของแสงเหมือนกับโคมไฟหน้ารถยนต์ที่จะมีแนวจำกัดแสงเพื่อป้องกันแสงแยงตาผู้ขับรถที่ใช้ทางร่วมกันซึ่งรถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลท์มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522มาตรา71ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584ค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าปล่อยม้าอุปการม้าอุปการเป็นชื่อม้าในพิธีอัศวเมธของกษัตริย์อินเดียโบราณที่ต้องการแสดงอำนาจโดยจัดม้าแต่งครบเครื่องแล้วให้เดินทางไปในแคว้นต่างๆพร้อมทั้งกองทัพเพื่อปราบปรามแคว้นที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์เมื่อครบกำหนด1ปีกองทัพก็จะยกกลับมาพร้อมกับพระราชาที่ถูกปราบกษัตราธิราชก็จะจัดพระราชพิธีฆ่าม้าบูชายัญเรียกพิธีนี้ว่าพิธีอัศวเมธหรือพิธีปล่อยม้าอุปการพิธีปล่อยม้าอุปการปรากฏในวรรณคดีโบราณของอินเดียได้แก่มหากาพย์เรื่องรามายณะมหาภารตะและคัมภีร์ปุราณะต่างๆนอกจากนี้ยังมีในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงพระรามทำพิธีปล่อยม้าอุปการ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่1ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญมีตั้งแต่เกิดจนตายได้แก่ประเพณีการเกิดชาวมอญให้ความสำคัญกับขั้นตอนการดูแลแม่ระหว่างอุ้มท้องการคลอดการจัดการรกเด็กโดยฝังรกในทิศมงคลและพิธีกรรมเทวดาเขียนหน้าผากเมื่อเด็กเกิดมาจึงต้องเตรียมแป้งน้ำมันและเหล็กจานหนังสือเพื่อทำพิธีอัญเชิญเทวดาให้มาจานหน้าผากทารกแรกเกิดรวมทั้งการดูแลแม่และเด็กหลังคลอดถ้าเป็นเด็กชายต้องเตรียมสมุดดินสอวางบนพานที่มีใบบัวรองรับโตขึ้นจะได้เล่าเรียนฉลาดหลักแหลมหากเป็นเด็กหญิงจะต้องเตรียมเข็มได้โตขึ้นจะได้เป็นกุลสตรีแม่บ้านแม่เรือนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยชราภาพพร้อมแบ่งปันประสบการณ์การรักษาร่างกายให้แข็งแรงค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยชราภาพพร้อมแบ่งปันประสบการณ์รักษาร่างกายให้แข็งแรงเชิญติดตามรับฟังครับ
18: แปลงเมืองโดยวิกรมกรมประดิษฐ
19: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้มาคุยเรื่องของผมส่วนตัวว่าใช้ชีวิตยังไงในวัยที่เรียกว่าชราภาพแล้ววันนี้ผมเพิ่งมีความรู้สึกนะว่าตัวเองเนี่ยมีอาการเริ่มชราภาพก็คือหลังจากที่ตัวเลขอายุ70วันนี้ผมปาเข้าไป74แล้วก็ยิ่งต้องเข้าใจตัวเองมากขึ้นผมนั้นมีความคิดในเรื่องของอย่าไปว่าตัวเองอย่าไปตำหนิตัวเองนะฮะคือสมองเราเนี่ยเมื่อเราลืมเราคิดไม่ออกหลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมฉันเป็นอย่างนี้นะบางคนหนักเข้าไปเคกระโหลกตัวเองนะฮะซึ่งมันไม่ควรอันนี้เราต้องยอมรับสภาพของธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการที่จะทำในสิ่งที่ดีก็คือต้องดูแลสุขภาพให้ดีเช่นไปหาหมอออกกำลังกายกินอาหารที่เหมาะสมผมนั้นจริงๆแล้วดูแลร่างกายเรื่องสุขภาพมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องน้ำหนักผมสูง178ครึ่งเกือบ79ผมจะรักษาน้ำหนักนะฮะให้ลดลงไปจากเอา100ลบนะครับอันนั้นมันเป็นมาตรฐานของฝรั่งเขาบอกว่าเออเราอยากจะรู้ว่าตัวเรานี่น้ำหนักเท่าไหร่เหมาะสมก็เอาความสูงลบได้100ไอ้นั่นมันเป็นตัวเลขของฝรั่งไม่ใช่คนไทยนะฝรั่งเขาเป็นคนกำหนดตรงนั้นมาแล้วก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ไปเอาตัวเลขตรงนั้นมาใช้ซึ่งตัวเลขตรงนั้นเนี่ยกระดูกของคนไทยเราหรือคนเอเชียกับฝรั่งเนี่ยมันคนละเบอร์ฝรั่งเขาจะกระดูกใหญ่นะฉะนั้นการสามารถที่จะรับน้ำหนักของร่างกายเนี่ยจากโครงกระดูกอันนั้นก็จะดีผมเนี่ยก็ใช้วิธีการว่าเช่นผมสูง178กว่ากับ79เนี่ยผมลบด้วย100ไปแล้วก็น้ำหนักก็จะอยู่ที่78 79แต่ผมลบลงไปอีกประมาณ 3-4% ฉะนั้นผมเนี่ยจะควบคุมน้ำหนักผมเนี่ยไม่ให้ต่ำกว่า74กิโลและก็ไม่ให้เกิน75กิโลเป็นอย่างนี้มาตั้ง 20-30 ปีแล้วนะครับผมนี่เคยหนักมากที่สุดคือ84กิโลเรารู้สึกอึดอัดมีวันหนึ่งผมไปบ้านของเพื่อนเขามีงานทำบุญบ้านผมไปนั่งกับพื้นเพราะว่าเขากำลังทำบุญฟังพระสวดมนต์แล้วก็เสร็จแล้วผมก็ใส่กางเกงยีนนะครับไปปรากฏว่ายีนมันไม่ยืดปรากฏว่าไอ้ยีนมันก็รัดพุงผมเพราะตอนนั้นผมหนักตั้ง84กิโลโอ้ผมนี่รู้สึกได้เลยว่าวันนั้นเป็นวันที่ทรมานที่สุดเป็นวันที่ลำบากที่สุดนะครับก็เลยกลายเป็นว่าผมก็จากนั้นมาจาก84ผมก็ค่อยๆลดทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยนะแน่นอนตอนนู้นผมหนัก84กิโลนั้นผมไปลงยิมนะอยู่ค่อนข้างถี่ก็ฉะนั้นร่างกายก็ยังแข็งแรงดีแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยผมต้องลดน้ำหนักลดมาค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยผมไม่รีบแต่เป้าหมายของผมก็คือว่าผมจะต้องไม่ให้เกิน75กิโลและไม่ควรจะต่ำกว่า74กิโลนะครับในความสูงของผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็ทำให้ผมนี้มีการเดินทางหรือไปทำอะไรก็สามารถจะทำได้ค่อนข้างที่จะเรียกว่าคล่องตัวเพราะผมไม่ให้น้ำหนักตัวของผมมากเกินไปถึงแม้ว่าผมอยากจะทานอะไรที่อร่อยมีวันหนึ่งผมเคยเห็นคองแข็งพวกเอาคองแข็งมาส่งให้ผมกินเข้าไปคองแข็งเข้าไปแค่นั้นนะครับอ้วนขึ้นเลยเห็นไหมครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องควบคุมปากตัวเองไม่ใช่ให้จะเอาไปทำให้ตัวเองอร่อยแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำหนักฉะนั้นการควบคุมนะปากตัวเองการเข้าใจมาตรฐานของน้ำหนักว่าเราไม่ใช่ฝรั่งเราต้องลบได้ร้อยแล้วก็อย่าลบได้อีก 3-4% นั่นนะครับก็เป็นเรื่องของน้ำหนักที่ผมควบคุมเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับแฟนรายการที่ วันนี้รู้สึกว่าตัวเองน้ำหนักมากเกินไปลองไปปรับใช้กันดูนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดภูเก็ตยกระดับมาตรการจัดระเบียบสังคมร่วมกับทุกภาคส่วนเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกมิติยกระดับเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสู่มาตรฐานสากลรายละเอียดติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
21: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับมาตรการจัดระเบียบสังคมโดยบูรณาการทุกหน่วยงานกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายในทุกมิติทั้งการลักลอบจำหน่ายกัญชาผิดกฎหมายธุรกิจโนมินีการบุกรุกที่ดินของรัฐและแรงงานผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นตอกย้ำการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับสากลซึ่งการยกระดับมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดระเบียบสังคมสร้างความปลอดภัยและยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศจังหวัดภูเก็ตจึงเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกภายใต้การอำนวยการของนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจกรมน.และหน่วยงานสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทั่วทั้งจังหวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งปฏิบัติการตรวจสอบร้านกัญชามุ่งเน้นร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาตรวมถึงผู้ประกอบการที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแต่ยังคงเปิดให้บริการซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่พบว่าสถานประกอบการที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีจำนวน12แห่งและอีก533แห่งไม่มีใบอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ได้เดินหน้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รัฐบาลยังคงย้ำแนวทางการควบคุมการใช้กัญชาให้อยู่ภายใต้กรอบกัญชาทางการแพทย์ห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ห้ามจัดโปรโมชั่นและห้ามใช้เพื่อการสันทนาการเพื่อให้การใช้กัญชาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์อย่างแท้จริงร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยไม่ได้ดำเนินการเฉพาะร้านกัญชาที่ฝ่าฝืนกฎหมายเท่านั้นแต่บูรณาการทุกหน่วยงานตรวจสอบการกระทำผิดในทุกมิติทั้งโนมินีการบุกรุกที่ดินของรัฐการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
22: ตามนโยบายรัฐบาลนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการมา9ข้อมีการดำเนินการตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มร้านกัญชาก็พบความผิดนะครับเป็น2แบบครับ1ร้านที่มีถูกพักอนุญาตแล้วก็ทำการเปิดขายต่ออันนี้ก็มีความผิดนะครับกับ2ก็คือร้านที่ไม่มีใบอนุญาตเลยนะครับก็พบอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ทางจังหวัดภูเก็ตไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในทุกปัญหาทุกข้อสั่งการนะครับใน9ข้อเลยนะครับจังหวัดภูเก็ตนี่ได้ความร่วมมือของทุกส่วนเลยได้ทั้งป้องกันจังหวัดแล้วก็ได้ทีมงานอส.ทีมงานฝ่ายปกครองนะครับทีมงานทหารทีมงานตำรวจนะครับก็ร่วมมือกันมาตลอดเวลาก็เรื่องการบุกรุกที่ดินสาธารณะนะครับก็มีการดำเนินการกันอยู่แล้วนะครับก็พวกปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับอันธพาลแล้วก็นอมินีอีกด้านนึงที่เราให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือการให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดนะครับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็เราไม่เคยปล่อยมือครับเราทำกันตลอดเวลานะครับตามแนวทางที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการครับ
21: อย่างไรก็ตามเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตคือการสร้างมาตรฐานด้านกฎหมายและความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นพร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่มีความปลอดภัยโปร่งใสและมีมาตรฐานในระดับสากลรองรับทั้งการลงทุนและนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตอนุรักษ์ภูมิทัศน์ป่าเขตร้อนที่สมบูรณ์ของประเทศไทยเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการจัดหาผืนป่าอนุรักษ์เชิงภูมิทัศน์และยกระดับการจัดการ4ผืนป่าอนุรักษ์สำคัญของประเทศไทยติดตามจากรายงานค่ะ
23: ภาพรวมพื้นที่ป่าอนุรักษ์
2: ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกว่า70ล้านไร่ไม่เพียงเป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นการจะรักษาพื้นป่าและขีดความสามารถการกักเก็บคาร์บอนให้สมบูรณ์ในระยะยาวได้จำเป็นต้องอาศัยพลังจากชุมชนโดยรอบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และภาคีเครือข่าย11หน่วยงานทำโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ป่าเขตร้อนที่สมบูรณ์ของประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการจัดการป่าอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมเสริมศักยภาพให้ชุมชนท้องถิ่นพร้อมเดินหน้ารักษาระบบนิเวศป่าไม้เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอนของประเทศรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรมนายวีระขุนชัยรักรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตให้ความสำคัญกับมิติด้านประชาชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับภูมิทัศน์มุ่งเน้นจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนและผืนป่าสามารถเกื้อกูลกันจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายสำคัญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: เป็นพื้นที่ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำลำธารความหลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ในการคุ้มครองฟื้นฟูอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์เพื่ออำนวยประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนเรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความครบถ้วนตามเป้าหมายของประเทศและต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่มีความสมบูรณ์เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนในสังคมอย่างยั่งยืนโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตมุ่งเน้นการจัดการอยู่ในองค์รวมและการบูรณาการในการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในระดับภูมิทัศน์ลดภัยคุกคามต่อทรัพยากรธรรมชาติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนากลไกสนับสนุนที่เพื่อต่อการบริหารการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2: สำหรับโครงการนี้ตั้งเป้ายกระดับการจัดการผืนป่าควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นรอบผืนป่าผ่านการพัฒนากลไกทางการเงินและการสร้างองค์ความรู้ในระยะยาวเพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพดูแลป่านอกเขตอนุรักษ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการรักษาระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมมีพื้นที่เป้าหมายเชิงภูมิทัศน์นำร่อง4แห่งได้แก่ภูมิทัศน์ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีภูมิทัศน์พนมดงรักจังหวัดศรีสะเกษภูมิทัศน์ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่และสุดท้ายภูมิทัศน์อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่หากประสบความสำเร็จจะช่วยสร้างโมเดลการจัดการป่าที่ชุมชนมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการลดภัยคุกคามต่อพื้นป่าและร่วมเป็นกำลังสำคัญรักษาแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกให้คงอยู่ต่อไปโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตนี้เป็น1 ใน 3โครงการระดับประเทศภายใต้แผนงานบูรณาการด้านป่าไม้ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ได้ร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกรอบที่8มีระยะเวลาดำเนินงาน5ปีมุ่งเน้นการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการป่าในเขตนิเวศอินโดมาลายาซึ่งเป็นระบบนิเวศป่าเขตร้อนที่สำคัญของโลกปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะจากจังหวัดชายแดนฝั่งอันดามันสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศในภูมิภาคเอเชียจังหวัดระนองใช้เวที Business Matching หรือการเจรจาจับคู่ธุรกิจเป็นกลไกสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้พบกับคู่ค้าจากต่างประเทศเพื่อขยายตลาดสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและต่อยอดสู่การค้าการลงทุนและการส่งออกในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
23: บนโต๊ะเจรจาธุรกิจผู้ประกอบการไทยมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีในการนำเสนอสินค้าและศักยภาพของตนเองให้กับคู่ค้าจากต่างประเทศแต่ช่วงเวลาสั้นๆนั้นอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคำสั่งซื้อความร่วมมือทางธุรกิจหรือการขยายตลาดสู่ต่างประเทศนี่คือหัวใจของ Business Matching หรือการจับคู่เจรจาธุรกิจ หนึ่งในกลไกสำคัญที่กรมการค้าภายในขับเคลื่อนผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเปลี่ยนโอกาสในการพบกันให้กลายเป็นโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทย Business Matching หรือการจับคู่เจรจาธุรกิจแตกต่างจากงานแสดงสินค้าทั่วไปไม่ได้มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเพียงภายในงานแต่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและคู่ค้าได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลศึกษาความต้องการของตลาดและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสู่การซื้อขายการลงทุนและความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาวนางวิภารัตน์ภูก้าวล้วนพาณิชย์จังหวัดระนองเปิดเผยว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองได้ใช้ Business Matching เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เชื่อมโยงสินค้าและบริการของจังหวัดระนองกับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมขยายเครือข่ายการค้าไปยังกลุ่มประเทศบิมสเทคและอาเซียนเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกล่าสุดภายในงานระนองเอเชียเทรด2026สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองได้เปิดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับคู่ค้าจากหลายประเทศทั้งลาวเนปาลจีนและซาอุดีอาระเบียโดยมีผู้ประกอบการทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเข้าร่วมกว่า60รายพร้อมได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเปิดโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย
5: ศักยภาพของระนองเราก็ต้องเข้าใจว่าเรามีอาหารทะเลแปรรูปที่มีศักยภาพมากนะคะเรามีสินค้าเกษตรแปรรูปไม่ว่าจะเป็นแปรรูปจากทุเรียนหรือว่าแปรรูปจากมังคุดสินค้าอัตลักษณ์กาแฟแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะเท่าที่สอบถามมาทางฝั่งเรานะคะก็มีความสนใจในตัวกะปิเพราะว่ามีความนิยมชมชอบกะปิในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะนั้นระนองเราก็เป็นแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงนะคะก็มีการนำผู้ประกอบการไปเยี่ยมชมผู้ผลิตกะปิในจังหวัดระนองเพื่อจะมีการเชื่อมโยงการค้าต่อไปค่ะ
23: Business Matching หรือการจับคู่เจรจาธุรกิจจึงไม่ใช่เพียงการนัดหมายทางธุรกิจแต่หากเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยได้พบกับตลาดใหม่พันธมิตรใหม่และความเป็นไปได้ใหม่ๆเพราะทุกการจับมือบนโต๊ะเจรจาไม่ได้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางการค้าเท่านั้นหากยังเป็นอีกหนึ่งก้าวของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดระนองให้เติบโตเชื่อมโยงและก้าวสู่เวทีการค้าระดับภูมิภาคอย่างมั่นคงอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
6: ปิดท้ายที่วงการกีฬาไทยกำลังเดินมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกภารกิจด้านกีฬาออกมาเป็นกระทรวงเฉพาะเพื่อยกระดับการบริหารจัดการกีฬาไทยให้มีทิศทางที่ชัดเจนเป็นระบบติดตามได้จากรายงานค่ะ
8: หลังจากเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการกีฬามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วโดยขั้นตอนต่อไปจะนำร่างกฎหมายเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามกระบวนการทั้ง3วาระก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามระหว่างรอกระบวนการทั้งรัฐสภาคณะทำงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมกันกำหนดรายละเอียดทั้งภารกิจตำแหน่งกำลังคนงบประมาณตลอดจนหน่วยงานใหม่ที่จะรองรับโครงสร้างของกระทรวงการกีฬาซึ่งเบื้องต้นจะมีการปรับสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นสำนักปลัดกระทรวงการกีฬาขณะที่กรมพละศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะยังคงเป็นกำลังหลักภายใต้กระทรวงแห่งใหม่
9: ได้เห็นโครงสร้างเนี่ยเราจะต้องมาพูดคุยวัฒนธรรมหลังจากนี้ครับจะเริ่มละหลังจากที่กรมชอบละก็เดี๋ยวคงจะเริ่มต้นคณะทำงานเพื่อจะพูดคุยเรื่องของโครงสร้างใหม่ภารกิจใหม่กำลังคนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เพื่อจะทำเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่จะเสนอขอต่อไปเพื่อให้กระทรวงการกีฬานั้นสามารถขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์ในทุกมิติ
8: อีกจุดที่น่าจับตามองคือการยกระดับสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีสถานะเทียบเท่าระดับกรมเพื่อทำหน้าที่นำองค์ความรู้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬามาสนับสนุนนักกีฬาอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเสริมสร้างสมรรถภาพการป้องกันและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บไปจนถึงการยกระดับผลงานในเวทีนานาชาตินอกจากนี้จะมีหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกีฬาทำหน้าที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศกีฬาสร้างรายได้ส่งเสริมกีฬาอาชีพและต่อยอดกิจกรรมกีฬาให้เป็นพลังทางเศรษฐกิจรวมถึงมีหน่วยงานด้านการพัฒนาเยาวชนโดยเฉพาะเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่เข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องการมีกระทรวงการกีฬายังถูกคาดหวังว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเดิมที่สะสมมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณให้สมาคมกีฬาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวางแนวทางใหม่ในการบริหารจัดการไว้ว่าจะกำหนดให้ทุกสมาคมกีฬาได้รับงบประมาณพื้นฐานอย่างเหมาะสมซึ่งจะไม่มีสมาคมใดได้รับเงินสนับสนุนเป็นศูนย์พร้อมนำผลงานและหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นตัวชี้วัดโดยแบ่งสมาคมออกเป็นเทียร์1เทียร์2และเทียร์3เพื่อให้แต่ละสมาคมรู้สถานะของตนเองและวางแผนพัฒนานักกีฬาได้ล่วงหน้า
9: ปัญหาที่ค้างคามาก็คงจะเป็นเรื่องของสมาคมกีฬาต่างๆนะครับในการจัดสรรงบประมาณที่มีปัญหาหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบางสมาคมก็ไม่ได้เลยบางสมาคมก็ได้เยอะได้น้อยอย่างไรก็ตามวันนี้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือกองทุนที่จะสนับสนุนให้สมาคมนั้นก็แน่นอนเรามีงบประมาณที่ไม่ได้โตขึ้นมีจำกัดแต่กลับกันครับด้วยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่าเงินมันก็ลดลงนะค่าทุกอย่างมันก็แพงขึ้นเพราะงั้นการต้องการการสนับสนุนจากสมาคมต่างมันก็ต้องเยอะขึ้นในทุกๆสมาคม
8: อย่างไรก็ตามโครงสร้างใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใดยังขึ้นอยู่กับการแบ่งภารกิจการจัดสรรงบประมาณและการทำงานร่วมกันหลังจากนี้เพราะท้ายที่สุดสิ่งที่ชี้วัดความสำเร็จของกระทรวงการกีฬาไม่ใช่จำนวนหน่วยงานที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นการติดปีกให้นักกีฬาและเยาวชนไทยได้ก้าวไปแสดงศักยภาพบนเวทีระดับโลกมากยิ่งขึ้นผานิตคาดนาครายงาน
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
11: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัตไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะมั่นคงเข้มแข็งที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble

0: Humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

แล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

ัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
0: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
0: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: นิทานสนุกสนุกรอน้องๆทุกวันอาทิตย์ติดตามรับฟังรายการได้ในรายการเพื่อนคุณหนูสวัสดีค่ะน้องๆหนูๆวันนี้นะคะเรามาเจอกันในช่วงเวลาของรายการเพื่อนคุณหนูค่ะเราจะเจอกันทุกๆวันอาทิตย์ค่ะเจอกันตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา9นาฬิกาเลยนะคะเรามีนิทานสนุกๆ นำมาฝากน้องๆหนูๆแบบนี้นะติดตามรับฟังรายการได้นะคะวันนี้มีนิทานอะไรมาฝากน้องๆบ้างติดตามรับฟังกันได้เลยนะคะในรายการเพื่อนคุณหนูค่ะ
5: สามทหารผู้กล้าพวกเขาได้ต่อสู้เพื่อบ้านเมืองของเขามาหลายศึกและชนะแต่หลังจากสงครามพระราชาไม่ได้ให้รางวัลกับพวกเขาและไล่พวกเขาออกจากเมืองอย่างไร้เหตุผลเหล่าทหารต้องเดินทางไกลเพื่อที่จะหาที่อยู่แล้วในที่สุดพวกเขาก็มาถึงป่ามากจนไม่เห็นอะไรทั้งสามคนตัดสินใจที่จะผลัดเวรเปลี่ยนกันเพื่อเฝ้าระวังแล้วทหารสองคนก็ไปนอนและอีกคนก็หาฟืนเพื่อก่อกองไฟเขากำลังจะรักษาการแล้วทันใดนั้นคนแคระก็ออกมาจากไฟแล้วก็ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาคนแคระใส่เสื้อคลุมสีแดงและหัวของเขาก็พันผ้าพันคอสีแดงเขาถามทหารว่าได้เป็นใครฉันเป็นทหารจนๆนั่งกับฉันสิฉันอยากคุยด้วยแล้วทหารก็เล่าเรื่องทั้งหมดคนแคระรู้สึกสงสารเขามากหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของเขาคนแคระบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเอาเสื้อโค้ทนี้ไปมันจะคลุมตัวนายเสื้อโค้ทไม่ได้สะอาดนักทหารยิ้มและคนแคระก็กระซิบบางอย่างกับทหารที่หูและทหารก็เอาแต่จ้องเสื้อโค้ทเขาตกใจเพราะเขากำลังจะหันไปขอบคุณคนแคระแต่คนแคระได้หายไปแล้วแล้วมันก็เช้าพอดีทหารได้เล่าเรื่องประหลาดให้เพื่อนของเขาฟังเกี่ยวกับคนแคระและให้ดูเสื้อโค้ททหารทั้งสองบอกว่าเสื้อโค้ทสกปรกและแปลกเอามากๆแต่ทหารคนแรกพูดด้วยความภูมิใจกับเพื่อนของเขาว่ามันไม่ใช่แค่เสื้อโค้ทธรรมดา
6: ถ้าฉันใส่เสื้อตัวนี้พรทุกอย่างที่ขอจะเป็นความจริงทหารทั้งสองประหลาดใจทหารอีกคนก็แข่งกันเล่าว่าตอนที่เขาออกรบเขาเจอคนแคร์ที่ให้กระเป๋าเงินวิเศษกับเขาก
7: ระเป๋าเงินเต็มไปด้วยเหรียญทองและไม่ว่าจะใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด
6: แล้วทหารคนที่สามก็เล่าเรื่องราวของเขาและเขาก็เอาเครื่องดนตรีออกมา
7: เครื่องดนตรีนี้วิเศษมากทุกครั้งที่ทุกคนฟังก็จะประทับใจกับเสียงดนตรีพร้อมกับร้องเพลงและเต้นตามจังหวะดนตรี
6: พวกเขามีความสุขมากที่ได้รับของขวัญวิเศษจากคนแคร์แล้วทหารคนแรกก็เริ่มคิดว่าจะลองเขาใส่เสื้อโค้ทและขอพร
7: โอ้โค้ทที่รักทำไมเราไม่มีที่อาศัยได้โปรดให้วังที่สวยและใหญ่ด้วยเถอะ
6: และแล้วมีสายฟ้าเสียงดังมากแล้วทันใดนั้นก็มีวังขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าพวกเขามันมีสวนสวยงามแล้วในรั้วก็มีม้า 4-5 ตัวกับรถม้าแล้วพวกเขาทั้งสามก็นั่งในรถม้าแล้วมองไปที่เมืองใกล้ๆทันใดนั้นพวกเขาก็เจอกับอะไรสักอย่างรถม้าจอดตรงหน้าวังของพระราชาพระราชาทราบเรื่องที่พวกเขามาถึงจึงต้อนรับอย่างดีพวกนายทหารมีเสน่ห์มากทำให้พระราชาขอให้พวกเขาอยู่ในวังต่ออีก 2-3 วันพระราชาคิดว่าพวกเขาคือเจ้าชายจากเมืองไกลและเขาคิดว่าบางทีเขาอาจจะให้ลูกสาวของเขาแต่งงานกับ1 ใน 3คนนี้เย็นวันหนึ่งมีทหารคนหนึ่งได้เดินไปกับเจ้าหญิงในสวนแล้วทันใดนั้นเธอสังเกตเห็นกระเป๋าเงินและถามอย่างมีความสุขว่าได้ไปเอากระเป๋าเงินมาจากไหนเขาไม่ได้ปิดบังอะไรกับเจ้าหญิงและบอกกับเจ้าหญิงว่าคนแคร์ให้เขามาในคืนนั้นเขาไม่ฉลาดนักที่บอกเรื่องราวกับเธอทั้งหมดเพราะวันรุ่งขึ้นเธอผสมยานอนหลับในน้ำของเขาและเมื่อเขาหลับเธอสลับกระเป๋าเงินที่ไม่มีเวทมนต์ให้กับเขาแทนหลังจากนั้นหลายวันเขารู้ว่าเจ้าหญิงหลอกเขาและขโมยกระเป๋าเงินไปพวกเขาทั้งสามโกรธมากทหารที่มีเสื้อโค้ทบอกว่าเจ้าหญิงต้องได้รับบทเรียนเขาใส่เสื้อโค้ทและพูดว่า
7: โอ้เสื้อโค้ทแสนวิเศษพาฉันไปที่วังของเจ้าหญิงที
6: และนั่นเจ้าหญิงกำลังนับเหรียญทองอยู่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมีทหารพร้อมด้วยเสื้อโค้ทวิเศษยืนอยู่ตรงหน้าเธอ
8: จอน
6: ทหารได้กลัวขึ้นมาเขากระโดดจากหน้าต่างขณะที่ลงมาเสื้อโค้ทของเขาติดต้นไม้ทหารที่น่าสงสารแล้วคราวนี้ถึงตาทหารคนที่สามเขาเล่นเครื่องดนตรีและทำให้ทหารทัพใหญ่ล้อมวังเอาไว้แล้วเขาก็ส่งสารไปให้พระราชาเขาเล่าทุกอย่างให้พระราชาฟังและขอเสื้อโค้ทกับกระเป๋าเงินคืนแต่เจ้าหญิงเจ้าเล่ห์ขอเวลา2 วันกี่วันนะ2 วันเจ้าหญิงได้ปลอมตัวเป็นสาวใช้แล้วออกไปสำรวจที่ค่ายทหารเธอเอาอาหารไปกินมากมายเธอไปที่ค่ายทหารและเริ่มร้องเพลงเพลาะๆแล้วทหารก็เริ่มออกมาอย่างช้าๆแล้วก็เริ่มฟังเธอร้องแล้วเธอก็บอกให้สาวใช้ของเธอไปเอาเครื่องดนตรีแล้วเธอก็ทำสำเร็จและพวกเขาทั้งสองก็กลับไปที่วังเธอมีความสุขมากทหารทั้งสามก็ไม่มีบ้านอีกครั้งหนึ่งในทหารพูดว่า
7: เรามาแยกกันเถอะแล้วมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
6: และทั้งสามก็แยกกันทหารที่มีกระเป๋าเงินเดินทางไปไกลมากและเมื่อเขาเหนื่อยเขานั่งลงใต้ต้นไม้
5: มันคือต้นแอปเปิ้ลเขาเอาแอปเปิ้ลมาลูกหนึ่งแล้วก็เริ่มกินแต่ว่าเขาหิวมากเขาเด็ดอีกลูกแล้วก็เริ่มกินเขากำลังจะเด็ดลูกที่สามแต่แล้วเขาก็เริ่มมึนหัว
8: โอ้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย
5: จมูกของเขาได้ยาวขึ้นยาวขึ้นจนไม่สามารถมองเห็นจุดจบได้เมื่อเขาเริ่มมึนหัวเขาจึงหลับไปทหารอีกสองคนได้เดินต่อไปและชนกับบางอย่าง
8: โอ้นี่มันอะไรเนี่ย
5: มันเหมือนกับจมูกของใครบางคนพวกเขาเริ่มเดินไปในทางที่จมูกมาและเมื่อมาถึงจุดสุดทางเขาก็ประหลาดใจพวกเขาเสียใจที่เห็นเพื่อนของตนเองเป็นแบบนี้แล้วทันใดนั้นคนแคระประหลาดก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขา
8: เพื่อนยากอย่ากังวลไปเลยถ้ากินผลไม้จากต้นนี้จมูกของเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วพวกนายก็น่าจะเอาผลไม้นี้ไปให้กับเจ้าหญิงพวกนายต้องให้บทเรียนเธอ
5: ทหารลองกินแอปเปิ้ลและปลอมตัวเป็นคนสวนเมื่อมาถึงวังของเจ้าหญิงเธอเห็นแอปเปิ้ลแดงสดแล้วเธอก็มีความสุขมากเธอกินแอปเปิ้ลไปสองลูกและเมื่อเธอเริ่มกินลูกที่สามจมูกของเธอเริ่มโตขึ้นใหญ่ขึ้นและยาวขึ้นจนไปถึงสวนและได้ยาวออกไปอีกพระราชาเริ่มกลัวและประกาศข่าวออกไป
9: ใครก็ตามที่รักษาลูกสาวของข้าได้ข้าจะให้รางวัลชิ้นใหญ
5: ่วันรุ่งขึ้นทหารทั้งสองปลอมตัวและผสมยากับน้ำแอปเปิ้ลให้กับเจ้าหญิงกินและจมูกของเธอก็เริ่มโตขึ้นอีกวันรุ่งขึ้นเธอได้รับยาจากน้ำผลไม้อีกชนิดในที่สุดจมูกของเธอก็เริ่มกลับมาไซส์ปกติแต่พวกเขาอยากสั่งสอนเจ้าหญิงเขาให้ยาเธอกับแอปเปิ้ลแดงเจ้าหญิงเริ่มกลัวแล้วตอนนี้จมูกของเจ้าหญิงก็เริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นอีก
8: เจ้าหญิงข้าคิดว่าเจ้าขโมยของมาจากใครบางคนข้ารู้เรื่องเวทมนต์และข้าเห็นมันถ้าไม่คืนของเจ้าก็จะอยู่ในสภาพนี้ตลอดไป
5: แต่เจ้าหญิงไม่พร้อมที่จะคืนของที่ขโมยมา
10: โอเคอะไรก็ตามที่เธอต้องการ
5: พระราชาพยายามกล่อมเธอให้เธอคืนของตอนนี้เจ้าหญิงเข้าใจแล้วเธอทนไม่ไหวกับจมูกที่ยาวนี้เธอคืนของทุกอย่างที่เธอขโมยมาจากทหารแล้วเขาก็ให้น้ำผลไม้จากผลอื่นกับเจ้าหญิงทหารที่ใส่เสื้อโค้ทแล้วกลับไปหาเพื่อนของเขาและสุดท้ายทั้งสามคนก็อยู่อย่างมีความสุขตลอดไปกับวังของพวกเขาจบบริบูรณ์

0: พร3ประการกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนแห่งฟอเรนซ์มีเด็กชายหล่อเหลาแสนฉลาดตัวน้อยนามว่าจอนนี่ผู้ที่เสียแม่ไปตั้งแต่เขายังเด็กหลายปีผ่านไปพ่อของเขาแต่งงานใหม่อีกครั้งและทีนี้เขาก็ได้รับการเลี้ยงดูโดยแม่เลี้ยงของเขารูเบลล่าเธอเป็นหญิงใจร้ายผู้ที่ตั้งใจจะทำลายจอนนี่และพ่อของเขาฉันไม่ชอบเด็กนี่กับพ่อของมันซะเลยแต่อย่างแรกฉันต้องกำจัดไอ้ตัวเล็กซะก่อนฉันจะทำยังไงดีให้พวกมันออกไปจากบ้านนี้ฉันไม่ได้ให้อาหารมันไม่ได้ดูแลมันซะดิบดีทำไมยังอยู่ที่นี่อีกในขณะเดียวกันจอนนี่ก็นั่งอยู่ที่โต๊ะ
1: ขนมปังนี่แข็งชะมัดเลยต้องไปที่น้ำพุเพื่อเอามันไปจุ่มซะแล้วฉันจะได้กินมันได้สักที
0: เมื่อเด็กชายอยู่ที่น้ำพุคอยจุ่มขนมปังลงในนั้นชายชราแต่งตัวมอมแมมได้เดินผ่านมา
2: ฉันหิวจังเลยขอขนมปังกินสักหน่อยได้ไหมเจ้าหนู
1: ได้สิครับคุณลุงแต่ว่ามันแข็งมากเลยนะแถมผมเองก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้จะให้แล้วด้วยสิ
2: ฉันไม่ว่าอะไรหรอก
0: และชายชราก็ทานขนมปังไป
2: ขอบใจนะเจ้าหนูเธอเพิ่งทำความดีและเธอก็ควรได้รับรางวัลเธอควรรู้นะว่าฉันน่ะไม่ใช่ขอทานอย่างที่เห็นฉันเป็นพ่อมดพ่อมดผู้แก่กล้าฉันจะให้พรเธอ3ประการ
0: จอนนี่ก้าวหัวแกรกและคิดถึงสิ่งที่เขาอยากได
1: ้คือผมลองคิดดูแล้วฮะแล้วผมก็อยากได้3สิ่งนี้อย่างแรกทุกครั้งที่แม่เลี้ยงมาที่ผมเธอจะต้องหัวเราะแล้วก็หัวเราะอยู่อย่างนั้นอย่างที่2ผมอยากได้ลูกบอลฮะไม่ว่าผมจะโยนมันไปที่ไหนมันจะต้องไม่หยุดกระเด้งและอย่างที่3ผมอยากได้ขลุ่ยวิเศษที่คอยขับขานให้พวกคนได้เต้น
2: คำอ้อนวอนของเธอเป็นจริงแล้วและนี่ลูกบอลและขลุ่ยของเธอ
0: จากนั้นชายคนนั้นก็หายตัวไปและจอนนี่ก็กลับบ้านไปเขาตรงไปยังแม่เลี้ยงของเขา
1: แม่ครับผมทานขนมปังเสร็จแล้วล่ะ
3: เหรอโอ้ตายละฉันหยุดหัวเราะไม่ได้
0: ยิ่งเธอมองไปที่เด็กชายมากเท่าไรเธอก็จะยิ่งหัวเราะ
1: ทำไมแม่ต้องหัวเราะด้วยล่ะ มีอะไรน่าขำอย่างนั้นเหร
0: อ เขานึกได้ว่าคำสาปนั้นได้ผล
1: ผมจะกลับไปที่ห้องแล้วไว้เจอกันพรุ่งนี้นะฮะ
0: เด็กชายออกจากห้องไปเธอก็หยุดขำเกิดอะไรขึ้นกับฉันนะฉันหยุดขำไม่ได้เลยและทุกครั้งที่เด็กชายมาเจอแม่เลี้ยงของเขาเธอก็จะเริ่มหัวเราะเธอทำอะไรไม่ได้เลยเธอทำอาหารไม่ได้เธอทำงานบ้านไม่ได้กินอาหารไม่ได้แม้แต่จะนอนก็ยังทำไม่ได้เธอทำได้แค่หัวเราะและหัวเราะต้องมีคนช่วยฉันได้สิฉันเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะเธอถามคุณหมอเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครหาทางรักษาได้คุณหมอให้ยาฉันหวานแล้วแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรใครพอจะช่วยฉันได้นะฉันรู้แล้วฉันจะไปที่เนินเขาว่ากันว่ามีนักเวทอาศัยอยู่ที่นั่นเห็นลือกันว่าเขาเก่งเฉียวแหละวันรุ่งขึ้นเธอเดินทางออกไปตามหานักเวท
2: คุณต้องคำสาปนี่นะ
3: ฉันว่าลูกเลี้ยงฉันแน่
2: เขาไร้คำสาปวิเศษลึกลับใส่คุณให้ผมคุยกับเขาหน่อยสิน
0: ักเวทไปยังบ่อน้ำพุที่เขาพบจอนนี่ตัวน้อยกำลังจุ่มขนมปังลงไป
2: สวัสดีหนูน้อยคุณคือใครฮะฉันเป็นคนที่พยายามจะช่วยแม่เลี้ยงของเธอบอกหน่อยสิหนูทำอะไรกับเธอ
1: ผมไม่ได้ทำอะไรสักหน่อย หนูคุยกับใครบ้างเมื่อไม่กี่วันมานี้หนูทำอะไรไปบอกฉันคุณถามเยอะแยะไปหมดเลยผมเหนื่อยแล้วเนี่ยคุณเห็นลูกบอลนี่ไหมเห็นสิทำไมเหรอ
0: ทันใดนั้นเด็กชายโยนลูกบอลออกไปแล้วมันก็เริ่มกระเด้งไปแล้วก็กระเด้งไป
1: ถ้าคุณเก็บลูกบอลได้แล้วทำให้มันหยุดผมจะบอกคุณในเรื่องที่คุณอยากรู
0: ้นักเวทไล่ตามลูกบอลไปทั่วทุ่งหญ้าจนกระทั่งเขาเองก็หายไปพร้อมกับลูกบอลเมื่อนักเวทไม่ได้รับข้อมูลใดๆแม่เลี้ยงจึงตัดสินใจพาตัวจอนนี่ไปหาพระราชา
2: จะจับเด็กคนนี้ข้อหาอะไรหรือ
0: เขาเป็นพ่อมดเพคะ
2: เจ้ารู้ได้ยังไง
0: ก็ทุกครั้งที่หม่อมฉันมองเขาหม่อมฉันหยุดหัวเราะไม่ได้สิเพคะ
2: ก็เข้าใจนะเจ้าพูดแทบไม่ได้เลยนี่เอาเถอะข้ารีบเด็กน้อยเจ้าต้องไปเข้าคุกแล้วล่ะ
1: เยี่ยมไปเลยแต่ก่อนที่กระหม่อมจะเข้าไปในคุกกระหม่อมขอเป่าครุยก่อนสิฮะ
2: เล่นเลยตามที่เจ้าต้องการ
0: เมื่อจอนนี่เริ่มเป่าครุยแม่ของเขาเหล่าคุณนางพระราชาและทุกคนในศาลตามพากันเต้นรำและกระโดดโลดเต้นราวกับว่าพวกเขามีสปริงติดอยู่ที่เท้าฉันเหนื่อยเหลือเกิน
2: ข้าเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะเมตตาข้าด้วยเมตตาข้าได้โปรดเห็นใจข้าด้วย
1: องค์ราชาถ้าฝ่าบาทสัญญาว่ากระหม่อมจะเป็นไทยฝ่าบาทจะต้องแยกแม่เลี้ยงของกระหม่อมออกไปซะกระหม่อมจะหยุดเป่าขลุ่ยนี
2: ่ข้าสัญญาข้าสัญญา
0: เด็กชายหยุดเป่าขลุ่ยและทันใดนั้นทุกคนก็หยุดเต้นรำ
2: สำหรับแม่เลี้ยงของเจ้าเธอจะต้องย้ายออกไปในเมืองที่ไกลที่สุดจากเจ้าและเธอจะไม่มีวันกลับมาที่เมืองนี้หรือกวนใจเจ้าอีกเลย
1: โอ้ขอพระทัยขอรับ
0: และหลังจากนั้นจอนนี่ตัวน้อยก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดกาลอย่างสงบสุขจบบริบูรณ์

0: ร้องเพลงกันแล้วอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ
1: มีพ่อค้าคนหนึ่งในหมู่บ้านเขามีบุตรชาย3คนลูกชายคนโตตัดสินใจว่าเขาจะไปทำงานต่างเมืองพ่อค้าถามว่าลูกชายเราก็ไม่ได้ขัดสนอะไรเหตุใดเจ้าถึงอยากไปต่างเมืองเล่าแต่ลูกชายไม่ตอบเขาเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการเดินทางโดยเรือและเริ่มต้นการเดินทางของเขาหลังจากผ่านไปหลายวันเขาลงที่ท่าเรือแห่งหนึ่งและได้รับรู้การปรับประกาศเรื่องสำคัญกล่าวว่าใครก็ตามที่นำเจ้าหญิงกลับมาจะได้รับอาณาจักรครึ่งหนึ่งเป็นรางวัลเขาคิดว่าเขาน่าจะลองดูเขาจึงเดินทางไปเข้าเฝ้ากษัตริย์กษัตริย์ตรัสว่าหากท่านไม่สามารถหาเจ้าหญิงพบใน8วันท่านจะถูกประหารชีวิตจำมาไว้แต่เขายังคงรับข้อตกลงนี้จากนั้นเขาก็เริ่มค้นหาเจ้าหญิงในทุกๆแห่งแต่เขาก็พบกับความล้มเหลวทุกครั้งและหลังจากวันที่8เขาก็ถูกประหารชีวิตต่อมาไม่นานลูกอีกคนก็ได้เดินทางไปยังต่างเมืองเช่นกันแต่เขาก็จบชีวิตลงเหมือนพี่ชายของเขาคือถูกประหารชีวิตผ่านไปหลายวันเมื่อทั้งสองไม่กลับบ้านและด้วยความเป็นห่วงพี่ๆของตนลูกชายคนสุดท้ายก็อยากจะไปต่างเมืองเช่นกันหลังจากนั้นไม่กี่วันเรือของเขาก็หยุดลงที่ท่าเรือเดียวกันเขาคิดว่าบางทีพี่ชายของเขาอาจพยายามที่จะหาเจ้าหญิงและเขาก็ตัดสินใจที่จะลองแต่เขาฉลาดมากและหัวดีเขายอมรับในเงื่อนไขเดียวกันด้วยเขาอยู่ในเมืองหลวงและเป็นเพื่อนกับชาวสวนคนสวนอาศัยอยู่กับมารดาวัยชราของเขาหล่อนฟังเรื่องราวของลูกชายคนเล็กและพูดว่าหากคุณยอมจ่ายเงินฉันสามารถบอกวิธีการแก้ปัญหานี้ให้คุณได้หญิงชรารู้ความลับทั้งหมดของเจ้าหญิงลูกคนเล็กตอบตกลงเขาพร้อมสำหรับเรื่องนี้หญิงชรากล่าวสร้างสิงโตทองคำที่ภายในเป็นโพรงที่ท่านไปนั่งข้างในได้เล่นเครื่องดนตรีและทุกคนจะคิดว่านี่คือสิงโตมหัศจรรย์ลูกคนเล็กทำตามคำแนะนำหญิงชรานำสิงโตไปให้กษัตริย์ทอดพระเนตรกษัตริย์มีความสุขมากที่ได้เห็นความสร้างสรรค์ที่สวยงามนี้พระองค์ทรงบัญชาให้หญิงชราทิ้งสิงโตไว้ภายในวังหญิงชราตอบว่าไม่หม่อมฉันไม่สามารถทำได้เจ้านายจะตำหนิหม่อมฉันฉันแค่อยากจะให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรการสร้างสรรค์ที่สวยงามนี้เมื่อกษัตริย์วิงวอนเธอจึงยินยอมหากพระองค์ยืนยันเช่นนี้พระองค์จะได้ครอบครองไว้ในพระราชวังคืนนี้พรุ่งนี้เช้าหม่อมฉันจะมาเอากลับคืนกษัตริย์เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้กษัตริย์นำเอาสิงโตมาที่พระราชวังอย่างภาคภูมิใจในโพรงนั้นที่ซึ่งลูกชายคนสุดท้องสามารถได้เห็นและได้ยินกษัตริย์เลิกพรมขึ้นจากพื้นอย่างช้าๆและทำให้เขาประหลาดใจก็คือมันคือห้องใต้ดินห้องใต้ดินที่มีประตูอยู่ด้านบนพระองค์เปิดประตูอย่างช้าๆและเดินเข้าไปภายในและภายในก็มีวังใหญ่อีกแห่งหนึ่งในวังนั้นมีเด็กสาวหน้าตาเหมือนกัน12คนกำลังเล่นกันอยู่กษัตริย์ทรงอวดสิงโตสีทองสวยงามแก่เด็กๆเหล่านี้เพื่อให้ได้ชมอย่างมีความสุขเด็กสาวต่างกล่าวว่าพระองค์อย่าเอากลับไปกษัตริย์ตรัสว่าไม่ได้มันจะอยู่ที่นี่แค่คืนนี้ฉันต้องส่งคืนแก่เจ้าของในวันพรุ่งนี้เด็กผู้หญิงทุกคนเริ่มเล่นไปรอบๆสิงโตอย่างมีความสุขและเด็กผู้ชายก็เริ่มเล่นเครื่องดนตรีทันใดนั้นเองเขาก็หยุดเล่นดนตรีและทุกคนก็รวมตัวรายล้อมอยู่รอบๆเจ้าหญิงเสียงหวานเรียกหาเพคะเจ้าหญิงคนหนึ่งตอบทันใดนั้นเองเขาก็รู้ได้ว่าใครเป็นเจ้าหญิงในหมู่หญิงสาวทั้งหมดเธอมีกุหลาบบนผมของเธอมีไฝบนแก้มวันรุ่งขึ้นตามข้อตกลงกษัตริย์ทรงคืนสิงโตให้แก่หญิงชราคนนั้นวันที่3เด็กชายปรากฏตัวขึ้นในราชสำนักความสุขของเขาสามารถมองเห็นได้ง่ายจากใบหน้าของเขาเขาทูลกษัตริย์ว่าหม่อมฉันพบเจ้าหญิงแล้วกษัตริย์กล่าวว่าเป็นไปได้อย่างไรกษัตริย์ตกตะลึงมากในพระราชวังของท่านที่นั่นมีพรมที่สวยงามด้านล่างมีห้องใต้ดินที่มีประตูอยู่ด้านบนในห้องใต้ดินมีเด็กสาวแสนสวย12คนที่มีรูปโฉมเหมือนกันหมดและหนึ่งในนั้นคือเจ้าหญิงได้โปรดเรียกหาพวกนางทั้งหมดเพราะกุหลาบและไฝทำให้เขาสามารถจดจำเธอได้อย่างง่ายดายพ่อค้ารู้สึกภาคภูมิใจในตัวลูกชายของเขาและด้วยข้อตกลงนี้กษัตริย์ได้มอบอาณาจักรครึ่งหนึ่งแก่เขา

0: ใครดีที่สุดนานมาแล้วมีนักบุญคนหนึ่งชื่อพรหมนันเขาอาศัยอยู่ในสถานที่พักผ่อนทางจิตวิญญาณที่ริมฝั่งแม่น้ำพร้อมกับภรรยาของเขาการวตีเขาได้รับความเคารพและชื่นชมจากทุกคนอาณาจักรนี้ปกครองโดยกษัตริย์เวียเซนซึ่งมีโอรส3คนจากการอภิเษกสมรสกับพระราชินีเจ้าชายวัยรุ่นทั้ง3ชื่อดีลิปวิเนและซาเมียวันหนึ่งเจ้าชายทั้ง3กำลังสนทนากับพระราชินีผู้เป็นมารดาของพวกเขาว่า
1: ท่านแม่ข้าสังเกตเห็นว่าพี่น้องของข้าทำตัวไม่เหมือนกับเป็นเจ้าชายเลยพวกเขา2คนทำตัวเหมือนสามัญชนธรรมดาพวกเขาทะเลาะกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆข้าเคยเห็นพวกเขาถึงกับล้อเล่นกับสาวใช้และคนรับใช้ด้วยพฤติกรรมเช่นนี้เรียกว่าเหมาะสมแล้วอย่างนั้นหรือท่านพี่เราไม่ใช่แค่เจ้าชายแต่เราเป็นมนุษย์เช่นกันหากเรารู้สึกอยากคุยกับสาวใช้หรือหัวเราะไปพร้อมกับสาวใช้เราก็ควรทำเช่นนั้นนะโดยส่วนตัวแล้วข้าก็ไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกติส่วนเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งมันคือความรักแบบพี่น้องระหว่างข้ากับซาเมียดิลิปเป็นพี่คนโตในหมู่ของเราและข้าเคารพเขามากแต่ข้าไม่เห็นด้วยกับความคิดของเขาหรอกเราเป็นเจ้าชายแล้วมันทำไมหมายความว่าเราต้องคิดว่าตัวเองเหนือกว่าผู้อื่นและไม่แม้แต่จะโต้ตอบกับพวกเขาอย่างนั้นหรือพี่น้องไม่ว่าใครก็ต้องมีทะเลาะกันไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่เลยท่านแม่ว่าเราเหมาะสมหรือไม่ล่ะ
0: ราชินีฟังทุกคนและคิดกับตัวเองว่า
1: ทั้งสามคนมีมุมมองที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นแต่ละคนก็คิดว่าตนเองถูกต้องและดีที่สุดซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย
0: ราชินีออกจากห้องโดยไม่เห็นด้วยกับใครวันรุ่งขึ้นนางได้ปรึกษาปัญหากับพระราชาเวียเซน
1: ฟาบาทหม่อมฉันมีเรื่องจะมาปรึกษาท่านเกี่ยวกับเจ้าชาย
2: แน่นอนราชินีของข้าบอกข้าสิเจ้ากำลังคิดอะไรอยู
1: ่เมื่อวานทั้ง3คนได้คุยกับข้าแต่หลังจากฟังความเห็นของพวกเขาข้าก็รู้สึกกังวลเล็กน้อย
2: ทำไมมีเหตุใดอย่างนั้นหรือเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เจ้ากังวล
1: ฟาบาทหลังจากได้ฟังพวกเขาแล้วข้ามีความรู้สึกว่าทั้ง3คนคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดไม่มีใครเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายเลยพวกเขาต่างพยายามพิสูจน์ว่าพวกเขารู้ดีกว่าใครซึ่งนั่นไม่ใช่สัญญาณที่ข้าคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลย
2: เจ้าอาจจะพูดถูกความรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าผู้อื่นไม่ควรมีอยู่ในลูกหลานของเราหากพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาดีที่สุดก็หมายความว่าพวกเขาถือว่าคนอื่นด้อยกว่าพวกเขาพฤติกรรมแบบนี้นำไปสู่ความเย่อหยิ่งในอนาคตหนึ่งในนั้นจะได้ขึ้นครองราชข้าไม่ต้องการให้พวกเขาถูกหล่อหลอมให้เป็นกษัตริย์ในอนาคตที่ใจแคบข้าคิดออกแล้วข้ารู้ว่าเจ้ารู้ดีว่านักบุญที่มีชื่อเสียงมากชื่อพรหมนันกำลังอาศัยอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำข้าจะให้เจ้าชายทั้งสามอยู่ภายใต้คำแนะนำของเขาสัก 2-3 วันพวกเขาจะตระหนักถึงความหมายที่แท้จริงของความคิดเห็นของพวกเขาบางทีมันอาจจะช่วยให้พวกเขาอ่อนน้อมถ่อมตนขึ้นได้ข้าเชื่อมั่นในคำสอนของนักบุญผู้นี้และข้าเชื่อว่าท่านจะเปลี่ยนลูกชายของพวกเราได้กษัตริย์เวียเซนเคยนับถือนักบุญและคำสอนของเขาเป็นอย่างมากพระองค์เป็นศิษย์เก่าผู้เคยไปเยี่ยมเยียนท่านนักบุญอยู่บ่อยๆกษัตริย์เวียเซนเดินทางมาจนถึงสถานที่พักผ่อนของนักบุญพร้อมกับเจ้าชายทั้งสามพระองค์พนมมือทำความเคารพนักบุญขอพระองค์ทรงพระเจริญเกิดเรื่องอะไรหวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีนะน่าแปลกใจที่เห็นท่านมานี่กับลูกชายของท่านหากเป็นเรื่องสำคัญโปรดอย่าลังเลที่จะพูดออกมาข้ามาที่นี่เพื่อจุดประสงค์พิเศษข้าต้องการให้ท่านทดสอบลูกชายของข้าแล้วบอกพวกเขาว่าความสามารถที่แท้จริงของพวกเขาคืออะไรข้าเริ่มสังเกตเห็นว่าพวกเขาถูกครอบงำด้วยความเย่อหยิ่งพวกเขาแต่ละคนคิดว่าพวกเขาดีกว่าอีกคนหนึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ข้ามาหาท่านโปรดถือว่านี่เป็นคำขออันต่ำต้อยของข้าเถิด
0: แน่นอนฟาบาทข้าจะช่วยท่านอย่างแน่นอนถ้านี่คือสิ่งที่เจ้าชายเชื่อจริงๆข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาผิดเรื่องอะไรนักบุญได้จัดเตรียมการอยู่แยกกันสำหรับเจ้าชายทั้งสามการวาตีภรรยาของนักบุญดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีนักบุญให้คำแนะนำที่เข้มงวดมากแก่เธอเรื่องอาหารของพวกเขาจงทำให้แน่ใจว่าเจ้าได้ให้แอปเปิ้ลเพียง2ผ่อนในแต่ละวันเป็นอาหารสำหรับทั้งวัน
1: แน่นอนข้ารู้ดีว่าคำสั่งของท่านที่ให้กินแอปเปิ้ลเพียง2ผลนั้นไม่ได้มาจากความโหดร้ายเป็นฐานเดิมแต่ว่าเป็นเพราะแรงจูงใจที่แอบแฝงบางอย่างไงล่ะ
0: เจ้าชายได้รับแอปเปิ้ลเพียง2ผลต่อคนเท่านั้นซึ่งพวกเขาจะได้รับในตอนบ่ายเท่านั้นนอกจากนั้นก็ไม่มีอาหารอย่างอื่นสำหรับพวกเขาเลยหลังจากนั้น3วันนักบุญเรียกเจ้าชายทั้ง3มาบอกว่าข้าจะทดสอบเจ้าทั้งสามในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเจ้าชายทั้งสามพยักหน้าเห็นด้วยและทยอยเดินออกไปจากที่พักหลังจากนั้น1สัปดาห์นักบุญก็เรียกพวกเขากลับมาอีกครั้งและพูดว่าพวกเจ้าสามารถกลับบ้านไปได้แล้วเจ้าชายทั้งสามประหลาดใจและสับสนพวกเขามองหน้ากันดีลีฟเป็นคนแรกที่พูดขึ้นมาว่า
1: แต่ท่านยังไม่ได้ทำการทดสอบพวกเราเลยเรากำลังรอมันอยู่ข้ารอคอยที่จะพิสูจน์ตัวเองในการทดสอบของท่านไม่ไหวแล้ว
0: เจ้าชายคนเล็กซาเมียเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดในพวกเจ้าสามคน
1: อะไรกันท่านทำแบบนั้นได้ยังไงท่านประกาศโดยไม่ได้ทดสอบด้วยซ้ำ
0: ข้าได้ประกาศการตัดสินใจหลังจากดำเนินการทดสอบแล้ว
1: ท่านทำการทดสอบเมื่อใดกันแล้วท่านได้ข้อสรุปนี้มาอย่างไรขออภัยข้าไม่เข้าใจ
0: นักบุญจึงถามเจ้าชายทั้งสามว่าเจ้ากินแอปเปิ้ลกี่ผลในหนึ่งวันงั้นหรือแค่สองทั้งสามตอบพร้อมกันดีลีฟเริ่มก่อนเลยเจ้าจะทำอะไรกับแอปเปิ้ลสองลูก
1: ในตอนบ่ายข้าจะรู้สึกหิวเอามากๆข้าก็เลยกินแอปเปิ้ลทั้งผลและงีบหลับไปใช่มีเด็กผู้ชายหิวโหยคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในระหว่างเวลารับประทานอาหารและขออาหารจากข้าข้าจะดุเขาและบอกให้เขาออกไปทีนี้บอกข้าทีว่าถ้าข้าไม่สามารถอิ่มท้องด้วยแอปเปิ้ลสองผลได้แล้วข้าจะช่วยให้เขาอิ่มได้ยังไง
0: วินีตาเจ้าพูดแล้ว
1: เด็กชายผู้หิวโหยมักจะโผล่ขึ้นมาในขณะที่ข้ากินแอปเปิ้ลของข้าข้ารู้สึกแย่แทนเขาเอามากมากดังนั้นข้าจึงให้แอปเปิ้ลทั้งสองผลของข้ากับเขาเอาจริงๆแล้วข้าอดอาหารมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วล่ะ
0: ในที่สุดนักบุญก็ถามคำถามเดียวกันนี้กับซาเมียซาเมียให้คำตอบว่า
1: เด็กชายผู้หิวโหยมาหาข้าเช่นกันเมื่อข้ากำลังจะกินแอปเปิ้ลของข้าข้าให้เขานั่งลงและด้วยความเห็นใจข้าจึงให้แอปเปิ้ลหนึ่งลูกของข้าแก่เขาส่วนอีกผลข้าเก็บไว้กินเอง
0: หลังจากฟังเจ้าชายทั้งสามนักบุญอธิบายว่าดีลีฟเจ้ากินแอปเปิ้ลทั้งสองลูกด้วยตัวคนเดียวเจ้าดุเด็กและทำให้เขาหนีไปเจ้าไม่แยแสและเห็นแก่ตัวถ้าเจ้าไม่สามารถทำให้เด็กมีความสุขได้เจ้าจะทำให้คนในอาณาจักรของเจ้ามีความสุขได้อย่างไรกษัตริย์ที่ดีต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญบางอย่างที่เจ้าขาดไปอย่างมากเจ้าชายองค์กลางวิเนพูดขึ้นว่า
1: แต่ข้าเป็นคนให้แอปเปิ้ลทั้งสองลูกแก่เด็กชายข้าอดทนหิวเพื่อเขาตามตรรกะของท่านพฤติกรรมของข้าควรถือว่าดีที่สุด
0: การอดอาหารเพื่อให้คนอื่นกินถือเป็นการเสียสละครั้งใหญ่เจ้าเป็นผู้ให้เจ้ามีคุณสมบัติของนักบุญหรือนักบวชแต่ไม่ใช่กษัตริย์หากกษัตริย์ยังคงหิวโหยเพื่อประชาชนของเขาสุขภาพร่างกายของเขาจะได้รับผลกระทบไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อตนเองหรือประชาชนทำต่อไปเรื่อยๆเขาจะสูญเสียสติของเขาสรุปแล้วท่านจะเป็นพระเกจิอาจารย์หรือนักปราชญ์ก็ได้แต่ไม่ใช่กษัตริย์หลังจากพูดจบนักบุญก็เงียบไปพักหนึ่งแล้วเรียกดีลีฟและวิเนเข้ามาใกล้และพูดว่าลักษณะและพฤติกรรมของซาเมียแตกต่างจากพวกเจ้ามากเขากินแอปเปิ้ลผลหนึ่ง และให้อีกผลหนึ่งแก่เด็กชายเขาถือว่าเด็กคนนั้นเท่าเทียมกันเขาทำตัวยุติธรรมกษัตริย์ที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่สามารถให้ความยุติธรรมกับทุกคนนั่นคือสิ่งที่ผู้คนเคารพและยกย่องเมื่อเผชิญกับคุณสมบัติ3ประการอย่างเห็นแก่ตัวเสียสละหรือยุติธรรมข้าพเจ้าเลือกผู้ยุติธรรมเป็นผู้นำในอนาคตในฐานะกษัตริย์ที่ดีและเป็นมนุษย์หลังจากฟังคำอธิบายของนักบุญดีลิฟและวินัยยอมรับการตัดสินใจของเขาอย่างเงียบๆนี่คือวิธีที่นักบุญทดสอบความสามารถของเจ้าชายทั้ง3และแนะนำให้พวกเขาทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง

สัปดาห์มี7วันนะคะวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธ

0: จ้าชายปลากาลครั้งหนึ่งยังมีราชาและราชินีซึ่งมีบุตรอยู่สองคนคนโตตัวแคระและอัปลักษณ์ด้วยตาเพียงข้างเดียวกลางหน้าผากของเขาคนน้องตัวสูงใหญ่และรูปงามทั้งยังปฏิบัติตนเหมือนกับเจ้าชายราชาโปรดปรานเขามากและตัดสินใจให้บุตรชายคนเล็กที่รูปงามของเขาขึ้นเป็นทายาท
1: ผู้คนต้องไม่เชื่อฟังคนแคระที่มีตาเดียวเป็นแน่เลย
0: นี่ทำให้ดีซ่าบุตรคนโตโกรธมาก
1: อาณาจักรต้องเป็นของข้าไม่งั้นก็ต้องแบ่งแยก
0: แม่หมอมัดนี่ผู้ซึ่งเป็นภรรยาของดีซ่าต้องการที่จะเอาอาณาจักรทั้งหมดมาเป็นของสามีนางให้ได้นางจึงจัดงานเลี้ยงขึ้นและชวนน้องชายคนเล็กมาจากนั้นนางก็พูดกับสามีว่าหลังจากมื้อค่ำท่านต้องนั่งอยู่กับน้องชายของท่านบนระเบียงใกล้แม่น้ำข้าจะเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นปลาจากนั้นท่านก็จับเขาโยนลงไปในแม่น้ำซะเราจะได้กำจัดเขาสักทีดีซ่าเห็นด้วยในมื้อค่ำเขาเชิญน้องชายของเขามานั่งด้วยบนระเบียงจากนั้นมัดนี่ก็โปรยผงบางอย่างลงไปที่หัวของเจ้าชายหนุ่มทันทีที่เธอทำเจ้าชายได้เปลี่ยนเป็นปลาตัวเล็กๆและพี่ชายของเขาก็จับเขาโยนลงแม่น้ำลงไปพร้อมกับหัวเราะออกมาอย่างชั่วร้ายทั้งหมดนี่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเจ้าชายแทบไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็ตกลงมา

0: าหารเขาตัวไม่ใหญ่มากทำให้พ่อครัวเลือกที่จะเลี้ยงเขาไว้เป็นสัตว์เลี้ยงดีกว่าทำอาหาร
1: ข้าจะเอาเจ้านี่ไปไว้ในห้องราชินีท่านไม่มีลูกเลยนี่อาจทำให้ท่านคลายเหงา
0: ราชินีทรงพอใจมากและปลาตัวน้อยก็กลายเป็นที่ชื่นชอบมากหลายวันผ่านไปเขาเริ่มตัวใหญ่ขึ้นเกินกว่าโหลที่อยู่ดังนั้นนางจึงเตรียมอันใหม่ไว้สำหรับเขาเขาช่างน่ารักชื่อของเขาควรเป็นนีโอเจ้าชายปลาหลายวันผ่านไปเจ้าชายปลาเริ่มโตขึ้นราชินีจึงสร้างบ่อปลาให้เขาซึ่งมีน้ำใสจากแม่น้ำเปลี่ยนผ่านตลอดวันหนึ่งราชินีทรงกลัวว่าเจ้าชายปลาจะไม่สบายตัวในบ่อปลานางจึงถามเขาว่าเจ้ามีความสุขในนี้ไหมนีโอหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเจ้าชายปลาก็ตอบขึ้น
2: ข้ามีความสุขดีครับท่านแม่ราชินีแต่ถ้าท่านหาภรรยาที่ดีให้ข้าได้ข้าคงมีความสุขกว่านี้มันค่อนข้างเหงาที่ต้องอยู่ที่นี่เพียงคนเดียว
0: คำตอบทำให้ราชินีประหลาดใจมากนางไม่รู้เลยว่าเขาเป็นปลาแค่ในร่างปลาเท่านั้นตอนนี้ราชินีมองเจ้าชายปลาเหมือนกับลูกแท้ๆและไม่เคยคิดเลยว่าจะมี
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเช้านี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
8: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
9: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
8: ถึงเวลาหยุดภัยซัมเมอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
9: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
8: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
4: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้านครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมสักการะพระพุทธชินราชที่วัดต้าฉือ
10: วันที่4ของการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้ามีกำหนดการเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครถึงตูโดยมีนายกู่หยางผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครถึงตูให้การต้อนรับโดยคณะจะชมแพนด้ายักษ์ณสแตรี่ไจแอนท์แพนด้าพาวิเลียนศูนย์อนุบาลลูกแพนด้าและแวะร้านของที่ระลึกณสตาร์ไจแอนท์แพนด้าเนอร์เซอรี่เฮาส์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะจะเดินทางต่อไปยังวัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธ

0: หายานโบราณอายุกว่า 1,600 ปีใจกลางเมืองเฉิงตูที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โดยนายกรัฐมนตรีและคณะจะชมนิทรรศการประวัติของวัดและไหว้พระพุทธชินราชที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดตลอดจนชมวิหารพระถังซัมจั๋งจากนั้นในช่วงบ่ายมีกำหนดการเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติซงหลิวนครเฉิงตูมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อปฏิบัติภารกิจเยี่ยมชมบริษัทหัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Center พร้อมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล AI และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชาววิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
2: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของโครงการจากสาเหตุเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาปราณบุรีและบางสะพานซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเตรียมเปิดลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาวันแรกในวันที่20กรกฎาคมนี้
3: นายคมสิทธิ์บริบูรณ์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่ากปภ.สุไหงโกลกพร้อมเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยจำกัด1บ้านเลขที่ต่อ1สิทธิสำหรับเงื่อนไขการสนับสนุนรัฐบาลจะช่วยค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้มีสิทธิต้องรับภาระค่าน้ำเองทั้งหมดโดยผู้มีสิทธิรายเดิมต้องลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนสิงหาคมและผู้มีสิทธิรายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนตุลาคมโดยทั้ง2กลุ่มไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่น FM 93.25 MHz

0: สวัสดีจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนปากับคุณผู้ฟังเป็นประจำเจ้าวันอาทิตย์ 9:10 น.โดยประมาณเจ้าจนถึง 10:00 น.เจ้าต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าแล้วก็พบกันในคลื่นทุกคลื่นความถี่ในวิทยุเครือข่ายรวมถึงสวทฝางขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ที่สนับสนุนข้อมูลในการออกอากาศในทุกครั้งนะเจ้าวันนี้รายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเช่นเคยนะเจ้าตามกำมั่นสัญญาที่มีไว้กับหมู่เฮาตลอดมาวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีศรก็มาร่วมรายการกันสดๆอู้จากกันสดๆในห้องส่งเหมือนเดิมสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ครับ
0: เจ้าวันนี้ท่านผู้ว่าก็มาวันนี้วันหยุดเนาะแต่วันนี้กับภารกิจเหนียวแน่นคือแน่นกันมาสุดติดละนะเจ้าก็มีการติดตามกันอยู่เหมือนกันนะเจ้าว่าท่านก็มีภารกิจที่เหนียวแน่นกันมาสุดติดละแต่ว่าวันนี้ก็ยังมีเวลาที่จะมานั่งอู้นั่งจ๋าแล้วมาเล่าสู่คุณผู้ฟังสู่พี่น้องประชาชนได้ฟังกันว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าไปมีภารกิจสำคัญอะไรอย่างตั้งใดพ่องนะเจ้ารวมถึงมีอะไรอย่างที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรวมถึงทางเพจของสวทเชียงใหม่ PRD ด้วยนะเจ้าเพื่อท่านผู้ว่าได้เริ่มนะเจ้าเล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่จะนำมาฝากกับพี่น้องประชาชนในวันนี้เจ้า
1: ครับก็เริ่มที่วันจันทร์เลยนะครับวันติดวันจันทร์เนี่ยผมก็ได้ที่ข่าวที่แล้วนะครับที
0: ่
1: ว
0: ่าออกจากรายการ
1: ออกจากรายการไปกรุงเทพเลย
0: ก
1: ็เนื่องจากว่าไปโครงการของ To Be Number One นะครับก็ไปร่วมกับท่านสาธารณสุขจังหวัดนะครับทางแรงงานแล้วก็ทางศึกษาท่านศึกษานะครับตั้งเพื่อจะเข้าร่วมนำเสนอผลงานการดำเนินโครงการ To Be Number One ในรอบของประเทศเลยนะครับทั่วประเทศที่มาวันนั้นเนี่ยมาเจอกันนะครับมาร่วมเป็นมหากรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี2569นะครับเปิ้นก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่13จนถึงวัน15กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าวันที่26มิถุนายนเนี่ยเป็นวันรวมพลนะครับของคนเชียงใหม่หัวใจ To Be Number One ซึ่งเราได้ดำเนินการตามโครงการเนี้ยนะครับโดยเป็นโครงการพระราชทานนะครับน้อมนำพระราชดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีนะครับได้ท่านทรงได้เน้นย้ำแล้วก็เล็งเห็นถึงพลังองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งพลังองค์กรเยาวชนพลังองค์กรที่จะเป็นในวัยทำงานนะครับแล้วก็พลังองค์กรต่างๆในจังหวัดต่างๆเนี่ยในการมาเป็นการร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือปัญหาสังคมทุกอย่างนะครับตลอด24ปีที่ผ่านมาซึ่งในปี2569เนี่ยของจังหวัดเชียงใหม่เฮานะครับมีชมรม To Be Number One ทั้งหมดเนี่ย953ชมรมนะครับเป็นชมรมในสถานศึกษาคือ386ชุมชนนะครับในสถานประกอบการ355นะครับแล้วก็ในชุมชนต่างๆนะครับแถม204ชมรมนะครับแล้วก็เป็นชมรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรมท่านจะเห็นว่าสถานพินิจคุมประพฤติอย่างเนี่ยแฮม8ชมรมนะครับเฮาก็มีการตั้งศูนย์เพื่อนใจจูบีนัมเบอร์วันแฮม123แห่งครอบคลุมทั้งหมด25อำเภอนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนให้ตั้งชมรมจูบีนัมเบอร์วันครบทั้ง25อำเภอซึ่งก็มีได้การมีบันทึกข้อตกลงนะครับในระหว่างจังหวัดอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคสาธารณสุขการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนต่างๆนะครับก็เราได้สนับสนุนมาแล้วก็ผมมองว่าขนาดนี้เนี่ยเรามีสมาชิกทั้งหมดนะครับในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยประมาณ 300,000 ไม่ใช่ประมาณเลยครับติ่งเน้นเลยนะครับ 332,213 คนครอบคลุมระหว่างอายุ6ขวบนะครับถึง24ปีนะครับอันนี้ก็เป็นชมรมซึ่งหลักๆนี่จะเป็นเรื่องของการต้านภัยยาเสพติดนะครับโดยการใช้การมีส่วนร่วมการใช้ไอดอลของแต่ละพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นอำเภอเนี่ยเพื่อทุกคนหันมาทำกิจกรรมแล้วก็หันมา เล่นกีฬานะครับแล้วก็แสดงออกในสิ่งที่เป็นสันทนาการต่างๆที่ตัวเองถนัดแล้วก็เป็นต้นแบบของ ในกลุ่มชมรมต่างๆเพื่อที่จะให้เยาวชนทุกคนเนี่ยหันมาบอกว่าเอ้ยเฮาบ่ได้ไปพึ่งพายาเสพติดละนะก็เอามา อยู่ในกระบวนการของการแสดงออกเพื่อความสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาเยาวชนภายในประเทศของเฮาตัวนะครับก็หลังจากนั้นก็ได้เข้าเฝ้านะได้เฝ้าทูลเข้าเฝ้าสมเด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญานะครับสิริวรรณวดีเสร็จแล้วก็ผมก็เดินทางกลับแล้วแห่งวันนึงวันที่15นี่ก็ได้มอบหมายให้ท่านรองศิวะนะครับเพราะมันมีตั้งแต่13ถึง15แต่เราได้13เพราะมันจะต้องมีการนำเสนอเพราะเราจะสมัครเป็นชุมto be number 1 นะครับของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในสถานะเขาเป็นสถานะที่ขึ้นค่อนข้างสูงแล้วระดับเพชรปีที่4ล่ะมันมีระดับทองระดับอย่างเงี้ยนะครับเรามาเป็นระดับเพชรแล้วปีนี้เขาจะเสนอพร้อมจะเป็นต้นแบบในระดับเพชรในปี2519เพราะฉะนั้นก็จะต้องไปนำเสนอผลงานของเขานะครับในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดเองของท่านสาธารณสุขจังหวัดของท่านแรงงานนะฮะแล้วก็ของทางศึกษานะครับที่จะไปนำเสนอกันกลับมาปุ๊บก็ไปประชุมเรื่องคืนวันเอ๋งว่าเจ้าวันติดเน
0: า
1: ะเจ้าวันติดก็ว่าวันไหนฮะ
0: วัน
1: จันทร์
0: วันอาทิตย์เดินทางเจ้าวันจันทร์ท่านวันจันทร์อยู่ to be number 1
1: เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ไฟไหม้ที่กรุงเทพนะครับ
0: เจ้า
1: ไฟไหม้ที่กรุงเทพร้านสถานประกอบการแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้เกิดผู้เสียชีวิตเยอะมากนะครับเขาก็ได้มีการประสานงานนะผมก็ได้โทรอู้กับทางท่านปลัดจังหวัดที่ดูแลเรื่องของสถานบริการนะครับท่านรองผู้ว่าแล้วก็ทางนายกนะครับนายกหน่อยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ว่าเออเราต้องไปรีเช็คในพื้นที่ของเขาแล้วเพราะว่ามันมีคนเสียชีวิตนักแล้วมีผู้บาดเจ็บนัก
0: มันมีเคสตัวอย่าง
1: มันมีเคสตัวอย่างก็วันจันทร์มาหลังจากนั้นผมก็ได้มาประชุมกันนะครับว่ากำหนดแนวทางว่าเอ๊ะพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่มีที่ไหนพ้องนะครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยปัญจคอตามพรบควบคุมอาคารเนี่ยมันก็ถูกต้องอ่ะนะครับถ้าตามพรบควบคุมแต่ถ้าทำพรบควบคุมอาคารแล้วเป็นอาคารสาธารณะปุ๊บเนี่ยไม่ต้องพิจารณาจำนวนคนนะครับจำนวนทางหนีไฟนะครับเราก็ต้องไปดูว่าไอ้พื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันมีทางหนีไฟครบก่อมีอุปกรณ์การดับไฟครบก่อมีวัสดุติดไฟที่อยู่ในพื้นที่หันหรือไม่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ไปดูตามกฎหมายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสถานบริการกันดีกฎหมายที่เป็นเรื่องของร้านอาหารกฎหมายที่จะต้องดูแลคนนะครับก็เลยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบอกว่าจะเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางฝ่ายตำรวจนะครับที่จะต้องมากำหนดมาตรการก็ได้มีแบบนะครับก็ได้มอบหมายคือทางท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ทางผู้กำกับแล้วก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้เรามุ่งเน้นในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยไปตรวจสอบนะครับตามพื้นที่ก็มีเช็คลิสต์นะฮะว่าเช็คลิสต์ว่าอันเนี้ยมีพื้นที่จำนวนเท่าใดนะครับมีทางหนีไฟเป็นใดลักษณะของทางหนีไฟเป็นใดลักษณะของภายในเนี่ยมีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงที่มีโอกาสที่จะเสี่ยงเกิดเชื้อเพลิงเนี่ยในพื้นที่เท่าใดแล้วก็มีการแบ่งโซนออกเป็นโซนที่เป็นความเร่งด่วนก่อนนะครับอันไหนที่เป็นความเร่งด่วนก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานบริการกับสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการซึ่งสถานประกอบการที่คล้ายสถานคือร้านอาหารที่มีดนตรีนั่นนะคร
0: ับ
1: ก่อนมันอยู่ในพรบสถานบริการแต่ตอนหลังมาเนี่ยในเมื่อเราได้ประกาศเขตโซนนิ่งแล้วก็การที่จะขออนุญาตสถานบริการได้มันก็ต้องอยู่ในเขตโซนนิ่งโซนนิ่งของบ้านเฮาอยู่ไหนฮะอยู่หน้าสารกลางฮะหน้าสารกลางหลังไม้ทนวงแหวนอยู่ตรงตอนเดียวเนี่ยมีหมู่บ้านขึ้นมานักแล้วมันก็คงแปลงมาได้แล้วครับเพราะว่า
0: เจ้า
1: ขึ้นแปลงขึ้นมามันก็ไปเดือดร้อนรำคาญกับในหมู่บ้านแหมนะครับเฮาก็คงพิจารณาอนุญาตนะครับดังนั้นอาจจะต้องมีแนวคิดนะครับผมก็ได้ฝากท่านนายอำเภอแล้วก็ไปหารือกับหน่วยงานแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะหมู่ที่มีส่วนได้เสียทั้งหมดนะครับว่าถ้าเฮาจะพิจารณาใหม่ได้ก็ว่าไอ้สถานประกอบการหรือสถานบริการเนี่ย มันจะมีพิจารณาเขตโซนนิ่งหรือจะพิจารณาในวันนั้นผมก็ได้มีโอกาสพบกับท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับท่านก็บอกว่าอาจจะต้องมีการปรับใหม่แล้วครับเพราะว่าเข้าใจพรบสถานบริการอันนี้มาซาวกว่าปีแล้วนะครับมันก็เห็นว่าเมื่อเปิ้นเฮาบัดตันเปิ้นเนาะบางทีเนี่ยไอ้ความเปลี่ยนไปของ
0: มันเปลี่ยนไปแล้ว
1: เปลี่ยนไปของแนวทางในการที่จะฮึการบันเทิงเนี่ยมันก็เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับนะฮะกฎหมายที่คือเข้าไปสอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบันนี้นะครับก็ดูกันท่านดูว่าสถานบริการเนี่ยเขามีในจังหวัดเชียงใหม่เขามีแค่ตั้งแต่3แห่งมั้งแล้วนะฮะแต่สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการเนี่ยเฉพาะในอำเภอเมืองบ่ได้เนี่ยปันกว่าแห่งทั้งหมดก็2,000กว่า3,000นะครับในพื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็ปริมณฑลของอำเภอเมืองนะครับมารวมที่อื่นแถมที่อื่นที่ฝางที
0: ่ชาย
1: ป
0: ่าการ
1: ที่นั่นแถมนะครับอันนั้นเนี่ยเพราะนั้นพอไปอันเนี่ยกฎหมาย ที่มันจะควบคุมเนี่ยมันก็ควบคุมได้ค่อนข้างยากเช่นนะครับการเฮ้อละอ่อนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปในสถานประกอบการนะฮะสถานบริการเนี่ยซึ่งสถานบริการเปิ้นกำหนดไว้แต่สถานประกอบการเนี่ยมันก็เป็นเหมือนร้านอาหารทุกคนก็เข้าไปกินได้เพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสถานประกอบการเนี่ยก็คือร้านอาหารต่างๆก็มีการเต้นการอย่างมันก็เหมือนกับสถานบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องดูนะครับในส่วนที่จะต้องปรับกฎหมายให้มันมีความเปลี่ยนปัจจุบันทันสถานการณ์ปัจจุบันอันนี้ผมอู้กับท่านทิบดีกรมการปกครองนะครับแต่ในขณะนี้เราก็ต้องมาคือความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวคือความมั่นใจกับพี่น้องชาวเชียงใหม่ว่าในพื้นที่ที่เราไปมันจะต้องมีความปลอดภัยในเรื่องนี้นะครับเราเจอมาตั้งแต่ซานติก้าตอนนั้นผมยังเป็นปลัดอำเภอเมืองอยู่ตอนซานติก้านะครับรับผิดชอบเรื่องสถานบริการด้วยนอนบัตรลับเลยเกิดไฟไหมคือเราปฏิเสธความรับผิดชอบผมก็บอกนายกหน่อยนายกหน่อยบอกว่าถ้าผมทำมีขึ้นมาเนี่ยผมโดนคนแรกเพราะฉะนั้นก็ต้องคือคนไปตรวจตานะครับเราก็เลยตอนนี้ก็เลยมีการตรวจตาสถานประกอบการสถานบริการเนี่ยพันกว่าแห่งเนี่ยก็แยกออกมาเป็นโซนอะไรอย่างที่มันเป็นที่มันมินเมก็คือเป็นสถานที่ที่มันปิดติดแอร์อย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะสถานที่มันโอเพ่นน้อยก็ค่อยๆว่ากันไปอันนี้เราก็ต้องไปดูสถานนี่ก่อนแล้วก็บางแห่งเนี่ยรถมันเข้าได้รถดับเพลิงอะสมมติเนี่ยนะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมารถดับเพลิงอันนี้เขาจะต้องไปมีการจัดการเช่นว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยรถดับเพลิงมันจะเข้าไปได้ยังไงนะครับเพราะบางซอยมันแคบเนาะมันแคบหน่อยเพราะนั้นก็เลยดูว่าถ้าหากว่าสถานประกอบการที่มีคนเข้าไปใช้บริการเนี่ยตั้งแต่200คนขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยๆปีหนึ่งควรจะต้องมีการซ้อมแผนเนี่ยหนีภัยหนีไฟเนี่ยสักครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เขาได้ทำมานะฮะแล้วก็ตอนนี้ดูทางเทศบาลกับทางอำเภอแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยก็ร่วมกันบูรณาการกับตรวจกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีแบบไปตรวจมาปุ๊บแล้วก็คือแก้ไขนะคือแก้ไขภายในกี่วันถ้าแก้ไขเรียบร้อยก็เขาก็จะไปดูรอบนึงนะครับอันนี้ก็เป็นการจะสร้างความมั่นใจแล้วก็รีเช็คของเฮาอมกรรมหนึ่งเพราะว่าบางครั้งในปีหนึ่งไปตรวจครั้งหนึ่งหมอฮะในพอตรวจตอบใบอนุญาตก็ดีตรวจอย่างก็ดีบางครั้งมันบ่ตันแล้วก็โดยพรบควบคุมอาคารเองเพิ่นก็มันก็จะมีผู้ตรวจสอบอาคารเนี่ยที่ได้รับใบประกอบวิศวกรรมจากสภาวิศวกรรมสถานเนี่ยได้ไปตรวจแต่อันนี้มันก็ต้องจ้างเปิ้นนะฮะแต่อันนี้เฮาก็ถือว่าเฮาไปตรวจเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เกิดความมั่นใจนะครับอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการด้วยนะครับทั้งเป็นร้านอาหารทั้งสถานบริการถ้ามีเจ้าที่ของเฮาไปเนี่ยก็บ่ใช่เพื่ออย่างแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของท่านเองไปตรวจแนะนำแล้วก็อันไหนที่ท่านแปลงมาเมินแล้วมันอาจจะลูกน้องอาจจะเพ้อผานั่งเอาของไปวางพิตี้อย่างถังดับเพลิงมันมานี่แล้วเอาคนของมาสะดวกพอปนมานานก็ไปวางเหี้ยไว้วางไว้ที่แบบมิดชิดไปหน่อยซึ่งคนมองบ่หันอย่างเงี้ยนะครับป้ายทางหนีไฟตะกอนก็แปลงชัดเดี๋ยวมันเบลอไปพ่องเนี่ยเขาก็ต้องมาแปลงชัดๆนะครับว่าทางหนีไฟมันอยู่ตรงไหนพ่องทางออกหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะมีที่ไหนพ่องอันนี้เขาก็จะไปเน้นย้ำให้กับทางผู้ประกอบการได้หันกลับมาดูด้วยความที่บอกว่าเขาเจอทุกวันมันก็เลยลืมไปพ่องอย่างนะครับอันนี้ก็ฝากว่าอาจจะได้รับความสะดวกหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับที
0: ่
1: เข้ามาใช้บริการ
0: สถานประกอบการอาจจะดูสะดวกแต่ว่าพี่น้องประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการก็จะรู้สึกปลอดภัยขึ้นถ้าว่าเขามีการตรวจสอบแบบต่อเนื่องนะเจ้า
1: ก็แห่งวันหนึ่งก็ต่อเนื่องกันนะครับ
0: เจ้า
1: วันหนึ่งเป็นแห่งวันหนึ่งมันวันที่16เนี่ยเป็นวันชรบนะชรบนี่มีมาเมื่อไหร่มีตั้งแต่ปี2000 2483นะครับผมจำผิดเดี๋ยวต้องดูประกาศตื่นก่อน2483นะครับ
0: เ
1: ปิ้นก็กำหนดที่วันที่16กรกฎาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันชรบก็คือวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วนะครับก็เป็นกฎหมายบะเก่านะครับที่ทำให้ในชุมชนเนี่ยมีอาสาสมัครนะครับมาร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาความปัดปลอดภัยแล้วก็ความมั่นคงความสงบเรียบร้อยในชุมชนนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากใจเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่นะครับซึ่งอาจจะบ่เพียงพอบ่มีผู้เข้ามาสอดส่องดูแลนะครับในการที่จะรักษาเฝ้าระวังตั้งแต่ต้นเรื่องก่อนนะครับว่าจะทำให้ในชุมชนนั้นมีความสุขมีความสงบอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นทำหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานตรวจตาตามกฎหมายสมัยก่อนเนี่ยกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่เนี่ยเป็นกฎหมายที่ใช้ให้อำนาจกำนันผู้ใหญ่บ้านในการดูแลความสงบนะครับที่จะทำให้บ้านในชุมชนในหมู่บ้านท่านน่ะมีอำนาจมีความสงบโดยเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของชุมชนแล้วก็ใช้ชรบเนี่ยครับคือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเนี่ยมาเป็นเครื่องมือนะครับแล้วก็เป็นองค์กรที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ร่วมกันเราก็ได้มอบหมายภารกิจสำคัญทั้งเรื่องของความปลอดภัยนะครับลักวิ่งชิงปล้นธรรมดาเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้ช่วยเหลือเนี่ยอาจจะต้องแจ้งนะครับอาจจะต้องแจ้งให้กับทางผู้มีอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนนั่นได้ดำเนินการนะแต่อย่างแรกนี่คือเขาเป็นการเฝ้าระวังตรวจตาเป็นยามประจำหมู่บ้านนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องรักษาความมั่นคงต่างๆก็เป็นหูเป็นตานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเฝ้าระวังภัยนะครับที่จะดูเรื่องแก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรมเนี่ยหากพบสิ่งผิดกฎหมายก็ต้องรีบแจ้งนะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของสาธารณภัยต่างๆในกรณีเกิดไฟไหม้น้ำท่วมอย่างเนี่ยชรบเนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญเป็นอาสาสมัครในหมู่บ้านนั่นน่ะและสำคัญที่ดีด้วยที่อย่างฮู้ว่าครับเป็นฮู้ทางฮู้แนวฮู้พื้นที่หมู่บ้านนะครับว่าถ้าบ้านหลังนี้ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือจะได้อันไหนที่จะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยอันไหนที่จะต้องเป็นพื้นที่ที่จะต้องมีการใช้รถเนี่ยอย่างตะกี้ที่ว่าเนี่ยรถน้ำรถอย่างมันเข้าได้ง่ายรถน้ำไอ้ของที่อยู่ในที่จะทำเฮ้ไปเอาน้ำเนี่ยเอาอยู่ที่ไหนอันนี้จะเป็นสิ่งที่ชรบจะช่วยเจ้าหน้าที่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งเนี้ยแล้วก็แถมอันนึงก็เป็นการเฝ้าระวังแล้วก็ผมเน้นย้ำในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยแหละครับที่ฝากบอกไปทางท่านนายอำเภอเน้นย้ำไปกูอติดแล้วมั้งตอนเนี้ยว่าในช่วงในเนี้ยเราอาจจะต้องไปตรวจตาตรวจสอบในหมู่บ้านพ่องนะครับที่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยท่านพ่อหลวงก็ถ้ามันมีมือมีไม้ไปเองบ่ไหวก็ต้องใช้ชรบชรบเนี่ยแล้วว่าบ้านนี้ไม้อีเปิ้นประกอบอาชีพไอ้หยังเนี่ยนะถ้าเปิ้นไอ้ตรงไหนที่มีจุดที่จะต้องเฝ้าระวังเพราะในเรื่องของการกระจายเป็นการค้ายาในพื้นที่ค้ารายย่อยเนี่ยที่ผมว่าคือความสำคัญตอนนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของการที่ประกอบกิจกรรมเป็นประกอบอาชญากรรมที่ผิดกฎหมายเนี่ยเราอาจจะต้องหาข่าวจากในของชรบได้นั้นเลยคือความสำคัญทั้งท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้คือความสำคัญก็มีสารมาคือกับพ่อแม่พี่น้องชรบวันนั้นไปมีการปฏิญาณตนแล้วก็มอบรางวัลคือกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นก็มีที่อำเภอแม่แตงที่อำเภอฝางที่หลายอำเภอนะครับที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีการปฏิญาณนะครับในการทำความดีกับสังคมนั่นไปผมเอารอบในบ่ได้นะครับที่เอามารวมกันอำเภอรอบในเพราะรอบนอกก็คือเพิ่นจัดไข่จันมันเพราะอันเดินทางมาไกลก็มาประมาณปันไปนะครับปันเกือบ 2,000 คนนะครับในแต่ละอำเภอนอกนั้นอันนี้เขาประมาณสัก5-10อำเภอประมาณ10กว่าอำเภอเนี่ยเพราะฉะนั้นกำลังของชรบก็มีนักพอสมควรเหมือนกันนะครับที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาในเรื่องมูลนี้ได
0: ้จ้ะชรบก็จะเป็นคนที่จะหูจักพื้นที่ของตัวเก่าดีจะหูทางนี้ที่ไล่จะหูข้อมูลในหมู่บ้านของตัวเก่าดีนะจ๊ะว่าอย่างมันจะเป็นจะไรถ้ามันมีอย่างเกิดขึ้นชรบจะเป็นผู้นำทางได้ดีที่สุด
1: ครับ
0: จ้ะ
1: หลังจากนั้นมาไปนั่นแถมไปเรื่องขยะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเขาเคยเกิดวิกฤตการขยะเมื่อปี2545เนี่ยมั้งคร
0: ับ
1: 43-44ช่วงนั้นก็ขยะล้นเมืองเชียงใหม่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เฮาต้องมีการวางแผนบริหารจัดการว่าเมื่อสังคมของเมืองเนี่ยมันเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆมีคนมาแอลนักมีคนมาอยู่นักเราจะแก้ไขปัญหาเพราะนั้นการที่จะบริโภคแล้วก็ไอ้ขยะนี่มันทั้งขยะทั้งของเสียเนี่ยมันก็จะมีมาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็อย่างยั่งยืนสมัยก่อนเขาก็ขนนะฮะแล้วก็ไปทิ้งไปฝังกลบนะครับที่แถวอำเภอฮอดนั่นเราฮะตอนนี้ก็ทางช่วงตั้งแต่ปีเศร้าปีก่อนนะครับก็ได้มีการวางแผนว่ามันอาจจะต้องมีโซนนิ่งในการบริหารขยะนะฮะบอกว่าจะทำให้การเคลื่อนย้ายของขยะเนี่ยมันนักเพราะนั้นของที่มันอาจจะเป็นน้ำเสียอย่างที่มันจะลงไปอยู่ในพื้นถนนในเส้นทางที่มันจะขยับมันก็ลดเส้นทางลงดังนั้นก็เลยมีการแบ่งออกเป็นโซนว่าเป็นโซนเหนือโซนกลางโซนใต้โซนเหนือก็คือทางเทศบาลฝางเพิ่นเป็นคนบริหารจัดการดูแลนะครับตอนนี้ก็มีบ่อขยะเป็นบ่อฝางกลบอยู่ที่ฝางโซนกลางก็ในมันใหญ่หน่อยก็ต้องคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเป็นคนบริหารจัดการดูแลโซนใต้ก็เป็นของจอมตองนะครับผมจอมพิษนะฮะก็ได้มีการบริหารตอนนี้ทางโซนใต้ก็จะทำเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางโซนกลางเขาเนี่ยก็มีเรื่องของการใช้โรงไฟฟ้ามาทำโรงไฟฟ้าแล้วก็ใช้ขยะเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงนะฮะก็โดยอบจ.เนี่ยก็จะได้มีจ้างบริษัทเอกชนที่เข้ามาทำดังนั้นเนี่ยก็เป็นการสร้างความมั่นใจนะครับแต่ตอนนี้เพิ่งทำเสร็จแล้วแต่ก่อนเพิ่งยังบอกยังทำไปแล้วก็ฝังไปแล้วก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยในโซนกลางเนี่ยนะฮะในขยะการทิ้งขยะโซนกลางตั้งแต่เชียงดาวเป้าลงมาไปจนถึงสันปะตองเนี่ยก็ต้องดูนะครับก็ได้ร้องกับท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในโซนเนี้ยที่เข้ามาเพื่อที่จะมาชี้แจงทำความเข้าใจว่าเนี่ยตอนเนี้ยมันก็ถึงจะใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วก็เป็นการจะตั้งงบประมาณในปีใหม่ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องขอความร่วมมือว่าการบริหารจัดการขยะแล้วก็ในพื้นที่ในลักษณะใกล้เคียงแล้วก็มีมูลค่าที่ถูกกว่านะครับแล้วก็ไปดูไอ้บ่อขยะที่มันบ่ถูกต้องแล้วก็ผิดกฎหมายนะครับเดี๋ยวต้องไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดว่าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นความยั่งยืนซึ่งเปิ้นก็สามารถบริหารจัดการได้วันละประมาณตั้ง600กว่าตันขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็ได้ไปขอความร่วมมือเพื่อจะได้ให้มันเกิดความยั่งยืนขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจว่าเอ๊ะต่อไปในอนาคตของเมืองเชียงใหม่เฮาเนี่ยจะปัญหาเรื่องนี้จะหมดไปนะครับก็ได้ไปร่วมกันทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกก้องนะครับแล้วก็ทั้งท่านนายอำเภอนะท่านหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องบอกว่าเป็นท่านท้องถิ่นจังหวัดนะครับท่านทสจนะครับที่เข้าไปแล้วก็ไปชี้แจงทำความเข้าใจในภารกิจของแต่ละหน่วยงานเข้าไปผมก็มั่นใจว่าต่อไปเนี่ยการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ทั้งจังหวัดเนี่ยมันก็เกิดความเป็นระบบขึ้นนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับที่จะแก้ไขปัญหาเขาได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มันก็จะเป็นปัญหาที่เดือดร้อนชาวท้องถิ่นนะครับสมัยก่อนถ้าเทศบาลไหนถ้าขยะหน้าบ้านอย่างบ้านเขานะขยะหน้าบ้าน 4-5 วันแล้วมีใครมาเก็บนี่เขาก็
0: เป็น
1: เ
0: รื่องเป็นห้วง
1: มันก็บ่ม่วนละนะครับอันนั้นก็เลยพยายามจะทำเรื่องนี้ให้มันยั่งยืนขึ้นครับ
0: เจ้าแล้วเจ้าก็เป็นแห่งหนึ่งปัญหาสำคัญที่จังหวัดเองไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะเจ้าก็คือเรื่องของปัญหาขยะซึ่งบ้านเฮากูบ้านกูหลังเนี่ยมันจะต้องมีขยะหรือว่ามีขี้เนื้อบ้านเฮาเนี่ยมันมีตึงวันนะเจ้าเนาะแต่ว่าเพิ่นก็มีวิธีในการที่จะกำจัดให้มันออกหมดจากบ้านเฮาไปนะเจ้าตามระบบที่ได้มีการกำหนดแล้วก็วางไว้นะเจ้า
1: ครับ
0: เจ้าไปถึงเรื่องต่อไปเจ้าท่านผู้ว่าเจ้า
1: เรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งนะครับเรื่อง12-13กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเฮามีปัญหาเรื่องคนที่อย่างก
0: ็ไร้
1: ที่
0: ไร้บ้าน
1: ไร้บ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับใน ส่วนนี้บอกว่าทั้งท่านพมจที่อยู่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ทางอำเภอเมืองนะครับทางทางตำรวจนะครับแล้วก็ทางเทศบาลก็ได้ออกตรวจตอบตรวจตาเพราะว่าหมู่นี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยท่านเคยเห็นมาก่อนว่าเมื่อไร้ที่พึ่งแล้วไปอยู่กับคนไร้ที่พึ่งแล้วไปอยู่คนไปอยู่ด้วยกันแล้วเอามีดปาดคอกันนะ สามเป็นต่อเนื่องไปอยู่ถึงเชียงรายพุ่นอ่ะ เพราะนั้นก็เลยจัดระเบียบหน่อยครับก็คือไปตรวจตานะรักษาความสงบของความเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนนะครับกับบูรณาการร่วมกันนะทั้งฝ่ายท้องถิ่นท้องที่ก็ร่วมกันสำรวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือบุคคลเร่ร่อนที่อยู่ในพื้นที่ไร้ที่พึ่งเนี่ยในระหว่างที่ตั้งแต่อาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคมมาแล้วนะครับในครอบคลุมในพื้นที่สำคัญสำคัญก็คือกาดวโรรสนะประตูเจียงใหม่ต้นส่วนสาธารณะแล้วก็ตลาดต้นลำไยนะครับโรงหนังแสงตะวันไนบาซ่าวัดบุปผารามประตูจ้างเผือกนะแล้วก็เพิ่นก็ได้คือคำแนะนำนะครับว่าบ่มีที่พึ่งก็จะมีบ้านที่ให้อยู่ได้นะครับก็เข้าสู่ไปแนะนำคือเข้าสู่ต้องแนะนำด้วยความสมัครใจนะเข้าสู่กระบวนการที่จะคุ้มครองภายในศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเชียงใหม่นะครับเพื่อเข้าสู่การดูแลฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพแล้วก็คือความสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ก็คนก็ได้ดำเนินการเพื่อไปเพื่อที่จะตามเพื่อคนเหล่านี้นะครับซึ่งไร้ที่พึ่งเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่จะได้เข้าหาที่พึ่งนะครับแล้วก็มีการฝึกสมาชีพต่างๆครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ได้ช่วยกันในเรื่องของสังคมนะครับที่ทำขึ้นในของจังหวัดเชียงใหม
0: ่ก็จะเป็นภาพที่ดูดีขึ้นนะเจ้าเตียวไปแจ่งใดจอกใดเขาก็จะบ้าปะคนมานอนตามฟุตบาทหนต่างเมื่อค่ำเมื่อคืนคนจะเตียวกายก็กลัวเนอะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นแฮมวิธีการหนึ่งที่เฮาก็มีการจัดระบบจัดระเบียบกันต่อไป
1: ครับเรื่องสังคมแบบอันนึงก็ละอ่อนจีเด็กจีนะครับเฮาก็เชียงใหม่เฮาก็มีการเร่งแก้ไขสถานะของบุคคลที่เป็นนักเรียนนะครับ
0: เจ้า
1: จีที่คือสิทธิขั้นพื้นฐานกับละอ่อนหมู่นี้นะครับได้มีโอกาสทางสังคมที่ดีขึ้นนะครับซึ่งทางท่านอธิบดีกรมการปกครองก็ได้เป็นคนมามอบสถานะนะครับซึ่งตะกอดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของศึกษาแล้วกระทรวงศึกษาเนี่ยเปิ้นบ่มีโอกาสได้เรียนหนังสือก็ได้ตัวจีเนี่ยเพื่อให้ละอ่อนเราเนี่ยได้มีโอกาสได้รับการศึกษาเมื่อได้รับการศึกษาเสร็จปุ๊บเนี่ยสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆบอกว่าการรักษาพยาบาลการที่จะได้รับความช่วยเหลือต่างๆนะครับที่จะให้ละอ่อนเรานี้เนี่ยขึ้นไปเป็นกำลังสำคัญกับประเทศไทยนะครับสำหรับคนเชียงใหม่ได้นะครับก็เลยมีโครงการที่จะทำให้สถานะให้สัญชาติสถานะของละอ่อนนักเรียนเหล่านั้นนะครับที่ขึ้นต้นด้วยอักษร G ของเชียงใหม่เขามีประมาณ 24,739 รายนะครับ ช่วงผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่23มิถุนายนจนถึงวันที่16กรกฎาคม2569เนี่ยได้กำหนดเลขประจำตัว13หลักคือละอ่อนเอาไปแล้วเนี่ย 1,848 รายนะครับจำหน่ายขาดคุณสมบัติ 4,000 กว่ารายอันเนี้ยต้องดูขึ้นดีเพราะมันก็เคยมีเรื่องทุจริตมีเรื่องอย่างเราเนี่ยนะครับที่จะทำให้ความที่อยากเฮาอยากที่จะให้มันมีประโยชน์ที่ดีสังคมนะครับแต่บางครั้งเนี่ยการใช้ประโยชน์นั้นอาจจะบิดเบือนไปในทางทุจริตบอกว่าจะเป็นหลายจังหวัดที่เราเคยได้ยินข่าวมานะครับเพราะนั้นการตรวจสอบก็คงจะต้องตรวจสอบเพื่อมีความเข้มข้นหน่อยนะครับแล้วก็ต้องฝากว่าใช้กระบวนการชุมชนที่หลายคนนะครับที่จะต้องมายืนยันตรวจสอบนะฮะว่าเราอ่อนเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติจริงนะครับมาได้มีประโยชน์แอบแฝงในเรื่องของอื่นๆเรื่องของการระหว่างการตรวจสอบนี่กันเนี่ย ที่เหลือนะครับก็แถม 18,000 กว่ารายก็ใจเย็นๆนะครับถ้าอันไหนที่มันถูกมันต้องมันสมควรที่จะเฮ้เขาก็ต้องเฮ้นะฮะอันไหนที่มันบ่ถูกบ่ต้องนี่ก็ต้องดูไปตามสถานการณ์ต่อไปก็จะต้องดำเนินคดีดำเนินการที่มันบ่ถูกบ่ต้องเนี่ยเด็ดขาดนะครับซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาตะก่อนช่วงที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการเพื่อสัญชาติก็ดีอย่างก็ดีเพราะนั้นก็ต้องผมก็พยายามจะตรวจสอบนะครับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของเขาและเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองนะครับว่าเป็นไปได้ตามรูปแบบแล้วก็หรือว่าโดยทำงานโดยสุจริต บ่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงอย่างอื่นก็ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมที่จะทำให้คุณภาพของละอ่อนนะครับที่ได้รับโอกาสทั้งการศึกษาแล้วยังได้รับโอกาสอื่นๆต่อไปในอนาคตอาจจะเป็นกำลังที่ดีของสังคมเป็นของคนเชียงใหม่นะครับที่มาพัฒนาบ้านเมืองด้วยกันครับ
0: เจ้าซึ่งก็ต้องเป็นที่ยอมรับว่าบ้านเฮาอ่ะหนัก
1: ครับ
0: มีหนักแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ทุกคนก็จะสบายใจได้ว่าเฮาจะมีการพิจารณาไปตามลำดับขั้นตอนตามคุณสมบัติที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: นะเจ้าก็คือมีการพิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วน
1: ครับ
0: แน่นอนนะเจ้าเนาะสบายใจได้วางใจได้
1: สบายใจได้ครับ ก็ต้องดูนะครับที่ผมว่าเนี่ยมันก็ต้องดูในเรื่องของความมั่นคงตัว
0: เจ้าน
1: ะต้องดูไปความถูกต้องความเป็นธรรม
0: ก็หลายสิ่งอย่างหลายอย่างมันต้องประกอบกันนะเจ้าเจ้า
1: เรื่องเศรษฐกิจพ่อบอกเร
0: ื่อง
1: เศรษฐกิจเนี่ยเปิ้นมีอย่างก็ธงเขียวราคาประหยัดพลัสเนี่ยลดทุนเกษตรกรรับสิทธิประโยชน์สูงสุด 2,100 บาท
0: หนุนภาคเกษตร
1: เพิ่มข้อครับ
0: เจ้า
1: อันนี้ที่ไหนปัญจที่สหกรณ์การเกษตรที่สันปะตองนะครับอําเภอสันปะตองวันนั้นผมมอบหมายให้ท่านรองบุลือไปครับไปเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับลดต้นทุนนะครับผ่านกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตการเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็อำเภอสันปะตองโดยนำปัจจัยการผลิตทั้งการเกษตรที่มีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเมล็ดพันธุ์สารปรับปรุงดินนะครับสารเคมีทางการเกษตรแล้วก็สินค้าอื่นมาจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพนะครับสำหรับเกษตรกรที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกรหรือสมุดเล่มเขียวเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิส่วนลดในการซื้อปุ๋ยเคมีและรับคูปองส่วนลดรวมมูลค่าสิทธิประโยชน์สูงสุดก็ 1,550 บาทต่อรายนะครับก็เป็นการที่จะช่วยเหลือนะครับลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการเดินดินปุ๋ยชุมชนนะจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นแฮมก็มูลค่าสูงสุดก็ 2,100 บาทต่อรายนะครับอันนี้ก็เป็นกระทรวงพาณิชย์นะครับในหน่วยงานสังกัดในกระทรวงพาณิชย์เพื่อพยายามจะช่วยเกษตรกรนะครับที่จะลดต้นทุนในการผลิตนะครับก็แฮมเรื่องก็เป็นเรื่องของอย่างพาสก็
0: ไทยช่วยไทยพล
1: ั
0: ส
1: ไทยช่วยไทยพลัสนะครับโครงการเป็นเฟสที่เท่าไรเฟสสองอะฮะเฟสสองก็ฮะ
0: ไทยช่วยไทยพลัสนี่กำลังเริ่มต้นจากแต่ก่อนเป็นคนละครึ่งพลัส
1: เป็นคนละครึ่ง
0: เจ้าแล้วบัดนี้เป็นไทยช่วยไทยพลัส
1: ไทยช่วยไทยเฟสสอง
0: หกสิบสี่สิบ
1: ลดค่าของชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากก็สำนักงานพาณิชย์แถมนะครับได้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเฟส2นะตามแนวทางนโยบายของกระทรวงพาณิชย์นะก็เป็นการลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรนะครับวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยจากการลงพื้นที่นะครับที่อำเภอแม่ริมและก็ตลาดประชารัฐสารกลางก็พบว่าพ่อแม่พี่น้องที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการใช้สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกับราคาประหยัดนะครับรวมถึงผลิตผลทางการเกษตรสินค้าโอท็อปจากผู้ประกอบการอย่างคึกคักนะครับอันนี้ก็เป็นการติดตามประเมินผลนะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่ดูว่าเป็นการที่จะลดภาระของพี่น้องประชาชนได้ขนาดไหนแล้วก็พี่น้องประชาชนมีความสนใจแล้วก็ได้ใช้สิทธิของตนเนี่ยได้ถูกต้องแล้วก็ได้ครอบคลุมได้ถึงขนาดไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะประเมินแล้วก็ได้ไปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะเสนอไปที่รัฐบาลต่อไปครับ
0: จ้ะก็พี่น้องประชาชนก็ได้ใช้บริการไทยช่วยไทยพลัสกันอย่างม่วนเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าเนาะใช้บริการกันตึงวันนะครับเนาะอย่างน้อยก็เรื่องของอาหารการกินที่มันก็จะลดค่าใช้จ่ายกันไปได้ในระดับหนึ่งนะจ๊ะ
1: ครับช่วงนี้ก็มีแหมหลายเรื่องนะครับที่ผมยังอันนี้วันที่17ที่ผ่านมาแหมอันหนึ่งก็
0: เจ้า
1: ไปผมไปต้อนรับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านมีแนวคิดในเรื่องของตลาดนำการผลิตนะครับโดยหาตลาดก่อนนะครับแล้วก็เราจะมาสร้างเครือข่ายระบบโลจิสติกระบบที่จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะรับซื้อแล้วก็ส่งต่อนะครับเรื่องของพืชทางการเกษตรท่านทำไปทำได้หลายตัววันนี้เพื่อนก็จะมาทำเรื่องของปาล์มพีชพีชปาล์มและเป็นต้นปาล์มเหมือนพีชมีลูกเหมือนพีชเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นพืชเศรษฐกิจทำตัวหนึ่งก็มาประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของการดูตลาดนะครับตอนนี้ก็จะมีตลาดจะไปดูตลาดที่ต่างประเทศที่ไหนที่สนใจก็ได้มีโครงการวันนั้นไปดูที่เปิ้นมาเสวนากันก็ที่ดูที่ตาสหกรณ์ยูเนียนชมพูนะครับที่อำเภอสารปีนะครับก็มาดูว่ามันมีสหกรณ์อันเนี้ยถ้าหากว่าเปิ้นจะทำเนี่ยก็อาจจะต้องมีการที่จะต้องไปแจ้งกับพี่น้องเกษตรกรนะมีคนไหนที่มีความสนใจเราก็อาจจะต้องมีการกำหนดจำนวนในพื้นที่ปลูกเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มานำเสนอแล้วก็ผลผลิตต่อไร่ก็พอสมควรนะครับอาจจะประมาณสักเปิ้นว่าประมาณสัก 24,000 กับ 28,000 นะถ้าเกิดว่าปลูกได้สักปี2ปีเนี่ยนะครับก็ในส่วนหลักรายละเอียดเนี่ยเราคงบ่อู้ถึงเพราะว่ามันมีคนที่ไปอู้ว่าจะต้องปลูกไร่1กี่ต้นอันเนี้ยเป็นพืชที่มีความทนทานนะครับบ่ต้องใช้ปุ๋ยนักนะครับแล้วปลูกขึ้นมาปุ๊บครั้งเดียวเนี่ยมันแตกกอภัยอ่ะต้นแรกปลูกไปแต่พอปลูกไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมามันก็จะแตกกอออกมาครับแตกหน่อมันคล้ายหน่อคล้ายต้นบ่อเปายอดนอยอดบ่อเปาเนี่ยแต่อันนี้มีคุณค่าเพราะอันเนี้ยคือโปรตีนสูงถึง 20% นะครับแล้วก็ลงทุนครั้งเดียวแต่อันเนี้ยลงทุนมันน่าจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยต้นกล้าพันธุ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะบ่ได้ยังบ่ได้รับการส่งเสริมอาจจะต้องราคาค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าไปอู้กับกระทรวงพาณิชย์นะครับเรื่องหรือไปอู้กับรัฐบาลเนี่ยเรื่องการลดภาษีนำเข้าของเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันก็อาจจะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความสนใจมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นเกษตรทางเลือกนะครับที่เอาตลาดนำการผลิตนะครับเอามีตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มผลผลิตนะครับในพื้นที่ของตัวเก่าแล้วก็ทำให้มันมีคุณภาพแล้วก็ส่งขึ้นไปแล้วกำหนดโซนิ่งไว้ตัวเองว่าเราควรจะปลูกผลิตประเกินที่ความต้องการของตลาดอยู่เพราะนั้นมันจะอยู่ได้ในพื้นที่ในส่วนของพืชเกษตรทางเลือกแถมอย่างหนึ่งนะครับ
0: เจ้าณวันนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักพีชปาล์มแต่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นที่รู้จักกันแล้วก็เป็นที่น่าสนใจของพี่น้องเกษตรกรรวมถึงกลุ่มของผู้บริโภคด้วย
1: มีโอกาสไปนั่นแถมครับวันนั้นลืมเล่าไปก
0: ิ
1: จกรรมสำคัญเรื่องของการเกษตรแล้วก็เกษตรพื้นที่สูงตัวกับเรื่องของไปโครงการปลูกป่าที่เป็นธรรมวันที่15ผมไปที่อำเภอแม่แจ่มนะครับเป็นการที่จะความร่วมไว้ร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนบริษัทใหญ่ๆแล้วก็สถาบันที่ทางภาควิชาการที่จะสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องนะครับในชาวพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่คทช.ก็ดีอยู่ในพื้นที่สูงก็ดีในพื้นที่ปลูกข้าวโพดนะที่เพื่อนแม่แจ่มปลูกข้าวโพดนักก็ไปสอดแทรกในการปลูกป่าที่เป็นธรรมเป็นธรรมนี่ก็หมายความว่าคือความเสมอภาคนะครับบอกว่าจะเป็นระบบนิเวศนะครับธรรมชาติให้ความเป็นธรรมกับต้นไม้ให้ความเป็นธรรมกับผู้อยู่อาศัยทั้งผู้อยู่อาศัยทั้งอยู่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ต้นน้ำแล้วไปปลูกป่าจะปลูกไผ่ปลูกซักปลูกต้นไม้ที่ต้องการน้ำน้อยนะครับเพื่อที่จะได้อยู่รอดในฤดูแล้งแล้วก็สลับกับการปลูกกาแฟปลูกอย่างขึ้นไปเนี่ยก็เป็นโครงการนำร่องนะครับในที่อำเภอแม่แจ่มนะครับเพื่อที่จะลดการเสื่อมโทรมของป่าไม้นะครับลดการเผาในกรณีที่เกิด PM2.5 ถ้ากาแฟเนี่ยถ้าเราปลูกกาแฟมันก็จะเราก็ต้องการกันพื้นที่ไว้เหมือนให้ไฟมันเข้ามาเผาเหมือนให้ไฟมันเข้ามาโดนสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินตัวนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างคนกับป่าให้อยู่ร่วมกันตัวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งโครงการที่ดีนะครับก็ดูว่าถ้าหากว่าเราบริหารจัดการนี้แล้วก็ลดการเกิดมลพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำนะครับน้ำอาจจะเป็นน้ำที่ ที่ไหลลงมาจะเป็นน้ำที่ดีมีบ่อมีตะกอนมากเท่าที่ปัจจุบันที่เราเห็นที่อำเภอหลายๆอำเภอนะครับสร้างความชุ่มชื้นปลูกป่าบนดอยมีความชุ่มชื้นแล้วเนี่ยการกักเก็บน้ำในพื้นที่สูงเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชุมชนร่วมกับภาคร้านบริษัทต่างๆนะครับที่จะมาช่วยกันแล้วก็ทำเป็นโครงการนำรองถ้าทำดีท่านได้ผลสำเร็จนะครับใน 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็อาจจะต่อยอดไปสู่ในพื้นที่อื่นๆต่อไปนะคร
0: ับ จ้าแล้วก็เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้ว่าจะอยู่เป็นพื้นที่ใกล้เคียงหร
1: ือ
0: ว่าจะเป็นพื้นที่ไกล
1: ๆ
0: นะเจ้าเขาก็จะมีการดูแลพัฒนาในเรื่องของธรรมชาติเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่ต่างด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เองก็บ่ได้ปล่อยผ่าน
1: ไม่ได้ครับ
0: เจ้า
1: ก็ยังมีแหมเรื่องนะแต่เวลาจะพอบ่พอบ่ฮู้
0: เจ
1: ริญ
0: เจ้า
1: เรื่องของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่มาลงพื้นที่ในเชียงใหม่ตะวาอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านมาได้หลายภารกิจนะครับภารกิจสำคัญก็คือมาดูความพร้อมในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่เราจะรับการตรวจกับผู้แทนของอีคอมเมิร์ซก็จะเป็นการของมรดกโลกเนี่ยนะโครงการของยูเนสโกเนี่ยแล้วก็เอามาตรวจนะครับพื้นที่ที่เราเสนอวัดนะครับใน7วัดแล้วก็พื้นที่กำแพงเมืองกูเมืองคูเมืองของจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนี่ยขึ้นสู่เป็นมรดกโลกนะครับว
0: ั
1: ดนี้เฮาก็อู้กันพันหันตั้งแต่กี้ก่อนเข้ารายการทางสวทก็ประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่ามีวัดอย่างพ่องวัดเจียงมั่นวัดสวนดอกวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงว
0: ั
1: ด7ยอดไอ้หายมาวัดพระธาตุดอยสุเทพ
0: วัดสำคัญต่างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ฮาวนะเจ้า
1: แล้วก็มีวัดอุโมงค์อันนึงเนาะเดี๋ยวตกวัดใดวัดหนึ่งเดี๋ยวเพิ่นจะว่าเฮ้ผม แล้วก็คูเมืองนะครับ
0: เจ้า
1: ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือนะครับเพราะว่าจะเป็นสภาประชาชนก็ดีเพราะว่าจะเป็นภาคเอกชนห้างร้านนักธุรกิจทั้งหลายนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบอกว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลเมืองสุเทพนะครับเทศบาลตำบลจางเผือกนะครับที่เป็นที่ตั้งของวัดเนี่ยก็จะมีการพัฒนาคือสอดคล้องกับประเด็นที่เรามีที่ปรึกษานะครับว่าอันไหนที่ถ้าเราเป็นมรดกโลกบ่จะมีอุปกรณ์อย่างทันสมัยใหม่เข้ามามาผสมผสานอันนี้ก็แล้วก็พัฒนาในส่วนของพื้นที่ให้มีความเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็สมเป็นมรดกโลกซึ่งได้ดำเนินการมานะครับได้ตั้งแต่ที่เขาได้รับประกาศมาตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ละ13มกราคม2569ก็ได้มีการดำเนินงานการตกแต่งบ้านตกแต่งเมืองทาสีบ้านทาสีเมืองอย่างที่ว่านั่นนะไปก่อนไปสอดคล้องกับหมู่อาร์ตเนี่ยว่าศิลปิน
0: ศิลปินทั้งหลายอาร์ต
1: กราวิตี้ตอนนี้ก็อย่างว่าก็ทาพ่องดับอย่างว่าทาพ่องอันนั้น
0: พ่อง
1: นี่เทศบาลเมื่อก่อนเปิดโอกาสเถอะนะเดี๋ยวนี้เห็นเน
0: า
1: ะตรงชุมชนช้างม่อยค่ะที่เปิดโอกาสเถอะว่าถ้าใครอยากให้ไปแสดงศิลปะต่างๆเนี่ยก็จะเปิดพื้นที่ให้ได้แสดงนะครับอันนี้เป็นการที่จะเราไม่ได้ปิดกั้นนะครับว่าความที่เป็นความสมัยใหม่นะครับแล้วเป็นศิลปะที่ทั่วโลกก็ได้รับความนิยมเหมือนกันในส่วนหนึ่งแต่มันก็ต้องดูความสอดคล้องกับพื้นที่วัฒนธรรมประเพณีของเมืองเชียงใหม่ด้วยนะคร
0: ับ
1: อันนี้ก็เปิ้นก็มาดูนะครับเราก็บอกว่ามีความพร้อมประมาณสัก 95% ละตอนนี้นะครับในระหว่างวันที่3ถึงวันที่6เนี่ยวันที่3ถึงวันที่8เนี่ยเปิ้นก็จะมาตรวจนะทั้งวัดต่างๆวัดต่างๆอย่างมูลนิธิเสร็จปุ๊บท่านก็มาบอกว่าท่านมาสนับสนุนอย่างที่ขาดท่านจะให้ความช่วยเหลือเช่นนะเรื่องท่านอยู่ในกรมศิลปากรเนา
0: ะ
1: กรมศิลปากรเนี่ยก็จะสนับสนุนโครงการต่างๆเอาช่างมาทำก็ไปแก้ไขที่วัดเชียงมั่นนะบางอันเนี่ยเอาใจไปใจทั้งช่างธรรมดาไปได
0: ้
1: ต้องใช้ช่างที่มีความละเอียดละออนะครับก็คือทางกรมศิลปากรและบางส่วนใหญ่เนี่ยวัดส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ของศิลกรมศิลป
0: ์
1: เพราะฉะนั้นการขออนุญาตการดำเนินการยังก็ต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมศิลปากรนะครับก็ได้มาทำหลายที่นะครับบอกว่าจะเป็นวัดเชียงมั่นทำสระใหม่ทำแปลงสระมันโผล่ไปสระหั่นสมัยก่อนนะสระหลังวัดเชียงมั่นนะเพิ่นบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นที่ไว้พระไตรปิฎกเปิ้นฮ้องว่าพระอะไรวะเป็นคาถาเนี่ยของทั้งพุทธศาสนาเฮาวัดเชียงมั่นก็เป็นวัดแรกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านั้น นะก่อนหน้าที่มาวันนึงวันศุกร์ก็ได้มีการทำบุญนะครับทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแต่พระบุรพมหากษัตริย์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับตั้งแต่พญามังรายใช
0: ่ไ
1: หมกษัตริย์รู้สึกว่า39องค์นะครับโดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิจิตรศิลป์นะครับแล้วก็เจ้าจนายฝ่ายเหนือได้ร่วมกันนะครับแล้วก็โดยคณะวิจิตรศิลป์เป็นแม่งานนะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้ทำบุญส่วนบุญส่วนกุศลมันทำกัน3วันเหมือนกันนั่นน่ะนะครับอันนี้เล่าย้อนไปหน่อยนึงของวัดเชียงมันหลังจากนั้นช่วงบ่ายก็ไปเจอชาติพันธุ์นะครับชาติพันธุ์ที่พี่น้องว่า iPackที่
0: impact
1: สันทราย impact สันทรายก็ไปได้รับฟังประเด็นปัญหาของพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์นะครับในเฮาผมบ่กล้าฮู้ว่าชาติพันธุ์ในบ้านเฮาเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์ในบ้านเฮาม
0: ีประ
1: ม
0: าณ
1: มากกว่า60นะครับมากกว่า60แต่ในเชียงใหม่นี่อยู่ประมาณสักซาวปลายนะครับก็มี

0: คนไหนไปกระทำความผิดนะครับก็ไปบอกว่าคนนั่นเนอะคนนี่เนอะเหมือนเขาไปอู้กับหลายๆคนนะครับเพราะนั้นแต่ละสังคมมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีแต่บอกควรที่จะเอาเปิ้ลก็บอกว่าบอกควรที่จะเอาชาติพันธุ์ของเปิ้ลเนี่ยเผ่าอย่างของเปิ้ลเนี่ยไปบอกว่าอันเนี้ยไปทำอันนี้ไปทำในสิ่งที่เป็นอาชญากรรมเพราะทุกคนสามารถทำอาชญากรรมได้ทุกคนมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีเพราะนั้นก็เลยก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับทั้งสื่อวันนั้นเปิ้ลก็บอกว่าเออเปิ้ลก็จะไปอู้กันทั้งสื่อต่างๆซึ่งอันนี้เปิ้ลก็อู้ไปทั้งของที่ส่วนกลางแล้วนะครับก็จะไปทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนต่างๆแห่งกรรมหนึ่งนะครับการให้ความมั่นคงในด้านที่ดินทำกินนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่บนดอยบนอย่างบ่มีสิทธิ์บ่มีนั่นแต่มีที่ดินทำกินแต่ไอความถูกต้องตามกฎหมายบ่มีนะครับเรื่องของสวัสดิการสาธารณูปโภคนะครับเรื่องของการทำไร่หมุนเวียนคือเป็นสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเอาขาดไปได้แน่นอนครับในชนชาติวิถีชาติพันธุ์เนี่ยในบนภูเขาเนี่ยที่จะอยู่ได้เนี่ยการสร้างไร่หมุนเวียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไร่หมุนเวียนกับไร่เลื่อนลอยเพิ่นบอกนะไร่หมุนเวียนกับไร่เลื่อนลอยมันคนละอย่างกันนะไร่หมุนเวียนก็คือมันมีประมาณ 6-7 แปลงปีนี้ปลูกนี่เนาะทำนี่คือกลับสบคืนสู่สภาพเดิมกับปีนี้ก็จะไปปลูกแปลงนี้ไปปลูกแปลงนี้มันก็จะหมุนกันไปเนี่ยก็สร้างให้เกิดป่าแล้วคือเกิดความชุ่มชื้นในพื้นดินแล้วก็คือความสมบูรณ์ในดินถึงแห่ม 5-6 ปีถึงจะมาที่เก่าแต่เลื่อนลอยเนี่ยไปที่อื่นแบบปีกมาละอันเนี้ยก็พยายามจะต้องสร้างความเข้าใจซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ได้ฮับมานะครับแล้วก็ผมก็ได้ฮับแล้วก็ชี้แจงอันไหนที่เขาได้ดำเนินการไปละนะครับได้บอกกับหมู่นี้ก็ว่าเขาก็ได้มีการโปรโมทมีส่วนร่วมนะครับในห้วงเวลาวันไหนวันนี้ก็มอตวาแล้วก็ที่เปิดงานกลุ่มงานท่องเที่ยวเชิงวิถีชาติพันธุ์ที่ควงประตูต้าแปะนะเขาก็ได้มีการแสดงเขาก็ได้เอาผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็ได้มีการแสดงของชาติพันธุ์ต่างๆมาโชว์ให้กับพ่อแม่พี่น้องคนเชียงใหม่มาโชว์พี่น้องให้กับนักท่องเที่ยวให้ได้เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ดำเนินการมาในรอบนี้นะครับเมื่อแรงก็ไปออกกำลังกายก็นายกก้องเห็นเนาะคนนักเหมือนกันเนาะเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าใครมาติดภารกิจอย่างแล้วก็มีความอยากออกกำลังกายนะครับมีศูนย์ออกกำลังกายขององค์การบริหารจังหวัดหรือว่าที่อื่นก็ได้ที่ไหนก็ได้นะครับที่แต่ที่ฮั่นผมว่ามันมีความปลอดภัยนะครับว่าจะเป็นหลังสระกลางหรือว่าเป็นที่สวนรถไฟนะครับก็ได้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมอยู่นะครับ
1: เจ้าเอาแล้วเจ้าเฮาคงจะต้องต่อเรื่องราวสำคัญเหล่านี้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นักนะเจ้านายรัฐพลนราดีสอนน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนแล้วปะกันใหม่สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับ
2: เปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
4: รมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์และพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
5: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรืออุ้มบุญซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กผู้รับบริการผู้ให้กำเนิดและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการค้ามนุษย์ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Medical Hub ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีความรัดกุมโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงนี้ อาทิมีการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสการเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด

0: านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อนำไปพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์พร้อมเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการคุ้มครองประชาชนและปราบปรามการช่อโกงบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก1รายขณะนี้มีผู้เสียหายที่ครบกำหนดเดินทางแล้ว79คนสอบปากคำแล้ว78คนและผู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดเดินทาง115คนสอบปากคำแล้ว85คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า5ล้าน7แสนบาทด้านการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาแล้ว2รายพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทำหน้าที่บูรณาการการเยียวยาประสานการดำเนินคดีและสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในอนาคตโดยยืนยันว่าจังหวัดจะเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัย
3: นายจมพศวรรณชัตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัศมีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: าเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai.Join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time.We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจ

0: เจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8

10นาฬิกาเศษนะคะพบกันในช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจทุกๆวันอาทิตย์นะคะที่เราจะเจอการอัปเดตข่าวสารในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะวันนี้มีหลายเรื่องเลยนะคะมาฝากท่านผู้ฟังรวมถึงข่าวสารของทางจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะวันนี้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะกลับมาติดตามรับฟังกันในช่วงหน้าค่ะพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะ

ู้ฟังทราบไหมคะว่าวันที่19กรกฎาคมเป็นวันอะไรวันนี้นะคะเป็นวันโปรดของคนที่รักไอศกรีมค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันไอศกรีมแห่งชาตินะคะซึ่งกำหนดให้เป็นวันอาทิตย์ที่3ของเดือนกรกฎาคมโดยปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นี่แหละค่ะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะก็มีประวัติความเป็นมายาวเหมือนกันในเรื่องของวันนี้นะคะไอศกรีมถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอเมริกันใช่ไหมคะมาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะคะแล้วว่ากันว่าอดีตประธานาธิบดีคนสำคัญผู้ที่ก่อร่างสร้างประเทศอย่างจอร์จวอชิงตันแล้วก็โทมัสเจฟเฟอร์สันนะคะต่างก็ชื่นชอบไอศกรีมนั่นเองค่ะในทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไอศกรีมในสหรัฐอเมริกาถือว่ามีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เลยนะคะต่อปีสร้างงานนับแสนตำแหน่งวันนี้จึงถือว่าเป็นวันแห่งความสุขความเย็นสบายแล้วก็การเฉลิมฉลองโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนของอเมริกาที่อากาศนั้นร้อนอบอ้าวนะคะตรงกันข้ามกับบ้านเราใช่ไหมคะช่วงนี้มีฝนตกลงมาก็ทำให้อากาศนั้นเย็นสบายอยู่นะคะแม้ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของต่างชาติแต่ก็อยากนำมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญนะคะก็คือเป็นวันไอศกรีมแห่งชาตินั่นเองค่ะใครที่ชื่นชอบไอศกรีมก็คนที่รักไอศกรีมอยู่แล้วก็คงทราบกันดีใช่ไหมคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั่วไปเลยในวันนี้ก็จะเห็นว่าได้จากร้านไอศกรีมแล้วก็แบรนด์ใหญ่ๆเลยนะคะหลายแบรนด์มักจะจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะเช่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะราคาพิเศษรสชาติใหม่ๆหรือว่าแจกฟรีหรือบางเมืองเขาจะมีการจัดงานเทศกาลไอศกรีมอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะเขามีสถิติที่น่าสนใจด้วยว่าชาวอเมริกันค่ะเขาทานไอศกรีมเฉลี่ยนะคะปีละประมาณ20ลิตรต่อคนโดยรสชาติที่เรียกได้ว่าเป็นรสชาติยอดนิยมที่สุดนั่นคือรสวานิลานะคะแล้วก็ในวันนี้เองนะคะมักจะมียอดขายไอศกรีมพุ่งสูงเป็นพิเศษด้วยก็เนื่องจากวันไอศกรีมแห่งชาติค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักช่วงนะคะกลับมาติดตามข่าวสารในเรื่องของการท่องเที่ยวกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะ

หากว่าท่านมีโอกาสนะคะได้เดินทางไปที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569นี้อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านไปร่วมพิธีตักบาตรทางเรือค่ะเป็นส่วนหนึ่งของงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะคะเพื่อสืบสานประเพณีอันงดงามอนุรักษ์วิถีชีวิตริมคลองค่ะและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันนะคะท่านี้นะคะการจัดพิธีดังกล่าวนั้นนะคะก็จัดขึ้นในช่วงของวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569โดยทางกรุงเทพมหานครเองก็เตรียมความพร้อมนะคะในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะโครงการพระราชดำริตามพระบรมราชโชบายนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็มีการซักซ้อมในเรื่องของพิธีตักบาตรทางเรือค่ะพร้อมกันนี้ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ริมฝั่งคลองด้วยนะคะเพื่อให้การจัดงานนั้นเป็นไปอย่างสมพระเกียรติค่ะงานนั้นจัดขึ้นอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ5จุดด้วยกันค่ะทั้งถนนคนเดินริมคลอง4ย่านอัตลักษณ์นะคะประกอบด้วยคลองพดุงกรุงเกษมค่ะคลองหลอดรัฐวัดราชนัดราชนัดดานะคะแล้วก็คลองหลอดวัดราชบวรพิตรและคลององอ่างค่ะพร้อมกับจุดจัดกิจกรรมหลักนั่นคือที่สวนสาธารณะป้อมมหาการด้วยนะคะไฮไลท์สำคัญของงานก็คือพิธีตักบาตรทางเรือพระสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดด้วยกันซึ่งสะท้อนถึงวิถีพุทธนะคะวิถีชุมชนริมคลองและเอกลักษณ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้วยนะคะภายในงานยังมีกิจกรรมหลากหลายด้วยกันทั้งกิจกรรมทางศาสนาและสาธารณกุศลค่ะได้แก่การตักบาตรพระสงฆ์นะคะการบริจาคโลหิตและการปลูกต้นไม้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนริมคลองการประกวดภาพวาดฝาผนังการแสดงดนตรีนะคะการฉายภาพยนตร์กลางแจ้งตลอดจนพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะใครที่มีโอกาสได้เดินทางไปในช่วงเวลาดังกล่าวก็ขอเชิญชวนนะคะไปร่วมตักบาตรทางเรือนี่แหละค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะ

ลอด1เดือนเต็มเลยนะคะกับการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีในปี2569ค่ะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะเตรียมพบกับประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งในเทศกาลทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยค่ะที่ได้สืบทอดมายาวนานกว่า120ปีเลยนะคะจากประเพณีถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาสู่การสร้างสรรค์ต้นเทียนแกะสลักอันวิจิตรนะคะที่สะท้อนถึงความศรัทธาภูมิปัญญาและฝีมือของช่างของชาวอุบลราชธานีนี่แหละค่ะที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะคะในปีนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนออกเดินทางสู่มหกรรมแห่งศรัทธาและศิลปะริมฝั่งแม่น้ำมูลค่ะชมความงดงามของต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่นะคะที่บรรจงแกะสลักอย่างประณีตพร้อมสัมผัสเสน่ห์เมืองเก่าของอุบลราชธานีค่ะผ่านขบวนฟ้อนรำนะคะการแสดงแสงสีเสียงและกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมายเลยนะคะภายในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569กว่า1เดือนเลยนะคะเพราะว่าจัดขึ้นระหว่างวันที่13กรกฎาคมไปจนถึงวันที่17สิงหาคม2569บริเวณทุ่งสีเมืองและย่านเมืองเก่าจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีทั้งกิจกรรมเยือนชุมชนชมวิถีทำเทียนค่ะก็เปิดประสบการณ์เบื้องหลังการสร้างสรรค์ต้นเทียนพรรษานะคะชมนิทรรศการและการจัดทำต้นเทียนจากช่างฝีมือของเก้าคุ้มวัดดังเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านค่ะนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของชาวอุบลราชธานีให้ทุกท่านนั้นได้รู้จักค่ะบริเวณรอบทุ่งสีเมืองนะคะท่านจะได้ชมต้นเทียนพรรษาจากทุกอำเภอและคุ้มวัดต่างๆที่มารวมตัวกันนะคะเผยความงดงามก่อนเข้าสู่วันแห่ขบวนจริงด้วยและนอกจากนี้นะคะก็ยังท่านจะได้ชมความยิ่งใหญ่ของขบวนต้นเทียนพรรษาหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งประเภทแกะสลักนะคะติดฟิล์มแล้วก็เทียนโบราณพร้อมกับขบวนฟ้อนรำอันอ่อนช้อยจากนักแสดงนับพันคนเลยทีเดียวนะคะพร้อมสัมผัสความงดงามของต้นเทียนและขบวนวัฒนธรรมสุดยิ่งใหญ่ค่ะชมการแสดงแสงสีเสียงที่ถ่ายทอดเรื่องราวความศรัทธาผ่านศิลปะวัฒนธรรมอย่างตระการตาเลยนะคะและยังได้ชมความงดงามของต้นเทียนพรรษาที่นำมาจัดแสดงท่ามกลางบรรยากาศที่เขาบอกว่าคลาสสิกของเมืองเก่าของอุบลราชธานีนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่สะดวกเดินทางในช่วงวันหยุดยาวท่านสามารถที่จะชมความงดงามของต้นเทียนพรรษาที่จัดแสดงได้นะคะในตลอดครึ่งเดือนหลังก็ได้อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าจัดไปยาวๆเลยนะคะ1เดือนเลยไปจนถึงวันที่17สิงหาคม2569นี้นะคะและในส่วนช่วงวันที่29และวันที่30กรกฎาคม2569ทั้งกลางวันและกลางคืนถือว่าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางมาร่วมงานได้นะคะแล้วก็มีการแนะนำด้วยว่าให้วางแผนในเรื่องของการจองที่พักและเผื่อเวลาการเดินทางล่วงหน้านะคะเนื่องจากว่ามีการปิดเส้นทางจราจรบางพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดขบวนแห่ในช่วงของวันที่29และวันที่30กรกฎาคมนี้ละค่ะในช่วงวันหยุดยาวช่วงเข้าพรรษานี้นะคะก็เชิญชวนครอบครัวชวนเพื่อนก็ได้ออกไปเดินทางสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งความศรัทธาชมความงดงามของต้นเทียนพรรษาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบรรยากาศแห่งความประทับใจนะคะของประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะแต่ว่าเน้นย้ำขอให้วางแผนการเดินทางด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการจองที่พักแล้วก็เส้นทางการเดินทางไว้ด้วยเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางกันไปเป็นจำนวนมากเลยนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ากใกล้หมดแล้วนะคะจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวงานเกษตรไทย2026มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงค่ะณสวนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะบริเวณหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะระหว่างนี้จนถึงวันที่26กรกฎาคม2569นะคะพบกับมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรทั่วประเทศค่ะพร้อมกับกิจกรรมเรียกได้ว่าจัดเต็มตลอดทั้ง9วันที่ได้จัดงานเลยนะคะทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรค่ะแล้วก็มีโดรนการเกษตรด้วยนะคะเวทีเสวนาวิชาการการประกวดอาหารพื้นถิ่นการประกวดมิสควีนเกษตรไทยค่ะการแสดงศิลปวัฒนธรรมนะคะการถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็มีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันเลยนะคะตลอดของการจัดงานก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเขาจะมีพิธีเปิดนะคะในวันที่20กรกฎาคม2569นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานกันด้วยนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวนะคะได้พบกับมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรทั่วประเทศนะคะระหว่างวันที่18ถึง26กรกฎาคม2569วันนี้ลาไปแล้วนะคะขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ10 นาฬิกาเศษจนถึงเวลา 11 นาฬิกาทางสวทเชียงใหม่สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยในตลาดญี่ปุ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยในตลาดญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูง
6: นางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยณห้างอีออนสาขานาริตะประเทศญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดสินค้าไทยพร้อมรับฟังสถานการณ์การจำหน่ายในตลาดญี่ปุ่นพบว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากโดยเฉพาะทุเรียนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งผลไม้ไทยอื่นๆเช่นมังคุดส้มโออาหารและขนมไทยสะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการขยายตลาดระดับพรีเมียมในญี่ปุ่นโอกาสนี้นางสุภจียังได้หารือกับนางพิมพ์ใจมัตสึโมโตะที่ปรึกษากิติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศและนายโนบุโอะฮิราฮามะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมของญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากญี่ปุ่นมีความต้องการนำเข้ากล้วยสดประมาณ1ล้านตันต่อปีโดยกว่า80%เป็นการนำเข้าจากประเทศในอาเซียนซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและขยายการส่งออกกล้วยหอมคุณภาพสู่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ประกันสังคมเร่งช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่
7: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ส่งผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมประสานนายจ้างสถานพยาบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิ

0: ประโยชน์และเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดพบว่ามีผู้เสียชีวิต22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน8รายผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน4รายผู้ประกันตนมาตรา38จำนวน1รายและเคยเป็นผู้ประกันตน7รายโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างสัญชาติลาว2รายซึ่งเสียชีวิตจากการทำงานทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีรวมทั้งเงินบำเหน็จชราภาพตามสิทธิ์และพร้อมประสานสถานพยาบาลดูแลผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทัพแคนาดาเตรียมอพยพประชาชนที่อยู่ห่างไกลในรัฐออนแทริโอหลังสถานการณ์ไฟป่ายังคงทวีความรุนแรงนางเอลีนอร์โอเชฟสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของแคนาดาเปิดเผยว่ากองทัพแคนาดาเตรียมส่งเครื่องบินไปอพยพประชาชนราว600คนออกจากพื้นที่ฟอร์ทโฮปทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทริโอซึ่งกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของแคนาดารายงานว่าพบไฟป่า955จุดทั่วประเทศด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าการจัดการด้านป่าไม้ที่ไร้ประสิทธิภาพของแคนาดาเป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่าและหมอกควันแผ่ปกคลุมสหรัฐพร้อมขู่จะเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

0: ท่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญพบกับรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพที่คลื่น AM 639วันอาทิตย์ในช่วงเวลา 9:00 นถึง 10:00 นคลื่น FM 93.25 MHz วันอาทิตย์ที่ช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นและคลื่น 98 MHz วันเสาร์และอาทิตย์ช่วงเวลา 14:00 นถึง 15:00 น

ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบาดไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมธัชจำศรีโรตีคนเดิมครับเรามาพร้อมกับเรื่องของสาระความรู้ด้านสุขภาพนะครับอยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่น่าสนใจนะครับอย่างเรื่องของการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ช่วงสูงวัยโดยเฉพาะเรื่องการวางแผนค่ารักษาพยาบาลตลอดชีพคุณผู้ฟังต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเงินทองเนาะเศรษฐกิจมันก็แย่ลงคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็ยิ่งคนเราเนี่ยยิ่งแก่ตัวไปคนเราก็จะต้องมีโรคมีการเจ็บป่วยออดๆแอดพอเราก้าวเข้าสู่เลข3เลข4เนี่ยอย่างเลข3เนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วเลยแต่ก่อนนอนดึกได้เนาะตอนเป็นวัยรุ่นก็นอนดึกได้แต่ตอนเนี้ยพอเราเลือกที่จะนอนประมาณ5ชั่วโมงเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังรู้ไหมร่างกายเกิดอะไรขึ้นร่างกายเป็นผื่นเพราะนอนน้อยบางคนแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราสูงวัยไปครับเราก็จะยิ่งต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มมากยิ่งขึ้นและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเตรียมเรื่องของการเงินไม่พอรับรองได้เลยว่าเดือดร้อนอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพอก้าวเข้าสู่สูงวัยแล้วนะเอาตั้งแต่40เนี่ย30 40เนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่สูงวัยแต่ก็ควรที่จะมีการบริหารจัดการเงินให้ดีเตรียมเงินให้พร้อมพอเวลาเข้าสู่ช่วงสูงวัยแล้วเนี่ยเวลามันเป็นโรคอะไรเนี่ยเราจะได้ไม่เดือดร้อนมากนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ยังเจอทั้งเรื่องของโรคระบาดเรื่องภัยธรรมชาติต่างๆนะเพราะฉะนั้นตอนนี้การวางแผนสุขภาพมันจะไม่ใช่แค่การออกกำลังกายหรือว่ากินอาหารดีๆอย่างเดียวแล้วแต่มันคือการที่เราเองเนี่ยจะต้องสร้างระบบนิเวศของความปลอดภัยระบบนิเวศของความปลอดภัยก็คือเราเองเนี่ยจะต้องมีความพร้อมเมื่อเข้าสู่สูงวัยแล้วเนี่ยเวลาที่เราเจอโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเราก็จะต้องมีเงินทุนที่เพียงพอนะฮะรวมไปถึงการเตรียมตัวการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขครับคุณผู้ฟังเขาบอกชัดเจนเลยว่าการที่เราเนี่ยเตรียมความพร้อมเข้าสู่ช่วงสูงวัยล่วงหน้าเนี่ยมันจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตรวมถึงภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางมีใครบ้างก็คือผู้สูงวัยนั่นแหละแล้วก็อาจจะมีพวกผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆ NCDs ต่างๆนั่นเองนะครับเขาบอกว่ามันจะช่วยถ้าเกิดว่าคนกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางเนาะถ้าเกิดมีการเตรียมความพร้อมมาล่วงหน้าเนี่ยมันจะลดอัตราการเสียชีวิตได้กว่าร้อยละ60เลยครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนดีเนี่ยเราก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการที่เราจะวางแผนด้านสุขภาพที่ดีเนี่ยมันควรที่จะมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องแรกครับคุณผู้ฟังคือเรื่องของการวางแผนทางการเงินครับเพื่อค่ารักษาพยาบาลตลอดชีพการวางแผนการเงินเพื่อค่ารักษาพยาบาลตลอดชีพหรือว่าLifetime Health Financial Planning เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครดูข้อมูลนะถ้าใครไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรทองหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ารักษาพยาบาลครับมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเฉลี่ย 5-10% ต่อปีครับเพราะฉะนั้นการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มาพร้อมกับโรคที่มากยิ่งขึ้นและยิ่งไปเจอกับเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นถ้าไม่เตรียมความพร้อมเดือดร้อนอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนแล้วก็กลยุทธ์กันว่าเรื่องของการวางแผนเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพตลอดชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกครับคุณผู้ฟังอยากจะให้เราเนี่ยประเมินเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะฮะอย่างแรกนะประเมินค่าใช้จ่ายเช็คสิทธิ์ของตัวเองด้วยสำรวจสวัสดิการที่ท่านมีเช็คสิทธิ์ประกันสังคมให้เรียบร้อยท่านเป็น
ข้าราชการบำนาญไหมถ้าเป็นก็เช็คสิทธิ์ว่าข้าราชการบำนาญในปี69เนี่ยจะได้รับการช่วยเหลืออะไรอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงเรื่องของประกันกลุ่มของบริษัทก่อนจะทำประกันสุขภาพเช็คดูให้ดีว่ามันครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อท่านเช็คเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะรู้แล้วว่าโอเคอันไหนที่ท่านดำเนินการแล้วอันไหนที่ควรที่จะเร่งดำเนินการนะครับอย่างเช่นประกันบางอย่างเนาะที่ท่านทำประกันสุขภาพมาบางทีท่านอาจจะโดนสับขาหลอกเรื่องของประกันสุขภาพนะบริษัท A บอกว่าเนี่ยท่านทำประกันเนี้ยมันจะครอบคลุมช่วงเข้าสู่ช่วงสูงวัยเข้าสู่ช่วง60ปีแต่พออยู่ในวัย60ปีแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้อยู่ในการครอบคลุมอย่างเงี้ยหรือว่าครอบคลุมโรคบางอย่างอย่างเช่นอาจจะครอบคลุมโรคที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นทั้งที่ท่านเองก็กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัยนะฮะแต่พอเราไปทำประกันกับบริษัท A แล้วปรากฏว่าพอท่านป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุกับที่เกี่ยวข้องกับสูงวัยเนี่ยปรากฏว่าประกันนั้นไม่ครอบคลุมโรคต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นพวกการดูแลรักษาเข่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเช็คดูให้ดีเช็คสิทธิ์สวัสดิการที่ท่านมีประกันสังคมสิทธิ์ข้าราชการดูประกันสุขภาพให้ดีว่าประกันสุขภาพเนี่ยมันครอบคลุมขนาดไหนนะครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังคาดการเรื่องของค่าใช้จ่ายในอนาคตไว้ด้วยนะครับเรียกว่าต้องเตรียมเงินก้อนใหญ่สำหรับโรคร้ายแรงซึ่งอาจจะสูงถึงหลักล้านในอีก 5-10 ปีข้างหน้าคุณผู้ฟังเรื่องนี้อยากจะเน้นย้ำกันกลุ่มผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าขายของดีมากวันหนึ่งได้เงิน 2,000-3,000 ต่อวันนะฮะแล้วพอได้เงินมาเนี่ยบางคนนะคุณผู้ฟังก็คือเอาตังค์ไปเที่ยวเอาตังค์ไปกินจนหมดนะคุณผู้ฟังโดยที่ไม่มีการเก็บตังค์เอาไว้เผื่อกรณีที่เราเนี่ยเจ็บล้มป่วยขึ้นมานะฮะอันนี้ทำให้คนพลาดหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคุณผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านหาเงินมาได้แล้วนะครับโดยเฉพาะใครที่ไม่ได้เป็นข้าราชการนะอย่างข้าราชการเขามีสิทธิ์สวัสดิการของข้าราชการอยู่แล้วนะฮะแล้วก็แลกกับการที่เงินเดือนเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะแต่ว่าภาคผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้านะครับก็อย่าลืมเวลาที่เราหาเงินมาได้อย่าเอาไปเที่ยวสมดควรที่จะคาดการค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยหลักล้านแน่นอนคุณผู้ฟังนะฮะเสร็จแล้วพอเราคาดการแล้วเราก็ต้องมีเงินออมนะครับคำนวณเงินออมที่เราจะต้องใช้ก็คือนำค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงเอาค่าใช้จ่ายชัวร์ๆอย่างเช่น เราเนี่ยได้เงินมา 10,000 นะฮะจากการเป็นลูกจ้างพอได้เงินมา 10,000 เสร็จปุ๊บเราก็ต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งแล้วสัก 10% 15% เอาเป็นเงินออมอันเนี้ยจะช่วยได้เยอะเลยนะครับต้องควรที่จะเริ่มออมตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นแล้วด้วยซ้ำนะครับต่อมาก็คือการใช้เครื่องมือประกันสุขภาพโอนความเสี่ยงเครื่องมือประกันสุขภาพเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากครับในการจัดการความไม่แน่นอนของค่ารักษาพยาบาลนะทีนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าประกันสุขภาพมันมีประกันสุขภาพแบบไหนบ้างมีประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายเอาช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีที่เจ็บป่วยหนักหรือว่าต้องนอนโรงพยาบาลประกันประเภทที่2ประกันโรคร้ายแรงนะครับก็จะเป็นการมอบเงินก้อนเมื่อตรวจเจอใช้เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษหรือว่าชดเชยรายได้ที่หายไปครับ3ก็คือประกันชีวิตแบบบำนาญหรือว่าประกันสุขภาพระยะยาวอันนี้จะเน้นความคุ้มครองที่ต่อเนื่องจนถึงวัยเกษียณเลยอันนี้ท่านก็ต้องมาเลือกดูแล้วว่าท่านเนี่ยสะดวกประกันประเภทไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าดูเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยอย่างเช่นสมมติของผมเนี่ยอาชีพนักข่าวเนาะอาชีพนักข่าวเนี่ยเราก็ต้องเดินทางไปไหนต่อไหนเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้อย่างเงี้ยครับประกันที่ผมจะเลือกก็จะเป็นประกันพวกประกันอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องใช้ต้องเดินทางบกบ่อยเดินทางรถเนี่ยบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเราก็จะอาศัยลงประกันสุขภาพเรื่องของการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนั่นเอง
นะครับหรือว่าจะเป็นพวกโรคร้ายแรงใครที่ใช้ชีวิตเสี่ยงๆนะอย่างเช่นบางคนต้องทำงานตากแดดนะครับต้องทำงานตากแดดแล้วก็อยู่ในกลุ่มของแรงงานซึ่งกลุ่มแรงงานก็สูบบุหรี่กันค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าท่านจะไม่สูบท่านก็อาจจะต้องพิจารณาพวกโรคร้ายแรงประกันโรคร้ายแรงนะครับเพราะว่าบางทีท่านอาจจะได้รับบุหรี่มือสองอย่างเงี้ยควันบุหรี่มือสองจนมันสะสมในร่างกายและยิ่งเจอสภาพงานก่อสร้างที่ต้องเจอทั้งฝุ่นทั้งควันทั้งแดดมันมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งสูงมากเพราะฉะนั้นประกันที่ควรจะทำก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าควรที่จะเป็นประกันร้ายแรงหรือไม่พวกป้องกันมะเร็งผิวหนังป้องกันมะเร็งปอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือท่านต้องรู้แล้วว่าท่านใช้ชีวิตประเภทไหนใช้ชีวิตประมาณไหนแล้วจะมีการทำประกันแบบไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดนั่นเองนะครับ3ก็คือเรื่องของการสร้างกองทุนสุขภาพส่วนตัวหรือว่าสร้างเงินออมนั่นเองนะครับก็คือท่านเนี่ยจะต้องมีเงินออมส่วนตัวเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือว่าค่าใช้จ่ายที่ประกันเนี่ยไม่ครอบคลุมอาจจะมีการตั้งเงินออมแบบแยกบัญชีก็คือตั้งกองทุนสุขภาพแยกจากเงินออมฉุกเฉินทั่วไปนะครับหรือว่า2ก็คือนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพื่อให้เงินเนี่ยเติบโตชนะเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลครับคุณผู้ฟังอันนี้แวะมาให้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะซึ่งผมเองเนี่ยก็เคยฟังพวกบรรดามันนี่โค้ดต่างๆนะฮะคุณพออย่างเงี้ยครับหลายๆท่านเลยนะหลายท่านก็พูดตรงกันเลยว่าในสภาวะแบบเนี้ยเราควรที่จะมีเงินออมติดตัวไว้แล้วก็แบ่งเงินออมไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงต่ำนะขึ้นอยู่กับความพร้อมในตัวของท่านด้วยนะฮะยิ่งได้เงินเยอะยิ่งมีโอกาสเสี่ยงนะคุณผู้ฟังเรื่องของการลงทุนศึกษาดูให้ดีนะทีนี้บรรดามันนี่โค้ดเขาก็แนะนำกันเข้ามาว่าในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองค่าครองชีพแพงขึ้นควรที่จะมีเงินออมแล้วก็แบ่งเงินไปลงทุนนะครับซึ่งการลงทุนอย่างที่บอกคือเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเงินมันจะได้เติบโตแล้วพวกบรรดามันนี่โค้ดเขาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บเงินสดไว้ในตัวมูลค่าเงินสดมันจะลดลงในทุกๆวันแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเงินไปลงทุนในจุดที่มันถูกต้องในจุดที่มันถูกต้องความเสี่ยงต่ำที่แน่ๆก็คือก่อนจะลงทุนก็ต้องศึกษาถ้าศึกษาให้ดีมูลค่าเงินมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับอัตราเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่มันสูงขึ้นสังเกตดูง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังแต่ก่อนเนี่ยโจ๊กให้หลังประมาณสัก20กว่าปีแล้วกันโจ๊กที่ผมกินเนี่ยราคา10บาทพิเศษ15บาทตอนนี้เป็นยังไงฮะ30นี่ยังถือว่าถูกแล้วมี30 35แล้วหลังจากนี้ก็คาดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเรื่องของราคาค่าของชีพเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้พิจารณาดูให้ดีนะเรื่องของการออมเงินออมเงินกับธนาคารนะมีกินดอกเบี้ยได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะออมเงินสหกรณ์นะใครที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นข้าราชการก็ต้องดูด้วยว่าออมเงินสหกรณ์เนี่ยจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนอันนี้ก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าก็ขอให้ศึกษาดูให้ดีก่อนนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะลงทุนในอะไรก็แล้วแต่หลายคนมักจะชื่นชอบในการลงทุนแบบเทรดก็คือแบบเล่นพอหุ้นซื้อในราคาหุ้นต่ำแล้วรีบขายเทขายในราคาที่หุ้นสูงอันนี้ก็ต้องเช็คดูให้ดีนะฮะมีโอกาสขาดทุนมันก็มีอยู่นะอันนี้เรื่องของการลงทุนคุณผู้ฟังต่อไปเรื่องของการวางแผนสุขภาพนะครับก็อย่างแรกเลยคลาสสิกที่สุดก็คือตรวจสุขภาพประจำปีครับเพื่อตรวจหาโรคตั้งแต่ระยะแรกซึ่งมันจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำเลยตอนนี้ด้วยความที่สภาพอากาศมันแย่มากเลยแนะนำให้คุณผู้ฟังตรวจมะเร็งเพิ่มเติมด้วยคุณผู้หญิงอย่าพลาดเรื่องของตรวจมะเร็งเต้านมนะครับยิ่งก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัยแล้วเนี่ยยิ่งต้องรีบตรวจเลยนะครับ
นอกจากนี้นอกจากตรวจสุขภาพประจำปีแล้วการดูแลเรื่องของอาหารการออกกำลังกายอันนี้ก็สำคัญมันจะได้ลดโอกาสการเกิดโรคเรื้อรังนะฮะอย่างเช่นพวกเบาหวานความดันอ่ะพวกเนี้ยสองโรคเนี้ยค่าใช้จ่ายระยะยาวสูงมากคุณผู้ฟังโรคไตด้วยอ่ะไปอีกโรคหนึ่งนะเบาหวานความดันโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องของการกินให้ดีนะครับแล้วก็หมั่นออกกำลังกายเรื่อยๆนะครับใครเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยระวังผังผืดที่บริเวณไหล่ด้วยนะครับก็ควรที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ขยับสักนิดหนึ่งนะเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันอ่อนล้าเกินไปนะครับต่อมานอกจากเรื่องของการวางแผนสุขภาพแล้วก็การตรวจสุขภาพประจำปีแล้วนะฮะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเลยก็คือจะต้องมีการทบทวนกรมธรรม์สุขภาพให้มันสอดคล้องกับอายุแล้วก็สวัสดิการที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเช่นในช่วงวัยรุ่นโอ้ในช่วงวัยทำงานต้องเดินทางบ่อยอ่ะทำประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุแต่พอก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัยแล้วเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยควรที่จะเปลี่ยนเป็นประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุหรือไม่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากสรุปนะครับการวางแผนที่สมดุลก็คือการทำประกันสุขภาพเพื่อโอนความเสี่ยงก้อนใหญ่ควบคู่กับการออมเงินก้อนเพื่อใช้ดูแลตัวเองในยามเกษียณแบ่งเงินไว้สักนิดหนึ่งได้เงินมา 100% แบ่งเงินสัก 10% 15% เนี่ยเอาไว้เป็นเงินออมไว้เป็นค่ารักษาสุขภาพนะครับส่วนเงินที่เหลืออาจจะเป็นเรื่องของเงินที่จะต้องเอามาจับจ่ายใช้สอยนั่นเองนะครับก็อย่าลืมที่จะมีเงินออมเอาไว้จะดีที่สุดนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของความคิดที่ว่าเวลาเรามีเงินก้อนหนึ่งแล้วเนี่ยหลายคนมีความคิดว่าเออเราจะเก็บเงินไว้รักษาตัวเองดีหรือว่าเราจะเจียดเงินไปซื้อประกันสุขภาพดีอันไหนดีอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งครับ

าต่อกันในช่วงสุดท้ายของรายการบ้านไม่รู้โรยนะครับกับเรื่องของการเก็บเงินไว้ใช้รักษาตัวเองหรือว่าเราเนี่ยจะเจียดเงินไปซื้อประกันสุขภาพแบบไหนดีกว่ากันเชื่อว่านี่น่าจะเป็นคำถามที่ใครหลายคนเนี่ยกำลังคิดอยู่เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัยนะฮะซึ่ง อันเนี้ยต้องบอกว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับคุณผู้ฟังอย่างเรื่องของการเก็บเงินไว้รักษาตัวเองนะครับกรณีเก็บเงินไว้เพื่อรักษาตัวเองข้อแรกที่ควรนึกถึงเลยก็คืองบประมาณที่ต้องการเก็บของแต่ละคนเนี่ยคือเท่าไหร่บางคน1ล้านบาทโอ้รู้สึกว่าเพียงพอบางคนควรที่จะต้องมี5ล้านบาทถึงจะเพียงพอหรือบางคน30ล้านบาทถึงจะอุ่นใจและเพียงพอต่อการรักษาที่ตัวเองต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นนางสาว A ต้องการที่จะเก็บเงินเอาไว้รักษาตัวเอง5ล้านบาทซึ่งปัจจุบันเนี่ยนางสาว A อายุ35ปีทยอยเก็บเงินจนได้ครบ5ล้านบาทพออายุ45ปีครับปรากฏว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันนางสาว A เนี่ยไปตรวจสุขภาพด้านไปเจอมะเร็งเต้านมระยะที่2มะเร็งเต้านมระยะที่2ต้องใช้ค่ารักษาอะไรบ้างรู้ไหมฮะอย่างค่าผ่าตัดเนี่ยเน็ตๆเนี่ย 200,000 บาทเคมีบำบัด 445,788 บาทโดยประมาณรังสี 200,000 บาท target therapy พวกใช้คีโมต่างๆใช้อะไรต่างๆเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 1,766,000 กว่าบาทรวมค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ 2,611,788 บาทนี่คือค่ารักษามะเร็งเต้านมคุณผู้ฟังหลังจากใช้ไปถ้านางสาว A ต้องการเติมเงินค่ารักษาพยาบาลให้ครบอีก5ล้านบาทนางสาว A ครับต้องทยอยเก็บเงินอีกครั้งซึ่งถ้าต่อมามันมีอาการซ้ำหรือว่าเป็นโรคร้ายแรงด้านอื่น5ล้านบาทที่เตรียมไว้ครับไม่เพียงพออย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้านางสาว A เนี่ยไม่มีการเตรียมเงินเอาไว้อาจจะต้องขายสินทรัพย์อื่นที่มีอยู่เพื่อมาดูแลรักษาตัวเองได้ในอนาคตครับถามว่าอ้าวแล้วข้อดีของการเก็บเงินไว้เพื่อรักษาตัวเองอ่ะมันคืออะไรล่ะอย่างแรกครับเราสามารถที่จะนำเงินที่ไม่ต้องใช้เนี่ยไปลงทุนก่อนเพื่อสร้างผลตอบแทนแล้วเอาผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมาออมไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลในอนาคต2ก็คือกรณีที่ไม่ได้ใช้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเงินออมที่เก็บไว้อาจจะนำไปใช้เพื่อการเกษียณหรือว่าแผนการเงินอื่นๆในชีวิตได้นะครับ3ก็คือประกันสุขภาพบางแบบอาจจะไม่ได้ครอบคลุมการรักษาทั้งหมดเช่นการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกทันตกรรมหรือว่าการรักษาแพทย์ทางเลือกนั่นเองแต่อย่าลืมว่าการเก็บรักษาเงินไว้กับการเก็บเงินไว้เพื่อรักษาตัวเองเนี่ยมันก็มีข้อเสียครับถ้ามันมีค่ารักษาพยาบาลมันก็จะต้องมีการเริ่มเก็บเงินใหม่อีกครั้งอย่างที่ยกตัวอย่างนางสาว A นั่นแหละครับซึ่งสุขภาพและระยะเวลาก็จะมีผลต่อการเก็บเงินด้วยถ้าขณะนั้นสุขภาพไม่เอื้ออำนวยในการหารายได้ก็จะต้องจำกัดการรักษาเท่าที่มีความสามารถที่จะจ่ายได้ในเวลานั้นนะครับถ้ามีการเจ็บป่วยในช่วงใกล้เกษียณอายุก็ต้องเริ่มเก็บเงินใหม่ต้องใช้เงินเก็บเป็นจำนวนมากเลยเพื่อให้ทันกับการเก็บเงินที่ระยะเวลาการเก็บเงินที่มันน้อยลงเพราะแก่ตัวแล้วเนาะคุณผู้ฟัง2ข้อเสียก็คือไม่สามารถคาดการจำนวนเงินสูงสุดที่จะต้องเก็บออมได้เพราะไม่สามารถกำหนดจำนวนครั้งที่ต้องรักษาและค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่จะต้องใช้ต่อการรักษา1โรคครับ3หากไม่สามารถออมเงินใหม่ได้ทันทางเลือกถัดไปก็คือจะต้องดึงเงินสินทรัพย์ทางการเงินอื่นมาใช้อาจจะต้องขายของกระทันหันขายรถเอ่ยขายอะไรเอ่ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันก็เวลาที่เราขายของออกไปกระทันหันเนี่ยรีบขายเราก็อาจจะได้ของที่ไม่สมเหตุกับไม่สมแบบราคาคุณผู้ฟังเพราะเราต้องรีบใช้เงินนะครับคุณผู้ฟังอันนี้คือเรื่องของการเก็บเงินไว้เพื่อรักษาตัวเองทีนี้มาดูการซื้อประกันสุขภาพกันบ้างปัจจุบันเรื่องของสัญญาประกันสุขภาพมันมีหลายแบบครับทั้งแบบรักษาพยาบาลต่อการรักษาตัว1ครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีหรือค่ารักษาพยาบาลแบบวงเงินเหมาจ่ายต่อปีเริ่มต้นตั้งแต่ 200,000 บาทจนถึง 120,000 ล้านบาทต่อปีการเลือกแผนไหนเนี่ย
แผนในก็ตามเนี่ยมันก็อยู่ที่การวางแผนของเราด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องไปดูด้วยว่าการแผนการรักษาของโรงพยาบาลเนี่ยมันมีค่ารักษาอยู่ในระดับไหนความสามารถในการชำระเบี้ยต่อปีแล้วก็จำนวนปีที่ต้องการได้รับความคุ้มครองในปัจจุบันเนี่ยคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหลักๆ ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ99ปีนะครับตัวอย่างเช่นนางสาว A พูดไปแล้วคราวนี้นางสาว B บ้างนางสาว B อายุ35ปีมีความต้องการที่จะทำประกันสุขภาพปัจจุบันเนี่ยก็คืออายุ35ปีอยากจะทำไปจนถึงอายุ99ปีนะครับค่าเบี้ยประกันรวมทั้งสัญญาก็คือ7,658,800บาทถ้าเกิดเหตุต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลตามตัวอย่างข้างต้นเนี่ยก็จะครอบคลุมวงเงินรักษาและในปีต่อไปวงเงินก็จะกลับมาเต็มใหม่อีกที่5ล้านบาทเสมอทุกๆปีนะครับทำให้วางแผนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลได้นั่นเองนะครับซึ่งจากตัวอย่างถ้านางสาว B เนี่ยทำประกันสุขภาพวงเงิน5ล้านบาทต่อปีนะแล้วถ้านางสาว B ไปพบมะเร็งเต้านมระยะที่2ก็จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าผ่าตัดค่าเคมีบำบัดค่ารักษีรักษาเนี่ยรวมๆก็จะอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าบาทนั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าเราทำประกันสุขภาพวงเงิน5ล้านบาทต่อปีค่าใช้จ่ายก็ยังอยู่ในวงเงินการรักษาเพราะฉะนั้นข้อดีของการซื้อประกันสุขภาพครับอย่างแรกครับสามารถทำให้เราเนี่ยวางแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละปีได้รู้จำนวนเงินที่จ่ายได้แน่นอนนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉินของครอบครัวก็ได้นะครับมีความสบายใจแล้วก็อุ่นใจในการรักษาแล้วก็ได้รับการรักษาที่รวดเร็วทันท่วงทีมีทางเลือกในการรักษาและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้นะครับแต่ข้อเสียนะครับก็คืออาจจะเสียโอกาสในการนำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนผู้ทำประกันสุขภาพต้องแข็งแรงดีถ้ามีโรคประจำตัวอาจจะถูกเว้นโรคที่เป็นมาก่อนทำประกันปฏิเสธการรับประกันหรือว่าเลื่อนการทำประกันก็คือประกันหัวหมอนั่นแหละคุณผู้ฟัง3ก็คืออายุผู้ทำประกันมีผลต่อเบี้ยประกันและแบบประกันสุขภาพเช่นถ้าเริ่มทำประกันตั้งแต่อายุน้อยจะวางแผนประกันสุขภาพได้หลากหลายกว่าผู้ที่เริ่มมาทำประกันสุขภาพตอนอายุมากแล้วอันเนี้ยกาดจะมีการจำกัดแผนแล้วก็แบบประกันที่สามารถทำได้นะครับ4ก็คือการทำประกันสุขภาพเนี่ยจะมีระยะเวลาในการรอคอยหลังจากกรมธรรม์อนุมัติไม่สามารถใช้ได้ทันทีเหมือนประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองทันทีตั้งแต่กรมธรรม์อนุมัตินะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเก็บเงินไว้รักษาตัวเองกับการเก็บเงินไว้ซื้อสุขประกันสุขภาพเนี่ยมันก็มีข้อดีและข้อเสียค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามการวางแผนประกันสุขภาพเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการวางแผนทางการเงินจะทำให้เรารู้ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็วางแผนในการเก็บเงินได้นะครับการจัดสรรเงินเพื่อแผนประกันสุขภาพก็ควรอยู่ในงบประมาณที่เหมาะสมเพียงพอต่อการรักษาในแบบที่เราต้องการและคำนึงถึงเบี้ยประกันที่อาจจะมีการปรับเพิ่มตามอายุด้วยซึ่งแผนการเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวางแผนได้ดีเราก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะทำให้เราเนี่ยได้รู้ข้อมูลไปไม่มากก็หน่อยนะครับเรามีเพิ่มเติมยังมีเวลาอีกสัก4นาทีนะครับเชื่อว่าในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจเนี่ยมันฝืดเคืองหลายคนก็อาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะล่าสุดกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับแนะนำให้พวกเราเนี่ยทำสติบำบัดสติบำบัดก็คือ เราเองเนี่ยจะต้องฝึกจิตให้ดีนะครับอย่างเช่นเรารับรู้ปัจจุบันจดจ่อกับสิ่งที่มันเกิดตรงหน้าอย่าเพิ่งไปฟุ้งซ่านกับเรื่องของอดีตแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของอนาคตมากนักมุ่งแก้ไขปัญหาที่ปัจจุบันให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ เรื่องของอารมณ์คิดลบเชื่อว่าคนทุกคนมีเสียงในหัวเวลาเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักความคิดของตัวเองเวลาที่เราเห็นว่าตัวเองคิดลบเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องปล่อยวางนะบางทีทำการที่เราคิดลบเนี่ยอาจจะทำให้เรามองเห็นหนทางแก้ปัญหาแค่ทางเดียวนะครับหรือว่าจะใช้โปรแกรมบำบัดก็ได้อย่างเช่นMBSR การฝึกสมาธิเดินจงกรมโยคะการสแกนร่างกายเชื่อมโยงร่างกายและจิตใจเนี่ยก็ช่วยได้แล้วก็อย่าลืมที่จะรู้ลมหายใจขณะทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการกินการเดินการทำงานเพื่อให้จิตใจสงบและปล่อยวางนั่นเองอันนี้คือเรื่องที่
อยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยฝึกทำกันทำให้สมองสงบปล่อยวางก่อนเนาะอย่างแรกปล่อยวางเสร็จทำสมาธิอันนี้มันจะช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายได้เป็นอย่างมากเลยนะครับมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการบานไม่รู้โรยนะช่วงนี้นะในเรื่องของความเครียดอยากจะแนะนำ4สมุนไพรที่หาได้ง่ายเลยและช่วยลดความเครียดได้ดีอย่างแรกนะคุณผู้ฟังขมิ้นชันโอ้ช่วยได้เยอะเลยนะเอาไปสกัดเอาไปกินชาขมิ้นชันก็ได้หรือว่าทำเป็นกับข้าวกินก็ได้2คือใบบัวโบกอันนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับบรรเทาอาการโรควิตกกังวลได้ด้วยแล้วก็น้ำมันรำข้าวหรือว่าจมูกข้าวอันนี้จะทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีฤทธิ์ผ่อนคลายช่วยให้นอนหลับง่ายมากขึ้นด้วยนั่นเองฟักทองช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้นะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องหมั่นออกกำลังกายด้วยนั่นเองนะครับก็จะทำให้สุขภาพทั้งกายและใจของเราแข็งแรงนั่นเองครับและนี่ก็คือรายการบานไม่รู้โรยที่เรานำเรื่องราวข่าวสารด้านสุขภาพมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: านขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเฉิงตูณสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์กระทรวงการคลังเน้นย้ำผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ต้องยืนยันตัวตนทุกรายส่วนผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายบูกาโยซาก้าทำแฮตทริกช่วยให้อังกฤษชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ฟุตบอลโลก2026มาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดรัชสมัยกว่า70ปีพระราชกรณียกิจของพระองค์สะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้เมื่อปี2535รัฐบาลจึงได้จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นที่กว่า 6,500 ไร่ท่ามกลางพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ของภาคเหนือเมื่อการจัดสร้างแล้วเสร็จในปี2537ได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตให้อัญเชิญพระนามเป็นชื่อสวนว่าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นับแต่นั้นเป็นต้นมาสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ได้ทำหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และเผยแพร่คุณค่าพันธุ์พฤกษชาติไทยให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งมุ่งมั่นในการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรอยู่ร่วมกับป่าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงเป็นต้นแบบของการพัฒนาเกษตรควบคู่การอนุรักษ์ที่ไม่เพียงสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ประชาชนแต่ยังรักษาทรัพยากรธรรมชาติและมรดกพันธุ์พืชไทยเพื่อคนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมใจกันปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินและสรรพชีวิตให้คงอยู่อย่างยั่งยืนคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากสิทธิ์รายงาน
0: ประชาชนจากทุกภูมิภาคเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ามากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา

0: เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนายถนอมศักดิ์พิสมัยประชาชนจากจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่าเดินทางมาถวายสักการะพระศพเป็นครั้งแรกด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและโครงการกำลังใจที่ให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ก้าวพลาดและผู้ได้โอกาสในสังคม
1: ครั้งแรกครับครั้งแรกก็ที่ประทับใจคือท่านก็ได้สร้างคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะก็รู้สึกประทับใจมากก็เป็นชื่อผู้ต้องขังนะที่พยายามยากครับทั้งสองโครงการนะครับ
0: เช่นเดียวกับนางสมบัติภัยจิตชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้เล่าถึงความประทับใจในพระจริยวัตรและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ว่าพระองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านทั้งด้านการกีฬาด้านกฎหมายด้านดนตรีและทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ได้โอกาสซึ่งในวันนี้จึงถือโอกาสร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อถวายเป็นพระกุศลอีกด้วย
2: ประทับใจดูท่านก็ท่านสุดเล็กท่านก็ลงเพียงนู้นลงนี้แต่ท่านก็เรียนเก่งมาล่ะท่านก็ขี่ม้ามั่งวิ่งมั่งขี่จักรยานเลยนะก็ดูโครงการของท่านนะท่านก็เสด็จไปโครงการท่านเยอะแยะดูแล้วประทับใจแล้วก็ช่วยเรื่อยมาพวกที่ราชทัณฑ์จะถึงละเพื่อนพึ่งพาฉันจะนำท้องนำท่วมแล้วก็ไปช่วยเรื่อยมา
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาซึ่งจุดคัดกรองจะปิดเวลา20นาฬิกาชวนันมาลีรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเฉิงตูณ นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์
4: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะเดินทางเยือนศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายกู่หยวนผู้อำนวยการศูนย์ให้การต้อนรับพร้อมเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงแพนด้ายักษ์และศูนย์อนุบาลลูกแพนด้ารับฟังการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์การวิจัยชีววิทยาสุขภาพสัตว์การขยายพันธุ์และการเตรียมความพร้อมด้านการอนุรักษ์รอบถิ่นกำเนิดของศูนย์ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำของโลกด้านการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ภายหลังการเยี่ยมชมนายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมยกย่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่อาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นฐานโดยเห็นว่าประเทศไทยและจีนสามารถต่อยอดความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันได้ทางนี้ผู้อำนวยการศูนย์ได้มอบตุ๊กตาหมีแพนด้าเป็นที่ระลึกแก่นายกรัฐมนตรีต่อมานายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางเยือนศาลเจ้าสามก๊กโบราณสถานสำคัญของนครเฉิงตูเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนโดยรับฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าเล่าปี่และขงเบ้งพร้อมเยี่ยมชมวิหารเล่าปี่วิหารขงเบ้งแนวระเบียงแม่ทัพฝ่ายบุญและฝ่ายบู๊ตลอดจนศิลาจารึกและโบราณวัตถุล้ำค่าซึ่งสะท้อนคุณค่าด้านภูมิปัญญาคุณธรรมความซื่อสัตย์และภาวะผู้นำอันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
3: ขณะที่สื่อมวลชนเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนชื่นชมการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนในระดับประชาชนควบคู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนอกจากการรายงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วสื่อท้องถิ่นของจีนยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งสะท้อนความเป็นมิตรและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศสื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่ได้รายงานภารกิจของนายกรัฐมนตรีในเวทีการลงทุนและเศรษฐกิจจีนไทยประจำปี2569โดยเลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่า เยโยติดต่อกัน4ครั้งแทนการเน้นประเด็นเศรษฐกิจหรือการลงทุนซึ่งเป็นคำให้กำลังใจที่ชาวจีนนิยมใช้ในความหมายว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าไปด้วยกันรวม4ประโยคได้แก่เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีโดยถ้อยคำดังกล่าวสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศรวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการที่สื่อท้องถิ่นของจีนเลือกหยิบยกถ้อยคำภาษาจีนสั้นๆของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นพาดหัวข่าวทั้งที่ภายในงานมีประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนจำนวนมากสะท้อนให้เห็นว่าสื่อจีนให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนและการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนควบคู่ไปกับความร่วมมือในระดับรัฐบาลและภาคธุรกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยี่ยมชมการจำหน่ายผลไม้และสินค้าไทยในตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดสินค้าไทยพบว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยณห้างอิออนสาขานาริตะประเทศญี่ปุ่นและได้รับรายงานว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากโดยเฉพาะทุเรียนไทยที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งผลไม้ไทยอื่นๆเช่นมังคุดและส้มโอตลอดจนอาหารและขนมไทยที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเลือกซื้อในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการขยายตลาดระดับพรีเมียมในญี่ปุ่นพร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังหารือร่วมกับนางพิมพ์ใจมัตสึโมโตะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศและนายโนบุโอชิราฮามะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมของญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากญี่ปุ่นมีความต้องการนำเข้ากล้วยสดประมาณ1ล้านตันต่อปีโดยกว่าร้อยละ80เป็นการนำเข้าจากประเทศในอาเซียนจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและขยายการส่งออกกล้วยหอมคุณภาพสู่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีกำหนดการนำผู้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางลงพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอมพบเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้เกิดการสั่งซื้อโดยมีเป้าหมายหลักในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดกล้วยหอมในประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลติดตามค่าครองชีพของประชาชนอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์ราคาพลังงานเริ่มผ่อนคลายลงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามราคาสินค้าจำเป็นและอาหารจานเดียวเพื่อให้การปรับราคาสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามค่าครองชีพของประชาชนอย่างใกล้ชิดแม้สถานการณ์ราคาพลังงานเริ่มผ่อนคลายลงโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามราคาสินค้าจำเป็นและอาหารจานเดียวเพื่อให้การปรับราคาสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับราคาที่ค้างอยู่บนต้นทุนเดิมล่าสุดกรมการค้าภายในได้เชิญผู้ผลิตผู้จำหน่ายและห้างค้าปลีกกว่า80รายหารือร่วมกันพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าจำเป็นในช่วงที่ประชาชนยังเผชิญภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะของใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสบู่แชมพูยาสีฟันน้ำตาลทรายปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและนมพร้อมดื่มขณะที่กระทรวงพาณิชย์รายงานว่าขณะนี้ต้นทุนบางส่วนเริ่มลดลงโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกและค่าขนส่งซึ่งลดจากระดับสูงสุดในช่วงวิกฤตประมาณ120อย่างไรก็ตามสินค้าบางส่วนยังเป็นสต็อกที่ผลิตในช่วงต้นทุนสูงจึงต้องติดตามการปรับราคาตามรอบต้นทุนอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการนางสาวรัชดากล่าวอีกว่ารัฐบาลดูแลประชาชนทั้งในด้านการควบคุมราคาสินค้าการประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตและห้างค้าปลีกการจัดโปรโมชั่นสินค้าจำเป็นและการใช้กลไกกฎหมายป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่อให้ประชาชนซื้อสินค้าและอาหารที่จำเป็นได้ในราคาที่เป็นธรรมนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: กระทรวงการคลังเน้นย้ำผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ต้องยืนยันตัวตนทุกรายส่วนผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้กระทรวงการคลังแจ้งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกรายยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนกรณีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน30วันนับตั้งแต่วันประกาศผลโดยจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่21กันยายน2569ทั้งนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ
6: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของโครงการจากสาเหตุเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาปราณบุรีและบางสะพานซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: ความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยประกันสังคมเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรม
7: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ส่งผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมประสานนายจ้างสถานพยาบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์และเรื่องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดพบว่ามีผู้เสียชีวิต22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน8รายผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน4รายผู้ประกันตนมาตรา38จำนวน1รายและเคยเป็นผู้ประกันตน7รายโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างสัญชาติลาว2รายซึ่งเสียชีวิตจากการทำงานทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีรวมทั้งเงินบำเหน็จชราภาพตามสิทธิ์และพร้อมประสานสถานพยาบาลดูแลผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมเข้มตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงกรุงเทพ
8: นายจุมพจน์วรรณชัตติผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์พร้อมเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการคุ้มครองประชาชนและปราบปรามการช่อโกงบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก1รายขณะนี้มีผู้เสียหายที่ครบกำหนดเดินทางแล้ว79คนสอบปากคำแล้ว78คนและผู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดเดินทาง115คนสอบปากคำแล้ว85คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า5ล้าน7แสนบาทด้านการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาแล้ว2รายพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทำหน้าที่บูรณาการการเยียวยาประสานการดำเนินคดีและสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในอนาคตปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิดบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
2: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางลงพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิดบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีและสืบสานพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนณตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้มีหลายส่วนโดยจุดประสงค์หลักคือการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ้านหมากแข้งเป็นอดีตพื้นที่สมรภูมิพระราชาที่ผ่านมากองทัพบกและหน่วยทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเช่นการพัฒนาถนนสันหลังมังกรซึ่งเป็นเส้นทางที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีความยาวกว่า17กิโลเมตรที่ใช้เดินทางจากบ้านนาสะอุ้งจังหวัดเพชรบูรณ์มายังบ้านหมากแข้งจังหวัดเลยรวมทั้งหน่วยทหารพัฒนาได้ช่วยเหลือจังหวัดเลยในการพัฒนาเส้นทางถนนเข้าสู่บ้านพื้นที่หมันขาวอำเภอด่านซ้ายซึ่งช่วยแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ดียิ่งขึ้นการที่ทหารเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาเหล่านี้จึงส่งผลดีทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและความปลอดภัยจากยาเสพติด
3: วันนี้จุดประสงค์หลักก็คือการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บ้านหมากแข้งนี่คือเป็นประเด็นหลักที่ท่านผบ.สูงสุดทหารสูงสุดนะครับแล้วก็ผบ.เหล่าทัพทุกเหล่าทัพรวมถึงจังหวัดนะครับได้ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
2: จากนั้นคณะผู้บังคับบัญชาร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและการพัฒนาพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียสละพร้อมอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬาคอมพิวเตอร์เครื่องผลิตออกซิเจนและแทงน้ำแก่โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นโรงเรียนเย็นศิราบ้านหมากแข้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาวและเดินทางไปยังอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งร่วมประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลเพื่อรำลึกแก่ผู้เสียสละจากนั้นได้ร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปองค์ที่74ณภูพระบ้านหมากแข้งปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
1: คณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลมีมติให้เปิดบานประตูเขื่อนปากมูลทั้ง8บานวันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการและหลักเหตุผลโดยที่ประชุมมีมติให้เปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง8บานและให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า3วันเนื่องจากปัจจุบันระดับน้ำโขงอยู่ที่ 97.52 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งเกินระดับเกณฑ์ 95.00 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางโดยจะเริ่มเปิดบานประตูระบายน้ำในวันที่30กรกฎาคม2569เป็นต้นไปโดย10วันแรกหลังจากเปิดบานประตูจะค่อยๆลดระดับน้ำและหลังจากนั้นจะปล่อยน้ำเต็มรูปแบบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนในทุกมิติกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อรองรับความเสี่ยงจากแนวโน้มปรากฏการณ์เอลนีโญ
5: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ลงพื้นที่เพื่อหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงหน้าฝนและหน้าแล้งเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อรองรับความเสี่ยงจากแนวโน้มปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติในช่วงปลายปี2569 ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและอุตสาหกรรมควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำต้นทุนอย่างต่อเนื่องยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมรับข้อเสนอเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือเร่งจัดทำแผนแม่บทชาติระยะ5ปีตั้งเป้าจัดตั้งสภาคุ้มครองชาติพันธุ์ให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
6: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568ที่สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังข้อเสนอจากพี่น้องเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์กว่า10กลุ่มชาติพันธุ์โดยย้ำจุดยืนในการเดินหน้าบังคับกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นหลักประกันและแก้ไขปัญหาให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยอย่างยั่งยืนมีการกำหนดแผนปฏิบัติการพร้อมเปิดรับขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้จากนั้นจะเลือกตัวแทนสมาชิกสภาและสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์เข้าสู่สภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนเพื่อให้คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครบองค์ประกอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะนำข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์ไปจัดทำแผนแม่บทด้านชาติพันธุ์ของประเทศระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อเป็นเครื่องมือบูรณาการการทำงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณและการแก้ไขปัญหาตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนชาติพันธุ์ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ช่วยยกระดับสังคมไทยเปลี่ยนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ให้เป็นพลังสำคัญสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิและพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
7: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรืออุ้มบุญซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กผู้รับบริการผู้ให้กำเนิดและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการค้ามนุษย์ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Medical Hub ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีความรัดกุมโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงนี้อาทิมีการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสการเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อนำไปพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อลดขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเรือพาณิชย์ที่แล่นอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเป็นการลงโทษที่อิหร่านโจมตีฐานทัพอากาศ อันอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนจนทำให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านต่างยกระดับการตอบโต้กันอย่างรุนแรงนับตั้งแต่ที่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสิ้นสุดลงซึ่งอิหร่านพยายามมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของทหารสหรัฐในหลายประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียขณะที่สหรัฐมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านเปิดเผยว่านับตั้งแต่สหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วอิหร่านในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย50รายและบาดเจ็บมากกว่า500รายนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบให้พลเรือนกว่า 10,000 คนต้องอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำสะอาดหลังสหรัฐโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดซึ่งทำให้อิหร่านดำเนินการตอบโต้ด้วยขีปนาวุธและโดรนในหลายประเทศรอบอ่าวอาหรับที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐขณะที่นายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าสหรัฐละเมิดและระงับพันธกรณีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจที่ลงนามกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้อิหร่านระงับพันธกรณีในส่วนของอิหร่านทั้งหมดรวมถึงระงับข้อบังคับใช้ในข้อตกลงนี้เช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ได้แสวงหาสงครามเพียงแต่ดำเนินการป้องกันตนเองเท่านั้นกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและข้อจำกัดทางการค้าบางส่วนของฮ่องกงโดยเฉพาะที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อปี2563ที่คว่ำบาตรต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามด้านความมั่นคงในฮ่องกงรวมถึงระงับสิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจและการค้าของเกาะแห่งนี้ด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าแม้มาตรการคว่ำบาตรสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติจะสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปที่กำหนดให้ฮ่องกงไม่มีอำนาจเพียงพอในการปกครองตนเองที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางการทูตและการค้าที่แตกต่างจากจีนภายใต้กฎหมายและบทบัญญัติเฉพาะของสหรัฐสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนรายงานว่าสเปนเตรียมเผชิญคลื่นความร้อนระลอกใหม่เป็นระลอกที่3ของฤดูร้อนในวันอังคารนี้ซึ่งจะทำให้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงกว่า45องศาเซลเซียสพร้อมเตือนว่าระดับความอันตรายจากความร้อนสะสมจะอยู่ในช่วงเวลากลางวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำกิจกรรมกลางแจ้งและกลุ่มเปราะบางอาทิเด็กและผู้สูงอายุทั้งนี้สเปนเผชิญคลื่นความร้อนมาแล้ว2ระลอกโดยระลอกแรกเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดทั่วทวีปยุโรปและอีกระลอกในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมจนส่งผลให้เกิดไฟป่ารุนแรงในจังหวัดอันเมรีอาแคว้นอันดาลูซิอาทางตอนใต้ของสเปนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต13รายและถือเป็นไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับที่3ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส6ประตูต่อ4เกมนี้ทัพสิงโตคำรามออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงยิงนำห่างถึง4ประตูก่อนที่ครึ่งหลังตราไก่จะเร่งเครื่องไล่ตีตื้นจาก2ประตูของคิเลียนเอ็มบัปเป้และอีก1ประตูจากไมเคิลโอลิเซ่ทำให้ไล่มาเหลือ3ประตูต่อ4อย่างไรก็ตามอังกฤษมาได้ลูกจุดโทษและเป็นบุคาโยซาก้ารับหน้าที่สังหารไม่พลาดช่วยให้ทีมหนีห่างเป็น5ประตูต่อ3พร้อมทำแฮตทริกได้สำเร็จในเกมนี้แต่ฝรั่งเศสไม่ยอมแพ้ไล่มาเป็น4ประตูต่อ5จากประตูของอุสมานเดมเบเล่ก่อนเปิดเกมบุกเต็มกำลังเพื่อหวังตีเสมอแต่ช่วงท้ายเกมอังกฤษอาศัยจังหวะสวนกลับและเป็นจูดเบลลิงแฮมที่ซัดประตูปิดกล่องพาทีมเอาชนะฝรั่งเศสไป6ประตูต่อ4พร้อมคว้าอันดับ3ของศึกฟุตบอลโลก2026มาครองได้สำเร็จนอกจากนี้2ประตูของเอ็มบัปเป้ยังทำให้เจ้าตัวยิงรวมในฟุตบอลโลก2026ไปแล้ว10ประตูรั้งตำแหน่งดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์ และยังเพิ่มสถิติยิงรวมในศึกฟุตบอลโลกเป็น22ประตูกลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของรายการแซงหน้าลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาที่ทำไว้21ประตูสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จะเป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบกับสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยในเวลา 20:00 นฟาบริซิโอโรมาโนและเดวิดออสตีนรายงานว่าเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวมอร์แกนโรเจอร์ตัวรุกทีมชาติอังกฤษจากแอสตันวิลล่าด้วยราคาค่าตัว117ล้านปอนด์โดยสัญญา 6+1 ปีและจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับสิงห์บลูในวันจันทร์นี้นอกจากนี้โรเจอร์ยังได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลด้วยแต่เจ้าตัวได้เลือกเชลซีไปจุดหมายปลายทางเนื่องจากต้องการร่วมงานกับชาบีอลอนโซโค้ชของเชลซีการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Enka Open ที่ประเทศตุรกีในรอบรองชนะเลิศลัลลนาธาราฤดีนักหวดสาวไทยมือ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะเวนดูล่าวาลมานโนวาจากสาธารณรัฐเช็กไปอย่างขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ 6-0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับฮานเน่ฟานเดอร์วิงเคลมือวางอันดับ3ของรายการและมือ98ของโลกจากเบลเยียมต่อไปขณะที่การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour จินอัน Open 2026 W15 หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่สลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับชิโฮมิหลี่ซวนลีอองจากมาเลเซียช่วยกันหวดเอาชนะริโกะฮิกาวาดะกับริระโฮซากะคู่มือวางอันดับ4ของรายการจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-2 และ 6-1 คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จได้คะแนนสะสมอันดับโลกคนละ15คะแนนและยังถือเป็นแชมป์หญิงคู่ ITF อาชีพรายการที่2ของสลักทิพย์อีกด้วยวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศทัพนักตบหนุ่มไทยแพ้กัมพูชา 1-3 เซต 21 25 25 16 23 25และ17 25ทีมหนุ่มไทยหล่นไปชิงอันดับ3กับเวียดนามในวันนี้เวลา 13:00 นด้านวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงอันดับที่5นักตบหนุ่มไทยพ่ายปากีสถาน 2-3 เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยจบอันดับ6ของรายการนี้การแข่งขันกีฬาทางน้ำรายการเอเชียนเอทกรุ๊ป2026ที่ประเทศไทยนักกีฬาไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตัวกีฬากระโดดน้ำประเภทสปริงบอร์ด1เมตรหญิงกลุ่ม B อาริยาสุวรรณดาวรุ่งลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองแดงด้วยคะแนน 254.45 คะแนนนับเป็นเหรียญที่3ในรายการนี้หลังจากก่อนหน้านี้คว้า1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนกีฬาว่ายน้ำไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองจากพิมพ์ชนกชินวีรพันธ์จากรายการกบ200เมตรหญิงและกิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรจากรายการกบ200เมตรชายซึ่งยังคว้าเพิ่มอีก1เหรียญทองแดงจากกันเชียง100เมตรชายกลุ่ม C ขณะที่มาเรียเนตเดลก้าคว้าเหรียญเงินฟรีสไตล์200เมตรหญิงกลุ่ม A กนิษฐาตั้งนภากรคว้าเหรียญเงินกันเชียง100เมตรหญิงและธนภัทรพินสนะได้เหรียญทองแดงกันเชียง100เมตรชายกลุ่ม B ด้านชัญญาพานเฟืองดาวรุ่งวัย12ปีคว้าเพิ่ม1เหรียญเงินจากผลัดฟรีสไตล์4คูณ100เมตรผสมกลุ่ม C และอีก2เหรียญทองแดงจากฟรีสไตล์200เมตรและผีเสื้อ50เมตรรวมผลงาน2วันคว้า1เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงขณะที่เพลงนภัทรสายยาวงคว้าเหรียญทองแดงกันเชียง100เมตรหญิงกลุ่ม C พร้อมทำลายสถิติประเทศไทยรุ่นอายุ 12-13 ปีและเจนิสปารินพัฒน์สุนทรรังสีคว้าเหรียญทองแดงกบ200เมตรหญิงกลุ่ม B นอกจากนี้ทีมผลัดฟรีสไตล์4คูณ100เมตรชายหญิงของไทยยังคว้าเพิ่ม2เหรียญเงินจากกลุ่ม B และกลุ่ม C อีกด้วยการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามในรอบรองชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7เกมเบคอนไทม์ตัวแทนจากไทยทำผลงานยอดเยี่ยมพลิกกลับมาชนะFPT Polytechnic จากเวียดนาม 4-3 เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ Relove Deep Cross Gaming จากไต้หวันในวันนี้เวลา 17:00 นขณะที่ประเภททีมหญิง Queen Showdown ในรอบชิงชนะเลิศ E Arena ตัวแทนจากไทยจะลงสนามพบกับ One Star Esports จากเวียดนามในวันนี้เวลาประมาณ 12:00 น นายภูมิสิทธิ์สุคนธวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเปิดเผยเป้าหมายของทีมฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ว่าในฐานะแชมป์เก่าหวังว่าปีนี้ทีมจะสามารถป้องกันแชมป์ได้รวมถึงต้องการเห็นพัฒนาการของเด็กในรายการนี้ด้วยนอกจากนี้โรงเรียนยังได้ประกาศลดคาบเรียนในวันจันทร์นี้เหลือคาบละ40นาทีเพื่อให้นักเรียนครูบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศที่จะพบกับอัสสัมชัญศรีราชาด้วย
10: ไม่ว่าทีมบอลของสวนกุหลาบลงแข่งรายการใดก็ตามผมหวังหมดโดยเฉพาะกรมพละเนี่ยเมื่อปีก่อนเนี่ยเราเป็นแชมป์เก่าเราก็หวังว่าครั้งนี้เราจะป้องกันแชมป์ได้ซึ่งทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าสวนกุหลาบเราเล่นบอลอย่างมีทรงสวนกุหลาบเราเล่นบอลอย่างมีเทคนิคแล้วก็สวนกุหลาบเป็นทีมแห่งสปิริตนะครับนะวันจันทร์นี้ผมร่นคาบให้ด้วยนะครับผู้ปกครองอาจจะมีเครื่องบ้างนะครับแต่นี่คือความเป็นสวนกุหลาบครับ
9: ทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศทีมชมพูฟ้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจะลงดวลกับฉลามชนจูเนียร์อัสสัมชัญศรีราชาและทับชงโคสีม่วงทองโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพบเจ้าสัวน้อยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในวันพรุ่งนี้ที่สนามสุพัชราไสยโกลิมพัสสอนการรายงาน
0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าปล่อยม้าอุปการม้าอุปการเป็นชื่อม้าในพิธีอัศวเมธของกษัตริย์อินเดียโบราณที่ต้องการแสดงอำนาจโดยจัดม้าแต่งครบเครื่องแล้วให้เดินทางไปในแคว้นต่างๆพร้อมทั้งกองทัพเพื่อปราบปรามแคว้นที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์เมื่อครบกำหนด1ปีกองทัพก็จะยกกลับมาพร้อมกับพระราชาที่ถูกปราบกษัตราธิราชก็จะจัดพระราชพิธีฆ่าม้าบูชายัญเรียกพิธีนี้ว่าพิธีอัศวเมธหรือพิธีปล่อยม้าอุปการพิธีปล่อยม้าอุปการปรากฏในวรรณคดีโบราณของอินเดียได้แก่มหากาพย์เรื่องรามายณะมหาภารตะและคัมภีร์ปุรณะต่างๆนอกจากนี้ยังมีในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงพระรามทำพิธีปล่อยม้าอุปการ
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 16:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:49 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร02-2263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกอพอตามระดับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง20กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องออกกำลังกายถูกเวลาดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดท่านผู้ฟังคะร่างกายของมนุษย์มีนาฬิกาชีวภาพที่คอยควบคุมระบบต่างๆให้สอดคล้องกับวงจรกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนหรือระบบการเผาผลาญพลังงานแต่ในผู้ป่วยโรคเบาหวานระบบนาฬิกาชีวภาพนี้เสียจังหวะส่งผลให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินและทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นไปได้ยากแม้การออกกำลังกายจะเป็นวิธีพื้นฐานที่ช่วยบรรเทาอาการของโรคได้แต่เวลาในการออกกำลังกายนั้นอาจเปรียบเสมือนการตั้งเวลานาฬิกาชีวิตใหม่ซึ่งส่งผลต่อระบบเผาผลาญของผู้ป่วยเบาหวานข้อมูลจากการศึกษาวิจัยจากต่างประเทศเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางสุขภาพระหว่างการออกกำลังกายช่วงเวลาเช้ากับช่วงบ่ายหรือเย็นในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่มีภาวะอ้วนเพื่อหาคำตอบว่าการออกกำลังกายช่วงเวลาใดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและการตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีที่สุดพบว่าช่วงเวลาบ่ายและตอนต้นของช่วงเย็นเป็นเวลาออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายในระดับปานกลางถึงหนักเช่นการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาการปั่นจักรยานการยกน้ำหนักเนื่องจากข้อมูลทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าการขยับร่างกายในช่วงเวลานี้ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตลอด24ชั่วโมงและเพิ่มความไวต่ออินซูลินได้ดีที่สุดทว่าการออกกำลังกายอย่างหนักในช่วงเช้ากลับไม่ได้ให้ผลดีเท่าที่ควรโดยพบว่าในผู้ป่วยหลายรายมีระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังออกกำลังกายเสร็จสิ้นเนื่องจากในช่วงเช้ากลไกทางฮอร์โมนและนาฬิกาชีวิตทำงานร่วมกันเป็นช่วงที่ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาในระดับสูงสุดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวและพร้อมสำหรับวันใหม่ส่งผลโดยตรงในการสั่งการให้ตับผลิตและปล่อยน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อใช้เป็นพลังงานตั้งต้นประกอบกับธรรมชาติของผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินสูงที่สุดในช่วงเช้าเป็นทุนเดิมเมื่อผู้ป่วยเลือกที่จะออกกำลังกายอย่างหนักในช่วงเวลานี้ร่างกายจะมองว่าเป็นการเพิ่มความเครียดทางกายภาพส่งผลให้ยิ่งหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมามากขึ้นตับจึงยิ่งปั๊มน้ำตาลปริมาณมากเข้าสู่กระแสเลือดในขณะที่อินซูลินไม่สามารถนำน้ำตาลเหล่านั้นไปใช้งานได้อย่างทันท่วงทีผลลัพธ์ที่ตามมาคือภาวะน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นชั่วคราวหลังการออกกำลังกายนั่นเองผิดกับการออกกำลังกายในช่วงบ่ายหรือเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเผาผลาญมากกว่าและภาวะดื้อต่ออินซูลินของผู้ป่วยเบาหวานจะลดลงในช่วงบ่ายทำให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นนอกจากนี้ในช่วงบ่ายและเย็นพลังงานภายในเซลล์กล้ามเนื้อจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อจะดึงน้ำตาลจากกระแสเลือดไปเผาผลาญพลังงานได้อย่างรวดเร็วด้วยความพร้อมของร่างกายทุกๆด้านในช่วงครึ่งหลังของวันส่งผลให้การออกกำลังกายช่วงบ่ายจัดการกับระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีช่วยปรับปรุงระบบเผาผลาญโดยรวมและไม่ก่อให้เกิดภาวะน้ำตาลสวิงขึ้นสูงเหมือนการออกกำลังกายในช่วงเช้าอย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลก็มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแตกต่างกันออกไปจึงควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายจบบทความประจำวันเรื่องออกกำลังกายถูกเวลาดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดเรียบเรียงและนำเสนอโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโ ทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
16: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
15: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

สัมผัสเสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์การสาธิตวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมอาหารพื้นถิ่น

0: ของแถมของแจกฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารและเรียนรู้ความงดงามแห่งล้านนาพบกันวันที่25-27กรกฎาคมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสีสันแห่งความหลากหลายที่คุณไม่ควรพลาด
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการบูรณา

0: ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18

0: ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมครับเทอร์โบครับณัฐประกรณ์ประเสริฐสุขเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตจากสำนักงานปปช.ภาค5ครับในวันนี้ครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องราวที่สำคัญนะครับเป็นสิ่งที่ทุกท่านเนี่ยนะครับผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับที่ถ้ารู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นเกราะป้องกันนะครับจะเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตในการดำรงอยู่นะครับท่ามกลางกระแสของประเทศไทยที่มีข่าวคราวเรื่องของการทุจริตมากมายมหาศาลครับหัวข้อในวันนี้ครับก็จะเป็นการพูดคุยถึงกฎหมายใหม่ของสำนักงานปปช.ตัวหนึ่งครับชื่อว่า Anti-Slap Law ครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินผ่านๆหูผ่านๆตานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องปิดปากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหากมีใครสักคนหนึ่งนะครับได้มีการไปฟ้องร้องนะครับการไปเปิดโปงการไปเปิดเผยเรื่องราวการทุจริตต่างๆของเจ้าหน้าที่รัฐก็ดีของนักการเมืองระดับชาติระดับท้องถิ่นก็ดีสิ่งหนึ่งครับที่บุคคลเหล่านั้นนะครับมักจะได้เป็นผู้ถูกกระทำนะครับก็คือการฟ้องปิดปากนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟ้องหมิ่นประมาทนะครับการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายค่าชดเชยค่าทดแทนต่างๆนะครับตัวนี้ครับตอนนี้เรามีกฎหมายออกมาเป็นตัวช่วยพี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อนข้าราชการอยู่ตัวนึงออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วครับในเรื่องนี้ครับกฎหมายตัวนี้เนี่ยนะครับ Anti-Slap Law เนี่ยเป็นกฎหมายที่มีจุดมุ่งหมายครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นกฎหมายนำร่องเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลักการของ Anti-Slap ก็คือการป้องกันการฟ้องปิดปากเนี่ยนะครับคำว่า Slap เนี่ยในทางภาษากฎหมายสากลนะครับมาจากคำว่าภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับนะมาจากคำว่า Strategic Lawsuit Against PublicParticipation ก็คือเป็นยุทธวิธีครับทางกฎหมายที่ใช้ในการปิดการมีส่วนร่วมนะต่อต้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภาคสาธารณะนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ครับตอนนี้กฎหมาย Anti-Slap Law ได้บังคับใช้แล้วและได้มีผู้นะครับเข้ามาขอใช้การคุ้มครองจากกฎหมาย Anti-Slap Law ของสำนักงานปปช.ตอนนี้เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับผมมีหนึ่งเรื่องครับที่สำคัญเช่นกันครับแล้วผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวกับทุกคนมากกว่าที่ทุกๆคนคิดนะครับหลายๆท่านครับประกอบชีวิตนะครับทำประกอบอาชีพนะฮะทำมาหากินสุจริตในแต่ละวันไปเนี่ยนะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าการทุจริตเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมครับแต่ผมมีหนึ่งเรื่องเล่าครับเป็นเรื่องเล่าจากคนใกล้ตัวครับเรื่องเล่าจากคนใกล้ตัวที่เป็นคนธรรมดานี่แหละนะฮะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐอะไรนะครับเป็น เด็กน้อยนะครับอายุยังไม่ถึง30ดีครับนะฮะก็มีโอกาสครับได้รู้จักกันนะฮะก่อนที่ผมจะมาเป็นปปช.นี่แหละนะครับมีโอกาสได้รู้จักพูดคุยกันนะครับสนิทสนมกันพาไปเที่ยวไปวัดอะไรต่างๆนะครับเราก็คิดว่าเขาก็เป็นคนปกติครับที่ใช้ชีวิตปกติแต่อยู่มาวันนึงครับบุคคลคนนี้เนี่ยนะครับเขาก็โทรมาหาผมเองครับนะฮะแล้วก็บอกว่านะครับพี่ทบครับพี่ทบครับนะผมโดนปปช.ฟ้องนะฮะเราก็อ่ะแล้วไปเกี่ยวอะไรกับปปช.ไปทำอะไรมาถึงได้โดนปปช.ฟ้องแล้วตัวเองก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการบริหารงานภาครัฐก็ดีการเมืองอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยไปทำอีท่าไหนนะครับถึงได้โดนฟ้องขึ้นมานะครับปรากฏว่าถามไปถามมาครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนครับเรื่องราวนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากเรียนจบใหม่ๆนะครับเป็นนักศึกษานะเพิ่งจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานสถานที่แรกที่บุคคลคนนี้ไปทำงานนะครับก็คือหน่วยงานหนึ่งครับที่ดูแลเกี่ยวกับพื้นที่นะฮะพื้นที่การเกษตรพื้นที่ในป่าอะไรเงี้ยนะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อหน่วยงานแล้วกันนะครับอยู่ในภาคเหนือเราเนี่ยแหละครับนะ8จังหวัดภาคเหนือนะครับพอได้ไปทำงานนะครับในฐานะของลูกจ้างโครงการครับทางหน่วยงานภาครัฐก็จ้างเป็นลูกจ้างปกตินี่แหละครับอยู่มาวันนึงครับทางหัวหน้าของหน่วยงานเนี่ยนะครับเขาก็ได้บอกว่าเนี่ยไปเปิดบัญชีให้หน่อยนะ
ให้ไอ้น้องคนนี้เนี่ยนะครับไปเปิดบัญชีให้นะครับแล้วก็อ้างว่าจะทำประกันชีวิตแล้วก็จะโอนเงินสวัสดิการต่างๆผ่านบัญชีนี้ให้โดยข้อพิรุธเนี่ยนะครับก็คือหลังจากเปิดบัญชีแล้วครับนะฮะตัวหัวหน้าคนนี้เนี่ยนะฮะเขาก็ได้เอาบัตร ATM สมัยนั้นยังไม่มีแบงกิ้งนะโอนออนไลน์อะไรต่างๆยังไม่มีนะครับนะก็เอาบัตร ATM ทุกอย่างไปหมดเลยนะครับเด็กก็คือเด็กครับนะเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรก็ยังเข้าใจว่าเป็นการทำประกันสุขภาพทำประกันชีวิตอะไรต่างๆให้ผู้ใหญ่เอาเอกสารอะไรมาให้ก็เซ็นปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนนะครับเรื่องราวของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นี้ครับว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเท็จในการจัดจ้างทำถ้าพูดละเอียดไปก็น่าจะละเอียดเกินนะฮะน่าจะเดาได้นะเป็นการจัดจ้างทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับลักษณะของการก่อสร้างนะการปรับพื้นที่อะไรลักษณะนี้นะครับโดยที่มูลค่าความเสียหายรวมเนี่ยหลาย10ล้านบาทนะครับหลักหลาย10ล้านบาทที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้นๆ นะครับเราก็ก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรย้อนกลับไปครับทุกท่านจำได้ไหมครับว่าผู้ใหญ่ท่านเนี้ยนะฮะผู้บริหารท่านเนี้ยให้น้องเนี่ยนะฮะเปิดบัญชีธนาคารให้พร้อมนำบัตร ATM ไปเจ้าหน้าที่ปปช.ครับสืบไปสืบมาพบความผิดปกติว่ามีบุคคลนี้อยู่มีการเซ็นชื่อรับรองว่าเป็นผู้รับจ้างโครงการนี้นะครับแล้วก็มีการเปิดบัญชีเพื่อนำเงินเข้าในจากโครงการนี้นำไปให้กับเจ้าของบัญชีนี้ในตอนนั้นครับพอสืบไทม์ไลน์ย้อนหลังครับน้องคนนี้เนี่ยกลับมาทำงานที่เชียงใหม่แล้วนะครับเป็นฟรอนต์นะครับเจ้าหน้าที่ต้อนรับของโรงแรมแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ก็ไม่ได้กลับไปยุ่งในจังหวัดนั้นอีกแล้วนะครับไม่ได้ทำใดๆนั้นเลยนะแต่มีรายชื่อนะสาวมาถึงก็ตอนนี้ก็ต้องต่อสู้คดีกันต่อไปนะครับแจ้งข้อกล่าวหาน้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดนะแม้จะมีหลักฐานครับมากมายครับแต่หลักฐานที่น่าเชื่อถือนะครับก็คือชื่อนะครับตัวเลขนะบัญชีธนาคารลายเซ็นลายมือชื่อต่างๆเหล่านี้แหละนะครับพวกเราทุกท่านครับนะฮะทุกคนครับในฐานะที่เราปฏิบัติหน้าที่ปกติเนี่ยถ้าเราคิดว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยให้มาดูนะฮะมาคิดวิเคราะห์พิจารณาใหม่ว่าทุกๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นถนนที่ท่านใช้นะแสงไฟนะเสาไฟฟ้านะค่าไฟท่านอาจจะต้องจ่ายนะครับแต่เสาไฟฟ้าที่ดูแลหน้าบ้านท่านอยู่ถนนหนทางต่างๆนะครับภูเขาสถานที่นะครับแม้กระทั่งเงินที่ใช้ในการจ้างนะครับข้าราชการทุกๆคนเนี่ยนะครับมาจากส่วนหนึ่งนะมาจากเงินของทุกท่านนะครับเรื่องเหล่านี้เกี่ยวข้องกับทุกท่านหมดครับไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ทางหนึ่งนะครับและหากเราไม่ระมัดระวังหรือไม่มาช่วยกันสอดส่องดูแลเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆนะครับเราทุกท่านก็ล้วนจะต้องมาเป็นผู้ที่รับผลกรรมเหล่านั้นนะครับ นะฮะก็วันฝนตกนะครับทุกท่านครับนะฮะในปัจจุบันครับตอนนี้เนี่ยน้องท่านนี้เนี่ยนะครับก็ทำอาชีพเป็นเซลล์ขายวัสดุนะฮะเป็นอุปกรณ์การแพทย์นะครับไปยังโรงพยาบาลสถานบริการทางการแพทย์ต่างๆนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเงินค่าคอมมิชชั่นต่างๆที่ได้มาเนี่ยเงินเดือนต่างๆอุตส่าห์ไต่เต้ามาอยู่อาชีพประกอบอาชีพสุจริตเนี่ยจะต้องนำไปจ่ายกับเป็นค่าทนายสำหรับการต่อสู้คดีเป็นต้นนะครับแม้จุดหมายปลายทางครับตัวน้องอาจจะไม่มีความผิดครับแต่ในระหว่างทางนี้แหละนะครับสุขภาพจิตที่เสียไปทรัพย์สินต่างๆที่เสียไปนะครับไม่คุ้มกันนะครับเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับนะที่จะสร้างบทเรียนต่างๆให้กับสังคมนะครับสร้างบทเรียนต่างๆให้กับผู้กระทำความผิดแต่ส่วนหนึ่งครับที่สำคัญกว่าก็คือเรื่องของการป้องกันครับกับคำถามที่ว่าทำอย่างไรครับเราถึงจะหยุดยั้งนะฮะระงับยับยั้งการทุจริตได้ตั้งแต่ต้นทางก่อนที่การทุจริตจะเกิดขึ้นวิธีการมีหลากหลายครับนะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ความรู้กับภาคประชาชนส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตวันข้างหน้า
ส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญครับส่วนหนึ่งที่ก็พยายามที่จะผลักดันครับให้สื่อทุกช่องทางการเรียนการสอนในโรงเรียนนะครับกลับมาให้ความสำคัญเรื่องนี้ซึ่งแตกต่างนะฮะกับสมัยก่อนครับย้อนหลังกลับไป10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยกระแสเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันทุจริตเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เป็นกระแสหลักแต่ทุกวันนี้ครับทุกท่านเห็นแล้วครับว่าพอมีประเด็นข่าวสารการทุจริตขึ้นมา1ครั้งเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาพสะท้อนเสียงสะท้อนของประชาชนเนี่ยก็คือทุกวันนี้เนี่ยประชาชนไม่เอาแล้วนะครับกับการทุจริตคอร์รัปชันนะครับกับอีกส่วนหนึ่งครับก็คือเรื่องของการป้องปรามครับภาษาปปช.เรียกว่าการป้องปรามก็คือการรู้แหละนะครับว่าหน่วยงานรัฐหน่วยงานนี้นะครับเกิดการคอร์รัปชันบ่อยเป็นคดีบ่อยแล้วก็จะทำท่าที่จะดำเนินโครงการภาครัฐอีกแล้วทำท่าที่จะทำกระทำความผิดแบบเดิมอีกแล้วเนี่ยนะครับเราก็เข้าไปให้คำแนะนำครับเข้าไปบอกเข้าไปชี้เข้าไปบอกว่าเรารู้นะนะฮะว่าท่านมีโอกาสที่จะทำสิ่งใดบ้างขอให้ท่านทำให้ถูกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการป้องปรามครับกับอีกส่วนหนึ่งครับคือการป้องกันการทุจริตครับส่วนนี้สำคัญที่สุดครับเพราะว่าเรื่องของการป้องกันเนี่ยนะครับทำได้ทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นการใช้มวลชนครับนะมวลชนพี่น้องประชาชนในแต่ละบ้านในแต่ละจังหวัดในแต่ละชุมชนเนี่ยนะครับทุกท่านล้วนมีพลังในตนเองนะครับมีเสียงสะท้อนในตนเองท่านมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือที่สามารถเป็นอาวุธในการต่อสู้กับการทุจริตได้ทั้งนั้นเลยครับธรรมชาติของคนคอร์รัปชันทุจริตเนี่ยนะครับเบื้องต้นคือความกลัวครับนะกลัวจะมีคนเห็นกลัวจะมีคนรู้กลัวจะมีคนเอาไปแจ้งกับปปช.หรือถ้าเขาไม่กลัวปปช.ครับก็กลัวจะมีคนเอาไปแจ้งกับสื่อมวลชนนะทำให้เกิดเป็นไวรัลต่างๆในโซเชียลมีเดียแบบนี้นะครับแต่ละท่านมีเครื่องมือมีอาวุธอยู่ในตัวแล้วยังขาดอยู่อย่างสำคัญครับก็คือเราจะมาร่วมกันสร้างสังคมที่มาช่วยกันในการที่จะยับยั้งการทุจริตคอร์รัปชันเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับสมมตินะครับว่าต่อให้ประชาชนพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยพบเห็นความผิดปกติเนี่ยแล้วก็มีการโพสต์ออนไลน์มีการไปแฉนะฮะสุดท้ายครับในกลไกทางด้านกฎหมายครับเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับแต่ไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงครับสิ่งหนึ่งที่ทุกท่านมีโอกาสที่จะถูกกระทำนะครับจากการสแลปนะฮะอย่างที่ผมบอกก็คือ strategic เนี่ยนะครับการใช้กฎหมายนะครับในการโต้ตอบนะครับการมีส่วนร่วมทางภาคประชาชน strategic lawsuit against public participation นะครับยุทธศาสตร์ทางกฎหมายในการต่อต้านการมีส่วนร่วมสาธารณะเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็มีโอกาสที่ท่านจะอาจจะต้องพบความเสี่ยงในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นทุกท่านครับก็จะต้องระมัดระวังในการใช้ครับตอนนี้ครับถ้าทุกท่านนะฮะได้มีโอกาสรับฟังเสียงนะครับรับฟังผมอยู่เนี่ยนะครับท่านสามารถค้นหาเข้าไปในฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตครับว่าเราสามารถที่จะโพสต์อย่างไรมีส่วนร่วมในการทำให้สังคมดีขึ้นอย่างไรโดยที่จะปิดโอกาสนะฮะที่จะถูกฟ้องกลับนะครับที่จะถูกฟ้องกลับทั้งนี้ทั้งนั้นครับนะฮะก็จะมีอีกหนึ่งตัวช่วยครับนอกเหนือจากความระมัดระวังในการโพสต์ในการเปิดโปงข้อมูลข่าวสารการทุจริตต่างๆแล้วเนี่ยนะอีกหนทางหนึ่งที่มีความปลอดภัยนะครับมีความปลอดภัยก็คือท่านไม่จำเป็นต้องโพสต์เปิดโปงใดๆเลยครับนะขอแค่ท่านรวบรวมข้อมูลนะครับพยานหลักฐานให้มากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลสถานที่เวลานะครับเอกสารต่างๆภาพหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วมาที่สำนักงานปปช.ครับหรือส่งนะครับไปยังทางช่องทางต่างๆปปช.ส่วนกลางก็ได้นะครับปปช.ภาคปปช.จังหวัดนะครับเพื่อที่จะให้ปปช.เนี่ยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและท่านก็คอยติดตามอยู่เบื้องหลังครับวิธีการนี้ก็สามารถเป็นวิธีการปกป้องตัวท่านเองได้เช่นเดียวกันนะครับอีกส่วนนึงครับนะฮะanti slap law ครับ anti คือต่อต้านครับต่อต้านการใช้กฎหมายในการปิดปากประชาชนนี่เป็นหัวข้อสำคัญครับที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแก่นสารสำคัญเช่นเดียวกันครับ anti slap law เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในแผนนะครับพัฒนากฎหมายของประเทศไทยเนี่ยต้องการที่จะให้มี anti slap นะฮะการต่อต้านการฟ้องปิดปากตัวนี้เนี่ยในทุกๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าท่านต้องการที่จะ
ปิดโปงนะครับต้องท่านมีข้อมูลว่าบริษัทเอกชนบริษัทนี้เนี่ยนะครับกำลังทำผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเดือดร้อนในชุมชนต่างๆอย่างไรเนี่ยนะครับอันนี้คือในภาคประชาชนภาคเอกชนนะครับหรือท่านต้องการจะเปิดโปงนักการเมืองนะครับกระทำผิดอย่างไรนะฮะหรือมีอีกหลายด้านครับในเรื่องของสแลปนะครับในเรื่องของการฟ้องปิดปากที่เกิดขึ้นครับแต่จุดเริ่มต้นครับณวันนี้ครับณนะวันนี้กฎหมายที่ออกมาแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นกฎหมายนำร่องที่จะใช้ในการต่อต้านการสแลปนะการฟ้องปิดปากเฉพาะในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเท่านั้นย้ำอีกครั้งนะครับพอหลายๆท่านนะหลังจากเราเปิดตัวกฎหมายนะผมจะได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาบ่อยนะครับว่าพอกฎหมายนี้ออกมาแสดงว่าพวกเราสามารถโพสต์อะไรก็ได้นะถึงใครก็ได้แบบนั้นก็ได้เพราะว่าเรามีกฎหมายป้องกันอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับอย่างนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปสักเล็กน้อย Anti-Slap Law ในปัจจุบันครับนะยังครอบคลุมอยู่เฉพาะนะกฎหมายนะฮะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเท่านั้นนะครับมีการคุ้มครองครับมีการคุ้มครองสมมตินะครับว่าท่านเนี่ยมีโอกาสได้มาเกี่ยวข้องกับปปช.ก็ดีนะ CIB ปปท.นะหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตเนี่ยนะครับการดำเนินคดีทุจริตเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าคู่กรณีของท่านเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำทุจริตเนี่ยฟ้องกลับท่านหาว่าท่านไปละเมิดนะหาว่าท่านไปดูหมิ่นโดยการโฆษณาดูหมิ่นซึ่งหน้านะต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านจึงจะสามารถใช้ความคุ้มครองนะขอใช้ความคุ้มครองจากกฎหมาย Anti-Slap Law ในส่วนนี้ได้นะครับคุ้มครองใครบ้างครับนะคุ้มครองใครบ้างกฎหมายระบุไว้4กลุ่มหลักๆครับข้อที่1ครับคุ้มครองผู้กล่าวหาผู้ร้องเรียนครับก็คือคนที่เปิดประเด็นนั่นแหละครับคนที่มาแจ้งปปช.นะครับคนที่แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองข้อที่2ครับคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแสครับหลายๆครั้งครับซึ่งของปปช.เนี่ยมีเยอะครับที่ไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยตัวนะครับเพราะว่าถ้าท่านเป็นผู้ร้องเรียนเนี่ยนะท่านก็อาจจะต้องอยู่ในกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแต่บางท่านก็อาจจะไม่สะดวกนะครับก็จะใช้วิธีการแจ้งเบาะแสให้ข้อมูลนะครับก็คือคนที่ให้เบาะแสครับเป็นวงในเป็นวงนอกนะครับของกรณีนั้นๆนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองนะครับบุคคลที่3ครับมีสิทธิ์ที่จะรับความคุ้มครองเช่นเดียวกันครับก็คือผู้ที่นำส่งพยานหลักฐานครับนะฮะในระหว่างกระบวนการทำคดีทุจริตเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งผู้กล่าวหาร้องเรียนผู้แจ้งเบาะแสและส่วนสำคัญที่สุดก็คือผู้นำส่งพยานหลักฐานครับคนที่มีเอกสารหลักฐานเวลาปปช.ทำเรื่องขอเอกสารหลักฐานขอคลิปขอสลิปเงินเดือนแล้วส่งมาให้ปปช.ตรวจสอบแบบนี้นะมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังนะฮะว่าคุ้มครองเรื่องอะไรบ้างนะครับและบุคคลที่4ครับคือผู้ที่แสดงความเห็นนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย Anti-Slap Law ตัวนี้ผู้แสดงความเห็นไม่ใช่ผู้ที่ไปคอมเมนต์ตามโซเชียลมีเดียนะครับแต่ผู้ที่แสดงความเห็นในที่นี้เนี่ยหมายถึงผู้ที่ไปแสดงความเห็นพยานผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความเห็นทางวิชาการในระหว่างกระบวนการของคดีก่อนที่จะออกกฎหมายตัวนี้ต้องเรียนทุกท่านครับสำหรับหลายๆกรณีหลายๆเคสของปปช.เนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยมีความรู้ด้านกฎหมายผู้ถูกร้องเรียนนะครับมีความรู้ด้านกฎหมายเขาก็จะทำทุกวิถีทางครับนะท่านก็อย่าไปแปลกใจว่าทำไมคดีปปช.บางคดีถึงได้ช้ามากๆนะครับในกระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายเนี่ยมีการเลื่อนมีการให้สิทธิ์นะครับเราก็ต้องให้สิทธิ์ผู้ถูกกล่าวหาเช่นเดียวกันนะแล้วเขาจะใช้วิธีการต่างๆเหล่านี้แหละนะครับในการที่จะมาต่อต้านนะครับคนจะเอาหลักฐานมาให้ก็ฟ้องให้หยุดเอาหลักฐานมาให้คนจะมาแสดงความเห็นก็ฟ้องให้หยุดแสดงความเห็นเป็นต้นนะครับบุคคล4กลุ่มนี้นะครับจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย Anti-Slap Law ตัวนี้ปัจจุบันครับมีผู้ได้รับความคุ้มครองแล้วนะครับ1ปีผ่านไปครับประมาณ56เคสถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับถือว่าไม่น้อยนะครับ56เคสถือว่าไม่น้อยนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับความคุ้มครองเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองครอบคลุมทุกด้านเลยนะครับ
ครอบคลุมทุกด้านด้านที่1ครับสำหรับสแลปลอเนี่ยนะครับด้านที่1เขาจะได้รับความคุ้มครองทางด้านอาญาด้านที่2จะได้รับความคุ้มครองทางด้านแพ่งและด้านที่3ครับจะได้รับความคุ้มครองทางด้านวินัยครับทางด้านอาญาก่อนครับสมมติว่าท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลกับปปช.เป็นผู้ร้องเรียนเป็นผู้ให้เบาะแสเป็นผู้แสดงความเห็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับแต่ท่านถูกฟ้องเพื่อให้ท่านหยุดนะครับฟ้องอาญาไม่ว่าจะเป็นข้อหาใดก็ตามนะหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหรือข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับท่านยื่นคำร้องครับมาที่สำนักงานปปช.เราจะมีแบบฟอร์มอยู่ครับยื่นคำร้องมาที่สำนักงานปปช.ปปช.ตัดสินว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคดีนะครับปปช.จะให้ความคุ้มครองทางอาญาก็คือท่านไม่ต้องดำเนินการใดเลยครับนะท่านอยู่เฉยๆครับถ้ากระบวนการนี้ยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนนะก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับปปช.จะต้องนำมตินี้นะครับแนบไปในสำนวนด้วยเพื่อให้ศาลท่านตัดสินนะครับถ้ากระบวนการนี้เข้าไปสู่ชั้นศาลแล้วนะครับปปช.จะจัดหาทนายนะครับเพื่อต่อสู้แทนท่านในชั้นศาลด้วยเช่นกันแนบกับตัวมติกรรมการปปช.ที่ได้แนบไว้ว่าท่านได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายตัวนี้อยู่นะครับนี่คือความคุ้มครองทางด้านอาญาครับในทางคุ้มครองทางแพ่งครับนะท่านก็จะได้รับความคุ้มครองเช่นกันหลายๆกรณีครับที่มีการเรียกร้องฟ้องร้องค่าเสียหายเกิดขึ้นอย่าว่าแต่บุคคลทั่วไปเลยครับนะแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ปปช.เองนะครับในกรณีล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดบึงกาฬครับมีเจ้าหน้าที่ปปช.ท่านหนึ่งครับทำกรณีเรื่องของการลักลอบดูดทรายในริมแม่น้ำโขงนะครับถ้าท่านได้ลองค้นหานะในอินเทอร์เน็ตข่าวสารต่างๆเนี่ยท่านก็จะเจอข่าวนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปปช.ท่านเนี้ยนะสู้ยิบตาเลยครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำสำคัญมีทั้งความเชื่อมีทั้งสายน้ำเป็นสายน้ำแห่งชีวิตในลุ่มน้ำเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีคนไปลักลอบนะฮะดูดทรายต่างๆนะครับก็เจ้าหน้าที่ท่านนี้ก็สู้ครับปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโดนภาคเอกชนเนี่ยที่ลักลอบเนี่ยนะครับฟ้องกลับนะครับฟ้องกลับมานะครับปัจจุบันศาลก็ตัดสินให้ชนะคดีเรียบร้อยแล้วนะครับมีหลายกรณีครับที่มีการฟ้องลักษณะนี้นะครับฟ้องในประเด็นเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายถ้าท่านถูกฟ้องนะถ้าท่านเป็นผู้ร้องเรียนกับเรานะถ้าท่านถูกฟ้องท่านได้รับแจ้งเบาะแสท่านถูกฟ้องนะครับกระบวนการก็จะคล้ายกันครับกับการคุ้มครองทางด้านอาญาก็คือเราก็จะแต่งตั้งทนายให้นะครับมีการต่อสู้นะครับต่างๆมีมติมาคุ้มครองท่านเพื่อประกอบในชั้นศาลนะครับมติของเราก็จะออกมาในลักษณะว่าการฟ้องร้องนี้นะครับเป็นการฟ้องร้องติดปากนะครับให้ไม่มีการดำเนินมันเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับคดีการทุจริตเป็นต้นลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นการคุ้มครองใน2ด้านครับด้านแพ่งและด้านอาญาครับการคุ้มครองในด้านสุดท้ายครับการคุ้มครองในด้านสุดท้ายเนี่ยนะครับเรียกว่าการคุ้มครองทางด้านวินัยสำหรับพี่น้องราชการครับที่มีโอกาสฟังผมอยู่ในวันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับที่เป็นข้าราชการเนี่ยนะครับมักจะประสบปัญหานี้เยอะมากครับท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นคนวงในกระบวนการต่างๆนะครับที่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยปปช.กฎหมายปปช.ฉบับใหม่เนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกท่านลองไปอ่านดูนะครับในหมวดเกี่ยวกับการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเนี่ยเรามีตัวช่วยท่านเยอะมากครับเช่นมาตรา134หากท่านเป็นผู้ร่วมนะครับถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำทุจริตเนี่ยมาตรา134นะครับถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำทุจริตเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่อยากถูกมีความผิดนะครับไม่อยากรับโทษนะครับท่านมี3ทางเลือกนะ1ทำหนังสือโต้แย้งผู้บังคับบัญชา2ทำหนังสือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งหรือยืนยันคำสั่งอีกครั้งหนึ่งหนังสือจะต้องอยู่ในระบบสารบัญนะครับหรือ3ครับท่านไม่ต้องยุ่งกับผู้บังคับบัญชาท่านเลยครับแจ้งเรื่องมายังสำนักงานปปช.ภาคก็ได้จังหวัดก็ได้เขียนมาตราด้วยนะครับพอท่านไม่เขียนมาตรามันจะกลายเป็นเรื่องร้องเรียนครับถ้าท่านเขียนมาตรามันจะไปเข้ามาตรา134เราก็จะเก็บเรื่องนี้ไว้นะครับในอนาคตถ้าเรื่องนั้นๆเกิดเป็นเคสกับปปช.ปปท.หรือหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการทุจริตเนี่ยเกี่ยวกับคดีทุจริตเนี่ยนะครับเมื่อสิ้นสุดคดีแล้วเนี่ย
134จะคุ้มครองท่านในปลายทางครับคือท่านจะไม่ต้องรับโทษใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นทางอาญาหรือทางวินัยเป็นต้นอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับและส่วนสแลปลอเนี่ยแอนทายสแลปลอการต่อต้านการฟ้องปิดปากเนี่ยนะครับถ้าท่านถูกนะถ้าท่านมาแจ้งปปช.มาร้องเรียนปปช.หรือหน่วยงานอื่นๆเนี่ยท่านถูกตั้งดำเนินวินัยนะครับดำเนินคดีทางวินัยเนี่ยในหน่วยงานท่านเองเนี่ยลักษณะคล้ายกับการถูกกลั่นแกล้งอันมีเหตุอันเนื่องมาจากท่านมาร้องเรียนแจ้งเบาะแสกับปปช.เนี่ยนะครับแอนทายสแลปลอตัวนี้เนี่ยจะคุ้มครองท่านตั้งแต่ต้นทางเลยครับคือท่านยื่นเรื่องคำร้องมานะครับท่านยื่นคำร้องมาผ่านเจ้าหน้าที่ที่ท่านไปแจ้งนี่แหละนะครับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคดีเนี่ยนะครับมายังสำนักงานปปช.ปปช.มีความเห็นมีมตินะฮะว่าควรจะต้องได้รับความคุ้มครองปุ๊บเนี่ยท่านเอามตินั้นเนี่ย กลับไปที่หน่วยงานท่านได้เลยหากมีการดำเนินวินัยอยู่การดำเนินการทางวินัยนั้นจะต้องหยุดทันทีคือจะมากลั่นแกล้งกันด้วยกลไกทางวินัยในส่วนราชการในลักษณะที่คนในช่วยบ้านเมืองด้วยการมาแจ้งเบาะแสการทุจริตแบบเนี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับจะต้องหยุดการดำเนินการวินัยในทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นการคุ้มครองครับในเรื่องของ anti-slap law จริงๆในหมวดนี้เนี่ยนะครับการคุ้มครองใครก็ตามแต่ที่มาร่วมกันนะครับในการสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นให้มีการทุจริตน้อยลงเนี่ยยังมีอีกมากเลยนะครับ anti-slap law เป็นแค่2มาตราเองนะครับมาตรา131มาตรา132ในกฎหมายปปช.ซึ่งเพิ่งบัญญัตินะครับตั้งแต่ปี61แล้วก็มาปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีสแลปลอตัวเนี้ยปีที่แล้วนี่เองนะครับยังมีอีกหลายมาตราครับไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสนะครับคุ้มครองร่างกายคุ้มครองชีวิตนะครับคุ้มครองเครือญาตินะครับคุ้มครองตำแหน่งนะครับท่านสามารถขอย้ายได้นะท่านเป็นข้าราชการถ้าท่านอยู่ที่เดิมและได้รับการกลั่นแกล้งเป็นต้นนะครับยังมีการคุ้มครองและเป็นตัวเลือกนะคะให้แบบทุกท่านได้นำไปใช้ไม่ว่าท่านจะเป็นภาคประชาชนปกติที่มีใจอยากจะให้ประเทศชาติสังคมบ้านเมืองดีขึ้นหรือท่านเป็นพี่น้องราชการนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าพนักงานของรัฐไม่ว่าท่านจะอยู่ในตำแหน่งใดๆเนี่ยแม้กระทั่งเป็นลูกจ้างก็ตามแต่เนี่ยนะครับท่านอยากจะให้สังคมดีขึ้นเนี่ยแล้วก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับปปช.อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับคนต่างๆรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะมีใจในการทำสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยต้องแจ้งกับทุกท่านว่านอกเหนือจากเรามีปัญหาวิกฤตทางด้านพลังงานนะครับเรามีวิกฤตเกี่ยวกับเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องนะครับภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับเราโชคดีมากครับที่เรายังไม่มีวิกฤตเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆเหมือนกับต่างประเทศทุกท่านโชคดีนะครับที่อยู่ในประเทศไทยแห่งนี้เรามีสิ่งดีๆคุ้มครองเราเยอะมากครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่เราจำเป็นที่จะต้องมาร่วมกันกำจัดออกไปให้ได้เนี่ยก็คือตัวการคอร์รัปชันที่ยังอยู่กับคนไทยอีกหลายส่วนครับที่ยังคงเห็นดีเห็นงามที่ยังคงอาจจะไม่เห็นดีเห็นงามแต่ยังรู้ไม่เท่าทันเงื่อนไขกลไกเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจะเหมือนกับเคสที่ผมได้เล่าเมื่อตอนต้นรายการนะครับน้องคนหนึ่งครับใช้ชีวิตอยู่ปกติครับสุดท้ายมากลายเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับของสำนักงานปปช.ทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นตำแหน่งราชการด้วยซ้ำแต่เกิดจากการรู้ไม่เท่าทันครับและผมเชื่อว่ายังมีคนอีกมากครับที่ยังรู้ไม่เท่าทันช่วยกันครับช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันขยายเรื่องราวเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นทางฝั่งปปช.เองก็จะพยายามครับในการผลักดันตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายด้านการปกป้องคุ้มครองพี่น้องที่มีใจรักในประเทศไทยเหล่านี้นะครับอยากจะให้สังคมไทยดีขึ้นเรามีทุกอย่างดีครบอาจจะยกเว้นเรื่องนี้ในตอนนี้ครับแต่เชื่อว่าในอนาคตจะดีขึ้นได้แน่ๆ นอนนะครับอยากให้สังคมไทยดีขึ้นโปร่งใสมีความสุจริตมากขึ้นเหมือนกับนานาอารยประเทศผมว่าเราจะสามารถต่อสู้นะครับเราจะสามารถเอาชนะนะครับกับภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกเยอะมากและเราก็สามารถที่จะรักษาเกียรติภูมิของคนไทยไว้ได้อย่างดีครับ
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปปช.ภาค5ได้ที่ Facebook สำนักงานปปช.ภาค5หรือ Facebook สำนักงานปปช.ครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้องๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวัดต้าฉือนครเฉิงตูพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธชินราชจำลองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จ

0: เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
1: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวัดต้าฉือนครเฉิงตูพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธชินราชจำลองที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะได้เยี่ยมชมวัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่กว่า 1,600 ปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของจีนและเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตูสะท้อนการผสมผสานระหว่างมรดกทางศาสนาสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืนและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในวัดพุทธที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจีนทั้งในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในวัดสถาปัตยกรรมวัดพุทธแบบจีนโบราณพร้อมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาและบทบาทสำคัญของวัดรวมทั้งเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกวนอิมของวัดโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ารวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดต้าฉือซึ่งพระพุทธชินราชจำลององค์ดังกล่าวนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนสะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศชวิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการเจรจาของนายกรัฐมนตรีกับ4บริษัทชั้นนำด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีของจีนประสบผลสำเร็จคาดว่าจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย 70,000 ล้านบาท
7: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมประเทศไทยเดินทางเยือนเมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมคาดว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย 70,000 ล้านบาทและในวันนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ยังจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทยและจีนจะนำไปสู่การลงทุนเพิ่มเติมในหลายสาขาสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยและการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์อัจฉริยะสอดคล้องกับการประเมินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่มองว่าประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศดาวรุ่งด้านเทคโนโลยีระดับโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
5: เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของเวียดนามส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเวียดนามเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดไลเจาทางตอนเหนือของเวียดนามหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสูญหาย4รายและบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายกับเส้นทางคมนาคมระบบไฟฟ้า และบ้านเรือนประชาชนอีกหลายร้อยหลังรวมถึงพื้นที่ทาง

0: การเกษตรประมาณ 1,480 ไร่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเวียดนามยังคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเวียดนามจะเผชิญกับฝนตกหนักโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง250มิลลิเมตรพร้อมเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม1คนลดน้อยร้อยคนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัดต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ.1186คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตซึ่งจะประกอบด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทธนกันสัมรสนะครับนำสาระความรู้ที่ดีมีประโยชน์ต่างๆพวกนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เรียกว่ามีหลากหลายเลยนะครับเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับชีวิตประจำวันรวมกระทั่งสิ่งดีๆที่มันมีประโยชน์และก็สิ่งที่มาพูดมาคุยวิเคราะห์ให้ฟังแบบนี้ก็จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันด้วยรวมกระทั่งวันนี้แหละที่จะมาพูดแล้วก็วิเคราะห์อะไรต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับเชื่อว่าหลายคนนั้นต้องมีกันแน่นอนแต่ว่ามันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ครับฟังเพลงกันแล้วสบายอุราสบายใจจะว่าหลายคนเนี่ยไม่อยากจะอยู่ในสภาวะที่อยู่กับความเครียดอยู่ตลอดเวลาจะพยายามที่จะทำอะไรให้มันสบายๆอาจจะนอนหลับไปเที่ยวหรือไม่ไปช้อปปิ้งต่างๆเรียกว่าอยากให้มีความสุขในทุกวันเชื่อว่าหลายคนนั้นต้องการและสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่ามันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ในปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีอะไรต่างๆนั้นมีมากมายเราสามารถที่จะหาความสุขอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปที่ไหนก็คือสิ่งที่เราดูกันในโซเชียลมีเดียซึ่งอาจจะดูจากคอมพิวเตอร์หรืออาจจะดูจากมือถือบางคนก็ดูจากทีวีนี่แหละแต่ที่ใกล้ตัวที่สุดของเราก็คือโทรศัพท์มือถือนี่แหละต้องบอกกับท่านผู้ฟังว่าถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อก่อนนั้นมีปัจจัย4แต่เดี๋ยวนี้มันเพิ่มมาอีกเป็นปัจจัยที่5ก็คือโทรศัพท์มือถือนี่แหละถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันอยู่ในโทรศัพท์จริงๆต้องพูดกับท่านผู้ฟังให้ฟังเน้นเอาไว้เลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในโทรศัพท์ทั้งหมดและมันก็อยู่ใกล้ตัวที่สุดอีกด้วยเชื่อว่าน้อยคนมากๆที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือไม่ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนมากร้อยทั้งร้อยเลยมีโทรศัพท์มือถือบางคนอาจจะมีมากกว่า1เครื่องก็ได้และอะไรต่างๆนั้นก็อยู่ในมือถือนี่แหละแม้แต่การทำธุรกรรมก็อยู่ในมือถือเหมือนกันในปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นใช้มือถือไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นการจ่ายของซื้อของแค่กดแค่สแกนเท่านั้นแหละใช้มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นสามารถทำอะไรได้หลายอย่างทุกคนก็เลยเก็บอะไรต่างๆไว้ในมือถือมีแอปต่างๆให้เราสามารถที่จะโหลดได้ก็เลยต้องบอกว่ามือถือถึงแม้มันจะมีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันผู้จัดจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพราะว่าเกิดขึ้นกับตัวเองแต่ว่าเกิดมานานแล้วในสมัยก่อนที่โทรศัพท์มือถือนั้นยังไม่ได้พัฒนาอะไรมากมายแน่นอนนะครับในมือถือก็จะมีพวกแอปต่างๆมี LINE มี Facebook และที่สำคัญที่สุดเนี่ยบางทีโทรศัพท์มือถือมันก็ออกมาใหม่ๆด้วยความที่อยากจะเปลี่ยนใหม่อยากจะได้อะไรต่างๆหลายคนก็จะเปลี่ยนโทรศัพท์กันรุ่นใหม่ๆก็เข้ามาอยู่เรื่อยทางผู้จัดนี่ก็เปลี่ยนมือถือแต่บังเอิญไม่ได้ล้างข้อมูลอะไรต่างๆในมือถือออกไปและบางส่วนก็ล้างไม่หมดอย่างเช่น Facebook นี่ต้องพูดกันแบบนี้เลยว่า Facebook นั้นถึงแม้เราจะล็อกเอาท์ออกไปแล้วเนี่ยแต่บางทีมันยังคาอยู่ในนั้นในปัจจุบันนี้เขาสามารถที่จะเข้าได้และท่านผู้จัดก็เจอสภาพแบบนี้ที่เอา Facebook ของเราไปใช้แล้วมันก็พ่วงไปถึงกับเพื่อนใน Facebook ที่ส่งมาถึงเราว่าเราไปทำอะไรแบบนั้นไปจีบคนนั้นคนนี้นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเลยนะครับจนกระทั่งเอะใจขึ้นมาก็เลยเข้าไปใน Facebook ของตัวเองแล้วเปลี่ยนรหัสใหม่แล้วก็ไปดูที่เมลปรากฏว่าเมื่อเปลี่ยนรหัสไปแล้วเนี่ยคนที่ซื้อโทรศัพท์นั้นไปคาดเดากันเอาไว้แบบนี้ก็พยายามจะเปลี่ยนรหัสให้กลับมาใช้ Facebook ของผู้จัดให้ได้เพราะว่าในเมลมันก็จะแจ้งว่าคุณกำลังที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านแบบนั้นเรียกกันว่าเข้ากันอยู่เรื่อยเราก็จะทราบกันว่าคนคนนั้นพยายามที่จะเข้า Facebook เราให้ได้บังเอิญ Facebook ของเราสามารถเปลี่ยนรหัสได้เพราะมันมีอีเมลแต่คนที่เอาไปไม่มีอีเมลก็ไม่สามารถที่จะใช้ Facebook ที่เปลี่ยนรหัสใหม่แล้วได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าต้องระวังกันอีกด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราชอบที่จะทำมากที่สุดเนี่ยคือการถ่ายรูปถ่ายรูปของตัวเองถ่ายรูปของคนอื่นถ่ายรูปเพื่อนๆถ่ายรูปครอบครัวกันเอาไว้ไม่พอใจก็ลบออกไปหรือบางคนต้องพูดกันแบบตรงๆเลยนะครับถ่ายรูปที่วาบหวิวลงไปแบบนั้นแล้วเสร็จแล้วพอไม่ได้ใช้ก็ลบออกไปแล้วก็ถ่ายใหม่บางคนก็มีรูปอะไรเฉพาะของตัวเองตรงนี้ต้องบอกกับท่านผู้ฟังว่าเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งเพราะว่าในปัจจุบันนั้นไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือไม่โทรศัพท์มือถือนี่แหละมันมีโปรแกรมที่สามารถกู้ข้อมูลออกมาแล้วเวลาที่กู้ข้อมูลออกมาเนี่ยมันสามารถกู้ได้1 2 3 4เราจะลบไปนานแค่ไหนมันสามารถที่จะดึงออกมาได้แล้วถ้าผู้ฟังคิดดูนะครับใครถ่ายรูปวาบวิวเอาไว้
มันดึงออกมาโชว์ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์ที่เรานำไปซ่อมอาจจะมีบุคคลที่ใช้โปรแกรมนี้ดึงข้อมูลในโทรศัพท์ออกมานี่คือสิ่งสำคัญเลยนะครับเพราะว่าภาพต่างๆที่ถ่ายเอาไว้เอาง่ายๆคือภาพที่มันไม่ดีนี่แหละมันสามารถดึงออกมาได้แล้วก็จะเอาไปเผยแพร่ในที่ต่างๆพวกนั้นถ้าเกิดว่าเป็นภาพวาบวิวอะไรต่างๆของผู้หญิงภาพที่มันไม่ดีมันก็ส่งต่อๆออกไปแบบนั้นโดยที่ทางเรานั้นไม่ทราบอะไรเลยอย่างเช่นว่าเราไปขายโทรศัพท์หรือแลกเปลี่ยนโทรศัพท์เอาขายหรือเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยผู้ขายอาจจะล้างโทรศัพท์ของเราแต่ก่อนจะล้างนั้นอาจจะดึงข้อมูลอะไรต่างๆออกมาในโทรศัพท์ของเรายิ่งเป็นผู้หญิงด้วยถ้าดูว่ารูปร่างหน้าตาดีก็ลองดึงข้อมูลอะไรต่างๆออกมาถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยนะครับก็เลยต้องบอกว่าโทรศัพท์มือถือนี้บางทีก็เป็นอันตรายเหมือนกันโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือไม่ทราบพฤติกรรมต่างๆในปัจจุบันนี้ที่สามารถมันทำอะไรได้เยอะแยะอย่างที่บอกนะครับว่าปัจจุบันนี้มันมี AI ที่จะสามารถเนรมิตอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดที่เราจะต้องการสามารถทำออกมาได้แล้วสิ่งต่างๆในปัจจุบันนี้มันจะทำสิ่งพวกนี้ไม่ได้เฉียวหรือเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบันนี้แต่มันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียอยู่ในตัวระวังไม่ให้เกิดอะไรขึ้นการที่ระวังก็คือว่าอย่าทำอะไรที่มันล่อแหลมไว้ในโทรศัพท์เอาไว้ใช้งานดีที่สุดนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบเปลี่ยนโทรศัพท์อยู่เป็นประจำคือการเปลี่ยนโทรศัพท์เนี่ยต้องบอกว่าบางทีมันจำเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางคนที่ใช้โทรศัพท์ไปนานๆเนี่ยมันไม่อัปเดตกับเทคโนโลยีปัจจุบันอย่างเช่นเกี่ยวกับแอปธนาคารนี้มันอาจจะต้องใช้ Android หรือ iOS ที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นโทรศัพท์เก่าก็จะใช้ไม่ได้มันก็บังคับจำเป็นให้เรานั้นต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ต้องเสียเงินกันอยู่ตลอดแบบนั้นแหละเราจึงจำเป็นบางทีต้องเปลี่ยนโทรศัพท์โดยอัตโนมัติเพื่อที่จะทำธุรกรรมอะไรต่างๆตามเทคโนโลยีที่มันอัปเดตอยู่เรื่อยๆแบบนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างเนี่ยก็คือหมายเลขโทรศัพท์นี่แหละบางคนก็อาจจะใช้มานานเลยอย่างผู้จัดเนี่ยใช้หมายเลขนี้มาเรียกกันว่าเป็น20ปีเลยโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแต่บางคนก็เปลี่ยนไปทางนู้นเปลี่ยนไปทางนี้อยากได้เบอร์สวยๆอยากได้เบอร์ดีๆอยากได้เบอร์ที่เรียกกันว่าเข้ากับราศีของเราหรือชีวิตของเราดีขึ้นแบบนั้นก็เลยอยากจะได้หมายเลขมันมีสรรพคุณพูดง่ายๆเกี่ยวกับชีวิตของเรานี้แหละส่วนมันจะมีจริงหรือไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่หลายคนก็โฆษณากันออกมาแบบนี้ว่าเบอร์นี้ถือว่าเป็นเบอร์มงคลอะไรต่างๆพวกนี้หลายคนก็เลยบางทีก็เปลี่ยนบางทีก็ไม่ได้เปลี่ยนบางคนก็อาจจะเปลี่ยนเพราะว่าไปเกิดเหตุอะไรมากมายทิ้งเบอร์เก่าไปเลยแบบนั้นเพราะว่าในปัจจุบันนี้ต้องพูดถึงว่าถึงแม้เราจะลืมโทรศัพท์แต่ว่าเบอร์โทรนั้นสามารถไปขอในส่วนที่เราใช้อยู่ถ้าซิมไหนหายก็สามารถที่จะไปขอเบอร์เดิมมาได้แบบนั้นแต่บางคนนั้นเปลี่ยนโดยอัตโนมัติจนทำให้มีเบอร์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีเกี่ยวกับเรื่องของเบอร์ที่เป็นมงคลเลขที่มันมงคลออกมาวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเลขของเบอร์มือถือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่าเลขท้ายเบอร์มือถือเนี่ยมันบอกนิสัยของคนที่ถือหมายเลขนั้นได้มันจะเป็นจริงแบบนั้นหรือไม่ฟังหูไว้หูนะครับแต่ว่าจะมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเกี่ยวกับเลขท้ายของมือถือมันบอกนิสัยลึกๆของคนที่ถือเบอร์โทรนี้ได้มันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับถือว่าทุกคนมีมือถือมีเบอร์มือถือกันเกือบทุกคนนะครับและเชื่อว่าหลายคนนั้นก็มีมากกว่า1เบอร์อีกด้วยท่านผู้ฟังคิดว่าเบอร์มือถือตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็0มันสำคัญหรือไม่แต่เชื่อว่าในการที่จะเลือกเบอร์เนี่ยก็จะเลือกเบอร์ที่ง่ายๆเบอร์ที่จำง่ายๆหรือเบอร์ที่อาจจะเป็นมงคลที่หลายคนคิดแบบนั้นหรือเบอร์ที่มันอ่านง่ายหน่อยเรียงกันบ้างหรือบางคนก็บอกว่ามันต้องลงเลข9แบบนั้นก็คิดกันไปต่างๆนานาวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงถอดรหัสเลขท้ายของเบอร์โทรศัพท์ต้องบอกว่าใช้วิจารณญาณในการฟังนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นแค่ความคิดเห็นต่างๆที่จะมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันมันอาจจะไปเกี่ยวกับสายมูสายจิตวิทยาอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่เขาบอกว่าเลขท้ายเบอร์มือถือที่กดกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันบอกนิสัยลึกๆของตัวเองได้มันจะบอกแบบไหนกันล่ะก็มองตัวเลขหน้ามือถือโดยปกติอยู่ทุกวันเขาบอกว่าเลขหลักท้ายสุดที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกันอยู่ประจำเนี่ยมันซ่อนรหัสลับที่บ่งบอกถึงตัวตนของพฤติกรรมแล้วก็ไลฟ์สไตล์เบื้องต้นของเราได้เรียกกันว่าอาจจะใกล้เคียงก็ได้แบบนั้นลองมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าสแกนรหัสลับนี้ออกมาแล้วมันจะเป็นแบบไหนตัวเลขมันบอกอะไรได้บ้างบอกนิสัยได้หรือเปล่าลองฟังกันดูนะครับว่ามันตรงตามนั้นหรือไม่อันดับแรกก็คือว่าถ้าเกิดว่าลงท้ายด้วย0เนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มคนที่รักสันโดษมีโลกส่วนตัวสูงขอบเขตพื้นที่ส่วนตัวชัดเจนแล้วก็ปฏิเสธความวุ่นวายและการก้าวล่วงจากบุคคลภายนอกมักจะใช้เวลาอยู่กับกระบวนการทางความคิดของตัวเองลองดูกันนะครับถ้าลงท้ายด้วยเลข0เป็นแบบนั้นหรือไม่และถ้าลงท้ายด้วยเลข1ล่ะเขาบอกว่าเป็นกลุ่มผู้นำแล้วก็เป็นนักจัดการมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็เด็ดขาดมีทักษะในการตัดสินใจที่รวดเร็วแล้วก็เป็นที่พึ่งพาได้ดีแต่ทว่าอาจจะมีแนวโน้มใจร้อนในบางสถานการณ์ได้และลงท้ายด้วยเลข2เขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่อ่อนโยนมีจินตนาการภายนอกดูเข้มแข็งแต่ว่าภายในอ่อนไหวมีความเมตตาชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการที่ลึกซึ้งนะครับถ้าลงท้ายด้วยเลข3เขาบอกว่าเป็นกลุ่มนักแข่งขันพูดตรงไปตรงมามุ่งมั่นในชัยชนะแล้วก็ชอบความท้าทายแล้วก็มีความกระตือรือร้นเป็นอย่างสูงสื่อสารตรงประเด็นแบบขวานผ่าซากโดยมักแสดงความเห็นตามความคิดเห็นในทันทีแบบนั้นถ้าลงท้ายด้วยเลข4ก็จะเป็นกลุ่มนักสื่อสารผู้ที่มีเสน่ห์มีวาทศิลป์แล้วก็มีการทูตที่ดีสามารถเปิดบทสนทนาสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้คนรอบข้างได้แล้วก็มีทักษะสูงในการที่จะโน้มน้าวใจคนด้วยคำพูดถ้าลงท้ายด้วยเลข5ก็เป็นกลุ่มนักปราชญ์ผู้รอบคอบใช้เหตุผลนำอารมณ์ควบคุมสถานการณ์ได้ดีเป็นที่ปรึกษาที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีการวางเป็นกลุ่มเป็นระบบส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งและก็ลงท้ายด้วยเลข6สุนทรียศาสตร์และก็รสนิยมให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์และก็ภาพพจน์สูงสุดรักความสะดวกสบายมีพฤติกรรมการใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มีระบบการบริหารการเงินที่แฝงความถี่ถ้วนไว้เหนียวแน่นและก็ลงท้ายด้วยเลข7ก็จะเป็นกลุ่มนักสู้ผู้ที่มีความทรหดขีดความสามารถในการทนทานต่อความกดดันและก็วิกฤตการณ์สูงมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานดีเยี่ยมแล้วก็มักประเมินและก็วิเคราะห์ความเสี่ยงล่วงหน้าเสมอลงท้ายด้วยเลข8เป็นกลุ่มนักบริหารความเสี่ยงยืดหยุ่นปรับตัวเข้ากับทุกชนชั้นและก็สภาวะแวดล้อมได้เป็นอย่างดีกล้าได้กล้าเสียชื่นชอบความเสี่ยงเพื่อเป้าหมายแต่ทว่าจุดอ่อนก็คือการไว้วางใจผู้อื่นง่ายเกินไป
แบบนั้นและก็เลขสุดท้ายนะครับถ้าลงด้วยเลข9ก็เป็นกลุ่มชาตญาณและก็วิสัยทัศน์ที่มีลางสังหรณ์เฉียบคมช่างสังเกตมีความคิดริเริ่มแล้วก็ไอเดียที่แปลกไม่ซ้ำใครรักความสงบและมักจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษามากกว่าผู้รับคำปรึกษาจะเป็นแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นลองสำรวจดูสิครับว่าเรามีเลขท้ายของเบอร์โทรลงท้ายด้วยเลขอะไรก็ต้องบอกว่าใช้วิจารณญาณกันสักนิดนึงแค่เป็นความน่าจะเป็นการคาดคะเนกันเฉยๆอาจจะไม่ได้เป็นตามสิ่งนี้ก็ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือประมัดระวังในการที่ใช้โทรศัพท์หรือเบอร์โทรศัพท์ของเราเพราะว่ามันอาจจะมีผลในทางที่ไม่ดีถ้าเกิดว่าเบอร์ใดเบอร์หนึ่งนั้นตกไปอยู่กับพวกมิจฉาชีพนี่แหละสำคัญมากกว่าตัวเลขที่ลงท้ายในเบอร์โทรศัพท์นะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการหน้าต่างเชียงใหม่ครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างเชียงใหม่โดยสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่จะได้นำเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระทั้งทางด้านสุขภาพและข่าวสารต่างๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะพบกับรายการของเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทางคลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณวันนี้คุณนันทยาหานพยักษ์และดิฉันสุภตาโอลานสุวรรณชัยร่วมกันดำเนินรายการค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นก็คงเป็นข่าวประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยนะคะอย่างที่บอกในช่วงนี้ก็มีกระแสในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะก็จะเน้นไปในเรื่องของการเต้นแอโรบิกมาซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรของสภากาชาดไทยเองนะคะสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลก็เลยร่วมกับสำนักงานสารนิเทศแล้วก็การสื่อสารองค์กรนะคะกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กรนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสภากาชาดไทยขึ้นนะคะประจำปี2569ที่เรียกว่า TRC Aerobic Challenge 2026คือเต้นให้สุดแล้วหยุดที่สุขภาพดีไปด้วยกันก็จะมีรูปแบบในเรื่องของกิจกรรมดังนี้นะคะค่ะ
1: ค่ะกิจกรรมก็มีการคิกออฟนะคะเชิญชวนบุคลากรสภากาชาดไทยค่ะร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกโดยพบกับนาย2วรพลจันทีนะคะก็คือผู้นำเต้นแอโรบิกยืนหนึ่งนะคะที่สวนลุมพินีค่ะแล้วก็มีการสุ่มจับรางวัลให้กับบุคลากรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้ก็ได้จัดไปแล้วนะคะเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ณสวนลุมพินีค่ะและเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569ณโถงกิจกรรมชั้น1อาคารรัตนวิทยาภัทรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะค่ะลำดับต่อมาก็มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง24กรกฎาคม2569ด้วยจัดทีมกลุ่มสมาชิก 4-8 คนนะคะให้ส่งคลิปการเต้นแอโรบิกไม่เกิน4นาทีค่ะมีการโชว์สเต็ปการเต้นแอโรบิกตามสไตล์ของตัวเองนะคะแล้วก็ให้ส่งภายในวันที่24กรกฎาคม2569ค่ะณสำนักงานบริหารพยากรบุคคลก็จะมีการประกาศผลการเข้ารอบนะคะในวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้มาเต้นนะคะเต้นให้เชียร์กันแบบสุดๆค่ะในรอบชิงชนะเลิศค่ะเพื่อคว้ารางวัลใหญ่มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทค่ะค่ะและสุดท้ายก็คือมีการกำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2569ณสนามกีฬาอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาชั้น10สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยค่ะซึ่งในส่วนของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกเช่นกันค่ะทุกวันอังคารอันนี้ก็จะจัดไปตลอดทั้งปี2569นี้เลยนะคะทุกวันอังคารเวลา 17:00 นถึง 18:00 นค่ะณลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์จักษุมาสภากาชาดไทยค่ะ
0: ค่ะนั่นก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะเขาเรียกว่าสำหรับชาวสภากาชาดไทยนะคะซึ่งก็ใครที่รักสุขภาพก็เน้นในเรื่องของการออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องเป็นการเต้นแอโรบิกนะคะอาจจะเป็นการออกกำลังกายแบบอื่นๆก็ได้นะคะที่ท่านสนใจอยู่นะคะแล้วก็มีใจที่จะออกกำลังกายทุกวันเพราะบางคนเนี่ยไม่รักในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วไปทำมันก็จะไม่รู้สึกสนุกสนานไปกับการออกกำลังกายนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงแล้วกลับมาในเรื่องของสุขภาพกันค่ะ

ก็พักฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะคะก็กลับมาในเรื่องของสุขภาพกันนะคะวันนี้ก็นำเรื่องของวันสมองโลกนะคะ World Brain Day นะคะซึ่งก็ตรงกับวันที่22กรกฎาคมของทุกปีนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีการจัดตั้งขึ้นโดย World Federation of Neurology ร่วมกับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพสมองและก็ป้องกันโรคทางระบบประสาทต่างๆนั่นเองนะคะซึ่ง22กรกฎาคมนี้ก็เป็นวันดีนะหลายที่นะคะก็มีการจัดกิจกรรมเรื่องของวันสมองโลกด้วยเช่นกันนะคะก็เลยนำเรื่องของเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลสมองให้สดใสไปยาวนานมาฝากกันนะคะก็สามารถที่จะเริ่มต้นในการทำอะไรง่ายๆในชีวิตประจำวันได้ดังนี้นะคะก่อนอื่นก็คือในเรื่องของการนอนหลับนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะดูแลสมองก็ต้องเน้นในเรื่องของการนอนหลับสักนิดหนึ่งนะคะว่าควรจะต้องมีการพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงเป็นประจำนะคะเพราะว่าขณะที่เรานอนหลับเนี่ยนะคะสมองจะทำหน้าที่ในเรื่องของการล้างพิษแล้วก็กำจัดนะคะของเสียที่สะสมในระหว่างวันออกไปนะคะแล้วก็เพียงการนอนที่การนอนหลับที่ไม่เพียงพอหรือว่าคุณภาพของการนอนที่ไม่ดีก็จะทำให้กระบวนการของการล้างพิษที่ทำงานอยู่เนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะส่งผลให้สารพิษเนี่ยมีการสะสมในสมองแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อความจำเสื่อมนั่นเองนะคะผู้ใหญ่เนี่ยก็เขาบอกว่าควรจะนอนหลับประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนนะคะโดยการเราควรจะต้องมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนเช่นห้องก็ควรจะเป็นห้องที่มืดนะคะไม่มีแสงสว่างจ้าเกินไปนะคะแล้วก็เป็นห้องที่เงียบมีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนอย่างน้อย1ชั่วโมงอันนี้อย่างที่เห็นก็คือบางคนก็ยังติดโซเชียลอยู่นะคะก็อาจจะมีการดูไลน์ดู Facebook อะไรก่อนนอนเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างน้อยนะคะก่อนนอน1ชั่วโมงควรจะต้องทิ้งอุปกรณ์พวกนี้ไปแล้วก็สร้างกิจวัตรการนอนอย่างสม่ำเสมอด้วยก็จะทำให้คุณภาพการนอนหลับเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องแอโรบิกแล้วนะคะมาพูดถึงในเรื่องของการออกกำลังกายที่มีผลต่อสมองนะคะก็บอกว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบบการไหลเวียนเลือดที่ดีนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายไม่เพียงแต่แค่มีผลต่อกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจนะคะก็ยังเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องของการรักสุขภาพสมองอีกด้วยนะคะการออกกำลังกายก็จะช่วยการเพิ่มการไหลเวียนไปสู่สมองแล้วก็ส่งผลให้เซลล์ประสาทเนี่ยได้รับออกซิเจนแล้วก็สารอาหารที่เพียงพอนอกจากนี้ยังมีการกระตุ้นการสร้างโปรตีนที่ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทค่ะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเช่นการเดินเร็วการว่ายน้ำการเต้นรำหรือว่าการเล่นโยคะก็เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับทุกวัยนะคะอันนี้ก็เขาบอกว่าการออกกำลังกายควรก็อย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือว่า5วันต่อสัปดาห์ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของความจำเสื่อมแล้วก็โรคอัลไซเมอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนหลับเองในเรื่องของการออกกำลังกายอีกอันนึงก็คือในเรื่องของโภชนาการนะคะเขาบอกว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักใบเขียวถั่วแล้วก็ธัญพืชนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของสมองได้ดีแต่ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันหรือคอเลสเตอรอลสูงนะคะแล้วก็ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้2-6เท่านะคะควรใช้วิธีการปรุงอาหารแบบอบหรือย่างแทนการทอดนะคะใช้น้ำมันที่ไม่เป็นโทษต่อร่างกายอาจจะเป็นเช่นน้ำมันมะกอกนะคะพยายามรับประทานผักผลไม้ที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงได้แก่ผักที่มีเปลือกสีเข้มเช่นกล่ำปีสีเขียวนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะเน้นไปที่ผักขมบรอกโคลีหัวหอมนะคะข้าวโพดมะเขือยาวสีม่วงเข้มนะคะหรือบางคนอาจจะรับประทานพืชตระกูลถั่วลูกพุนเบอร์รี่ต่างๆส้มแล้วก็องุ่นแดงนะคะหรือเราอาจจะรับประทานที่อาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า3สูงเช่นอาจจะเป็นปลาทูซึ่งบ้านเราก็หาได้ค่อนข้างง่ายนะคะตลอดจนเครื่องเทศที่มีสาร
ต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นพวกพริกกระเทียมขิงขมิ้นก้านผูเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงเรื่องของสมองด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงแล้วกลับมาในอีก3หัวข้อใหญ่ๆหรือ4หัวข้อใหญ่ๆในเรื่องของการดูแลสมองกันค่ะ

0: กี้พักฟังเพลงกันไปแล้วนะคะก็กลับมาอีกในเรื่องของการดูแลสมองนะคะเดี๋ยวทางน้องนันทิยาก็จะพูดถึงเรื่องของการฝึกสมองนะคะ
1: ค่ะเคล็ดลับในการดูแลสมองให้สดใสไปอย่างยาวนานนอกจากเราจะเริ่มต้นที่การนอนหลับการออกกำลังกายและโภชนาการแล้วนะคะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการฝึกสมองนะคะการมีกิจกรรมทางสังคมอย่างสม่ำเสมอการหลีกเลี่ยงสารเสพติดแล้วก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยป้องกันอัลไซเมอร์นะคะค่ะการฝึกสมองค่ะเป็นการฝึกสมองด้วยวิธีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงความเครียดค่ะการมีกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นสมองและบันเทิงจิตใจอย่างต่อเนื่องทุกๆวันนะคะเช่นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเขียนหรืออ่านหนังสือเล่นทายคำหรือปริศนาคำต่อภาพจิ๊กซอเกมจับคู่ฟังสัมมนาดูการแสดงโรงเรียนคอร์สต่างๆหรือโรงเรียนผู้ใหญ่เล่นเกมตกแต่งสวนหรือกิจกรรมเสริมความจำอื่นๆจะช่วยให้มีสุขภาพสมองที่ดีอย่างต่อเนื่องได้ในระยะยาวนะคะความเครียดเรื้อรังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่เพิ่มโอกาสให้เกิดความเสื่อมค่ะเกิดความจำเสื่อมการเรียนรู้วิธีการจัดการกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะช่วยปกป้องสมองจากความเสียหายนี้ได้ค่ะเช่นการสวดมนต์การทำสมาธิการหายใจลึกๆการฟังเพลงหรือการใช้เวลาในธรรมชาติเป็นเทคนิคที่ช่วยลดความเครียดได้ดีค่ะการหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ชื่นชอบเป็นประจำก็จะช่วยให้จิตใจเราเนี่ยสงบขึ้นนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการมีกิจกรรมทางสังคมอย่างสม่ำเสมอค่ะการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมรมต่างๆหรือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครหรือแม้แต่การท่องเที่ยวก็จะช่วยรักษาสุขภาพสมองได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีรายงานวิจัยค่ะพบว่าการส่งเสริมสุขภาพสมองให้ได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นั้นจะต้องดูแลให้ครบทั้ง3อย่างร่วมกันนะคะนั่นก็คือสุขภาพกายสุขภาพใจและกิจกรรมทางสังคมค่ะข้อต่อมานะคะเคล็ดลับต่อมาก็คือการหลีกเลี่ยงสารเสพติดการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำจะส่งผลเสียต่อสมองอย่างมากเลยนะคะสารเคมีจากบุหรี่ค่ะจะทำลายเซลล์ประสาทและลดการไหลเวียนของเลือดไปสู่สมองส่วนแอลกอฮอล์ในปริมาณมากจะส่งผลต่อโครงสร้างของสมองและเพิ่มความเสี่ยงต่อความจำเสื่อมการเลิกบุหรี่และจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ก็จะช่วยปกป้องสมองจากความเสียหายหากเราดื่มแอลกอฮอล์ควรจะดื่มในปริมาณที่พอเหมาะนะคะโดยในผู้หญิงค่ะไม่ควรจะเกินครั้งละ1ดื่มมาตรฐานนะคะถ้าเทียบกับเบียร์กระป๋องก็คือ1กระป๋องนะคะซึ่งในเครื่องดื่มในแต่ละอย่างเนี่ยระดับแอลกอฮอล์ก็จะแตกต่างกันแต่อันนี้ขอเปรียบเทียบจากเบียร์นะคะส่วนในผู้ชายนะคะไม่ควรจะดื่มเกิน2ดื่มมาตรฐานนะคะถ้าเทียบกับเบียร์ก็คือ2กระป๋องไม่เกินนั้นนะคะค่ะสำหรับการสูบบุหรี่นะคะการเลิกสูบบุหรี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดการปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก็จะช่วยทำให้เกิดการเลิกเสพสิ่งเสพติดนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะสุดท้ายเคล็ดลับสุดท้ายนะคะก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยป้องกันอัลไซเมอร์นะคะการป้องกันศีรษะจากการกระแทกและการได้รับสารเคมีที่เป็นอันตรายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพสมองนะคะอุบัติเหตุที่ทำให้ศีรษะได้รับการกระแทกจะส่งผลต่อการทำงานของสมองค่ะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อความจำในระยะยาวได้ด้วยนะคะการใส่หมวกกันน็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์การคาดเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์และการระมัดระวังในการทำงานหรือว่าในเรื่องของการเล่นกีฬาล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ลดความเสี่ยงนี้ได้นะคะสารเคมีอันตรายที่ควรระวังค่ะเช่นสีทานะคะสีทาบ้านสีทานะคะขายยาฆ่าแมลงและสารทำความสะอาดบางชนิดค่ะอาจส่งผลเสียต่อระบบประสาทการใช้อุปกรณ์ป้องกันและการระบายอากาศที่ดีขณะที่เราทาน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรโคนมวางแผนทบทวนการจัดสรรโควต้านมใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรโคนมวางแผนทบทวนการจัดสรรโควต้านมใหม่พร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ช่วยระบายน้ำนมส่วนเกินได้กว่า100ตันต่อวัน
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ว่าคณะทำงานได้สรุปแนวทางการแก้ปัญหาโดยปรับเปลี่ยนทั้งระบบและจะทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้พร้อมกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับสัดส่วนเพียงร้อยละ10ที่เหลือเป็นของภาคเอกชนจะต้องพิจารณาจัดสรรโควต้าใหม่โดยประสานงานกับคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิวบอร์ดขอให้ทบทวนและปรับปรุงสัดส่วนให้เหมาะสมมากขึ้นส่วนการบริหารจัดการน้ำนมดิบส่วนเกินแม้ที่ผ่านมาอสค.เคยมีประกาศไม่รับซื้อน้ำนมดิบในส่วนดังกล่าวแต่ปัจจุบันยังคงแบกรับภาระการรับซื้อจากเกษตรกรตามมติเดิมเนื่องจากที่ประชุมบอร์ดรอบล่าสุดตัวแทนสหกรณ์ยังไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการยกเลิกการรับซื้อในส่วนนี้ไปขณะเดียวกันคณะทำงานยังอยู่ระหว่างการเร่งวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดเพื่อวางแผนเยียวยาชดเชยและทยอยชำระหนี้ค้างจ่ายแก่เกษตรกรโดยเร็วที่สุดสำหรับข้อเรียกร้องของเกษตรกรโคนมที่ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขอความเห็นชอบขยายช่วงการสนับสนุนนมโรงเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คาดว่าจะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร็วๆนี้หากได้รับความเห็นชอบจะช่วยระบายน้ำนมดิบได้เพิ่มขึ้นกว่า100ตันต่อวันชาวนันมาลีรายงาน
2: กรุงเทพมหานครรายงานข้อมูลผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตรวม34ราย
4: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวจนถึงวันนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน34รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงหรือกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมเป็น7รายในจำนวนผู้เสียชีวิตสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วขณะที่จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บในปัจจุบันอยู่ที่70คนจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน13รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน9รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน48รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบริการเน้นย้ำตรวจความพร้อมทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน
5: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการโดยได้ตรวจความพร้อมของทางหนีไฟให้มีความปลอดภัยทำการทดสอบทางหนีไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุโดยได้ตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้เหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้โดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นมากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยและมีการเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครอบคลุมการควบคุมเชิงรุกและการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานบริการรวมทั้งตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาใช้บริการและพนักงานในร้านกำชับให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดห้ามมิให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดการทะเลาะวิวาทห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดและเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

สัมผัสเสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์การสาธิตวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชิมอาหารพื้นถิ่นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมชาติพันธุ์พร้อมกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงดนตรีกิจกรรมเวิร์กช็อปการเดินแบบชุดชาติพันธุ์ตู้ AI บูธถ่ายภาพสนุกพร้อมของแถมของแจกฟรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและเรียนรู้ความงดงามแห่งล้านนาพบกันวันที่25-27กรกฎาคมตั้งแต่เวลา13:00 น.เป็นต้นไปที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสีสันแห่งความ

แล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

0: ใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น. ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกัณฑยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็มาพบกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ทางรายการนะครับก็มีข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็ไปเริ่มต้นในเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งในช่วงก่อนที่เข้ารายการนะครับในพื้นที่ของสถานีนะครับก็มีฝนนะครับก็เริ่มตกลงมาแล้วนะครับในส่วนของสภาพอากาศนะครับในช่วงนี้ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วง 12:00 นวันนี้ถึง 12:00 นวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้ประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับซึ่งก็ยังคงมีฝนนะครับที่ตกลงมานะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำมาให้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อวานนี้นะครับซึ่งทางด้านของนางสาวชาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะติดตามความพร้อมของแหล่งมรดกวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ก่อนการลงพื้นที่ตรวจประเมินของคณะผู้เชี่ยวชาญจากสถาขออภัยนะครับจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่า ECOMOD นะครับระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569ซึ่งก็เป็นขั้นตอนสำคัญของการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนะครับโดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนะครับซึ่งในส่วนของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะก็ได้มีการติดตามความพร้อมด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมและก็การบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกับชุมชนใน4จุดสำคัญนะครับได้แก่ประตูช้างเผือกประตูท่าแพวัดเชียงมั่นซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่และก็วัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง8แห่งที่จะเข้ารับการประเมินอีโคโมดนะครับซึ่งในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับตอนนี้ในภาพรวมก็แล้วเสร็จเกือบทั้งหมดเหลือเพียงการปรับแก้รายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการแก้ไขร่องรอยการพ่นสีบนกำแพงการจัดระเบียบตู้ไฟและก็ป้ายโฆษณาในเขตเมืองเก่าซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับในการปรับปรุงรูปแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเตรียมใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่จอ LED ทุกมุมเมืองควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลักและก็สื่อออนไลน์นะครับเพื่อที่จะสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลกด้วยนะครับนี่ก็เป็นภารกิจนะครับของท
างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับจากนั้นนะครับก็ได้มีการไปติดตามเรื่องของการขับเคลื่อนพรบคุ้มครองและก็ส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พร้อมกับรับฟังปัญหาผลักดันสิทธิ์ให้กับเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเป็นรูปแบบด้วยนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวเขาขออภัยนะครับชาวไทยภูเขาในประเทศไทยที่ตำบลสันทรายอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนและก็กลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์จาก14ชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้าร่วมซึ่งการลงพื้นที่นะครับเพื่อเป้าหมายติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและก็ส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองและการส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568อย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่วันที่19กันยายน2568ที่ผ่านมาโดยเฉพาะการผลักดันใน3ประเด็นสำคัญก็คือการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมเพื่อปกป้องอัตลักษณ์และก็วิถีชีวิตดั้งเดิมของชนเผ่าพื้นเมืองและก็กลุ่มชาติพันธุ์การส่งเสริมศักยภาพเพื่อสนับสนุนการพึ่งพาตนเองและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างความเสมอภาคเพื่อขจัดอคติและก็การเลือกปฏิบัติเพื่ออยู่ร่วมกันบนความหลากหลายด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของภารกิจนะครับของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดขออภัยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจากนั้นนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับที่บ้านไตลือลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดเพื่อที่จะชูต้นแบบชุมชนเข้มแข็งสืบสานภูมิปัญญาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับซึ่งทางด้านของนางสาวชบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะก็ได้มีการลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชมการดำเนินงานของหมู่บ้านไตลือลวงเหนือตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะติดตามการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และก็ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบนะครับที่สามารถนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับมาสร้างคุณค่าแล้วก็พัฒนาในแหล่งความเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมในพื้นที่ให้การต้อนรับนะครับสำหรับชุมชนไตลือลวงเหนือนะครับก็เป็นชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2566และก็เป็นชุมชนนะครับที่ได้มีการนำเอาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารนะครับมาปรับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพโดยเมนูขนมวงไตลือได้รับรางวัล1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ของทางกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของภารกิจนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

ลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งก็เป็นข่าวสารนะครับของทางเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการเชิญชวนร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารในการนำบริการด้านการเกษตรครบวงจรส่งถึงเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่ริมนะครับซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ขออภัยนะครับในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ที่เทศบาลตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่ริมนะครับเพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ก็เป็นนโยบายสำคัญของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ได้มีการมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการในทุกสาขาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางการเกษตรอย่างถูกต้องครบถ้วนและก็จบในที่เดียวนะครับซึ่งภายในงานนะครับก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมการผลิตทางการเกษตรรวมถึงให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจรเช่นการวิเคราะห์ดินการวิจัยขออภัยนะครับการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์และก็โรคสัตว์น้ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการฝึกอบรมให้ความรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านนะครับซึ่งก็จะช่วยให้เกษตรกรสามารถที่จะนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตชิมช็อปสินค้าเกษตรและก็การผลิตแปรรูปของชุมชนและก็บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวด้วยนะครับทั้งนี้นะครับโครงการดังกล่าวยังส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและก็สร้างความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

ลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับในเรื่องของการเปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้ำประปาในปี2569นะครับซึ่งการประปานครหลวงก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปานะครับสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในวันที่20กรกฎาคม2569นะครับโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ในรูปแบบออนไลน์นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่นี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

ลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็พูดคุยถึงในเรื่องของทางกปน.นะครับที่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเรื่องของการขออภัยนะครับการเปิดให้ลงทะเบียนเรื่องของค่าน้ำประปานะครับในส่วนของทางภูมิภาคนะครับทางกปภ.นะครับก็พร้อมที่จะเปิดลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปานะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่20กันยายน2569นี้นะครับซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นะครับก็เตรียมความพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ซึ่งก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปโดยเน้นย้ำให้ทุกสาขาทั่วประเทศอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งช่องทางออนไลน์และก็การให้บริการที่สำนักงานกปภ234สาขาทั่วประเทศเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากมาตรการของรัฐบาลอย่างครบถ้วนนะครับซึ่งทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางกระทรวงมหาดไทยก็ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะครับให้สามารถที่จะเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายนะครับมหาไทยทำทันทีแอคชั่น5พลัสแล้วก็นโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจึงได้มีการกำชับให้กปภ.เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและก็การดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์แม้แต่รายเดียวต้องตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของทางภาครัฐนะครับในส่วนของทางผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางกปภ.ก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำประปาผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนค่าน้ำประปาแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกรณีที่มีค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์นะครับก็จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองและหากมีค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องรับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดโดยกำหนดให้1บ้านหรือว่าเลขที่บ้านสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง1สิทธิ์เท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและก็รายใหม่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปานะครับจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อที่จะยืนยันนะครับการใช้สิทธิ์ใหม่ทุกรายโดยผู้มีสิทธิ์รายเดิมสามารถที่จะลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อรับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำในเดือนสิงหาคม2569และก็จะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569ขณะที่ผู้มีสิทธิ์รายใหม่นะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมจนถึง25กันยายน2569เพื่อรับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม2569และก็จะได้รับการสนับสนุน
ในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน2569ทั้งนี้นะครับไม่สามารถที่จะขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ประชาชนก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้แก่เว็บไซต์กปภ.แอปพลิเคชัน PreviewA Passlight แล้วก็ LINE Official Account @PreviewA Thailand นะครับหรือดำเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ที่กปภ.สาขาทั่วประเทศและก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านช่องทางที่ทางกระทรวงการคลังกำหนดนะครับเช่นเว็บไซต์แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและก็หน่วยรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการลงทะเบียนเพื่อที่จะยืนยันใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในเรื่องของการรับสิทธิ์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของทางรัฐบาลด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางการประปาส่วนภูมิภาคนะครับในเรื่องของการขอใช้สิทธิ์ในเรื่องของลดค่าน้ำประปานะครับสำหรับผู้ที่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในปี2569นะครับซึ่งก็มีการประกาศไปนะครับเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับใครที่ยังไม่ได้ตรวจสอบนะครับก็เข้าไปตรวจสอบได้นะครับที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำวันที่21-23กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฮารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
5: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
4: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
5: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
4: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
5: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้ง

0: ตั้งแต่วันนี้
1: ไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้เพื่อให้สามารถเปิดด่านขายกุ้งและปลากระพงได้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้หากผลการตรวจไม่พบปัญหาน
2: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียหลังจากนางธิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงได้หารือกับกรมประมงและสาธารณสุขมาเลเซียขอเร่งรัดให้มีการตรวจประเมินระบบป้องกันโรคกุ้งของไทยและความปลอดภัยจากสารตกค้างในปลากระพงขาวมาเลเซียได้รับรายงานว่าการเจรจามีทิศทางที่ดีคาดว่าไทยกับมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้โดยในวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้ทั้งสองฝ่ายจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำของทั้งสองฝ่ายหากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาจะสามารถเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำได้อย่างเสรีตามกรอบระยะเวลา30วันที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งเป้าหมายหลังบรรลุข้อตกลงในการเจรจาเรื่องดังกล่าวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภายในประเทศมอบหมายให้กรมประมงเร่งดำเนินมาตรการที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานของเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการดำเนินการที่จังหวัดเชียงรายเน้นย้ำความโปร่งใสมุ่งยกระดับการบริหารงานเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก
3: นางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการดำเนินการที่จังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับศักยภาพคณะกรรมการและผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและกฎหมายในปัจจุบันระบุว่าคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเสมือนกัปตันเรือที่ต้องนำพาองค์กรไปสู่ความมั่นคงจึงต้องยึดหลักความซื่อสัตย์โปร่งใสและรอบคอบในการบริหารทั้งด้านการเงินการควบคุมรายรับรายจ่ายการดูแลทรัพย์สินและการจัดทำงบประมาณเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกการอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยภาคเหนือมีผู้บริหารและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จากพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปพัฒนาระบบบริหารงานของสหกรณ์ให้มีความมั่นคงโปร่งใสและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ของภาคเหนือในระยะยาวพรพดินคุณมากสวทชเชียงรายรายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากสนธิกำลังร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตรวจค้นรถต้องสงสัยลักลอบขนน้ำมัน 1,100 ลิตรเตรียมส่งประเทศเมียนมาพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย
4: นายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดเผยว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดร่วมกับผู้นำท้องที่ตำรวจและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตั้งจุดตรวจสกัดบริเวณเส้นทางมุ่งหน้าพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยได้เรียกตรวจรถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ดสีแดงพบชายสัญชาติเมียนมา2คนพร้อมน้ำมันแก๊สโซฮอล์95บรรจุถังขนาด40ลิตรจำนวน28ถังรวมประมาณ 1,100 ลิตรซุกซ่อนอยู่บริเวณท้ายรถและภายในห้องโดยสารผู้ต้องหาทั้ง2รับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างเป็นเงิน 40,000 บาทให้ซื้อน้ำมันจากสถานีบริการในพื้นที่เพื่อลักลอบส่งออกไปยังประเทศเมียนมาแต่ถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้ก่อนจึงแจ้งข้อหาพยายามส่งออกสินค้าที่ยังไม่ผ่านพิธีการศุลกากรความผิดฐานขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

แล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

0: มใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
7: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตื
9: ้อหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวอปมช.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะเจ้าเฮาปะกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลานี้เจ้า4โมงแรงถึง5โมงแรงกับหมู่เฮาทีมงานอปมช.จังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะเจ้ายังอยู่กับน้องยุจารุวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงรับหน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้าร่วมกับทีมงานเฮาแฮม2ท่านเจริญรายงานตัวได้เลยเจ้า
1: เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าตุลากิติกุลแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: สวัสดีครับผมเอกสิทธิ์ปินตาครับจากพคบเชียงใหม่ครับ
0: เจ้าฟังแม่หลวงนุ้ยตะกี้เหมือนเฮาจะไปมิสแกรนด์เชียงใหม่เจ้า
2: เพราะว่านางสาวไทยมิสแกรนด์นะเนาะ
0: แม่นเจ้าหลังจาก
1: ต้องมันตื่นเต้นหน่อย
0: แม่นหลังจากตะวันนี่ก็รู้สึกว่าอู้จากันม้วนลำเลี้ยวคำเอ้าหมดเวลาแล้วเรียบร้อยนะเจ้าม ัน
2: มีพี่น้องประชาชนนะครับ
1: เปิ้
2: นแม่น
0: เจ้า
2: เปิ้นบ่สบายใจเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้า
1: เลยต้องอู้โทรศัพท์เปิ้นต่อเนื่อง
0: แม่นแม่น
2: อย่างที่อู้กันไว้ว่าป้อแม่บ่มีรถแต
0: ่เจ้า
2: แต่รถเป็นของลูก
0: แม่น
2: แม่ฮู้ครีมกามอ๋อไปว่าเอาชื่อป้อกับแม่ไปซื้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แม่น
0: ครับอันนี้ท่านก็ต้องเอาหลักฐานที่ท่านมีเนาะเจ้าเอาไปแสดงกับคนส่งนะเจ้าหรือว่าสำนักงานคนส่งที่ใกล้กับตรวจใกล้กับภูมิลำเนาท่านนะเจ้า
1: ที่แม่หลวงนุ้ยขอแทบ
0: หรือว่าโทรไปก็ได
1: ้
0: เจ้าแม่หลวงท่านจะมาได้เจ้าว่ารถอะไรกันไปเหมือเฮ้นะเจ้าแล้วกับพอดีน้องยุมาหันที่มันบอกว่าในเรื่องของรถเกินกว่ากำหนดเนี่ยก็มีไปถามว่าข้อมูลนะเจ้าไปบอกว่าเกณฑ์คุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนจนเนี่ยนะเจ้าเปิ้นมีเปิ้นท้องว่ารถนะเจ้าที่เปิ้นบอกว่าบ่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ารถมีเกินกว่าที่กำหนดนะเจ้าซึ่งในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะต้องมีแค่1คันเท่านั้นนะเจ้าถ้าใครมีชื่อครอบครองเกินกว่านั้นเป็น2คัน3คันก็คือบ่ตรงตามเกณฑ์เปิ้น
2: มีรถยนต์ก็บ่ได
0: ้มีรถยนต์ก็บ่ได
2: ้แก๊ลำไยบ่ได้แล้ว
1: รถยนต์1คันได้ก็บ่ได้
0: เจ้ารถยนต์นะเจ้าเปิ้นบอกว่ารถยนต์นี่ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนว่ารถยนต์นั้น
1: ผ
0: ่านมาผ่านนะเจ้าแต่ว่าเอาที่แน่ๆคือส่วนใหญ่น่ะคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มักจะมีรถมอเตอร์ไซค์นะเจ้าเป็นส่วนใหญ่นะเจ้าแล้วเปิ้นบอกว่าก
1: ำหนดว่าต้องมีคันเดียวตัว
0: เปิ้นบอกว่าการครอบครองรถยนต์ที่จะไม่ผ่านในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือมีรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปเนื่องจากเกณฑ์อนุญาตให้ได้มีไม่เกิน1คันเน
1: า
0: ะ
1: แล้วเปิ้นวงเล็บแต่ก่อน
0: เจ้าก็คือต้องเป็นรถที่เปิ้นฮ้องว่า
1: เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มันเป็นขี้เมี่ยงเท่านั้นอีกอ่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เปิ้นบอกว่าแล้วก็มีรถจักรยาน1คันที่มีที่ว่าเนี่ยนะจ๊ะที่ว่าตรงตามเกณฑ์น่ะต้องเป็นรถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกินนะจ๊ะ300ซีซีถ้าเกิน300ซีซีอย่างเช่นบิ๊กไบค์เน
1: ี่ย
0: ก็หมดสิทธิ์เหมือนกันหมดสิทธิ์เหมือนกันสรุปก็คือว่าถ้าหากว่าท่านมีชื่อเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ขนาดบ่เกิน300ซีซีเพียง1คันก็ยังคงจะผ่านเกณฑ์ในข้อนี้อยู่นะจ๊ะแต่ว่าอาจจะต้องนำหลักฐานไปแสดงกับเปิ้นกรรมสำหรับ
1: มี1คันแล้วก็ต้องกำหนดซีซีรถตัว
0: เองเจ้า
2: พี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังกันให้ใครหันแน่คนที่ออกกฎเกณฑ์เหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: มันเป็นไง
0: เจ้า
1: เพื่อระบุไปเลยว่าต้องเป็นรถที่เมียงเท่านั้นอย่างก
0: ันเจ้าเพราะฉะนั้นก็ไปท้องว่าไปจัดการข้อมูลที่มันถูกต้องละกันนะว่าท่านมี1คันแล้วมันบ่ได้เกินเกณฑ์เปิ้นเนาะจะได้ถูกต้องตรงกันแล้วก็เอาไปยื่นอุทธรณ์เน
2: า
0: ะ
2: แม่นก็อย่างที่ตะวันนะครับที่มีอีเมลปันโทรมาถามนะ
0: เจ้า
2: ที่ว่ารถก็บ่มีบ้านก็บ่มีแต่ไปซื้อให้ลูกต้องรีบไปติดต่อที่ขนส่ง
0: เอาไปใช้เนาะ
2: เพราะว่าขนส่งว่าก็เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ละ
0: แม่น
2: เรื่องนี้โดยเฉพาะอย
0: ู่
2: แล้วนะครับไปถึงเปิ้นถึงฮู้แล้วอ๋อแม่หยัง
0: เจ้าน
2: ะครับ
0: เปิ้นบอกว่าสำหรับคนส่งนะเจ้าเปิ้นก็ได้มีการเตรียมเจ้าหน้าที่อย่างที่อาจารย์ติ๊กว่านะเจ้าแล้วเปิ้นบอกว่าสำหรับประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าบ่ผ่านเกณฑ์เนี่ยและต้องการที่จะตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนของรถตัวเก่าเนี่ยที่เป็นชื่อของตัวเก่านะคะอันสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์ในรถได้ฟรีนะเจ้าโดยทางกรมการขนส่งทางบกได้สั่งให้กับสำนักงานขนส่ง จังหวัดทั่วประเทศนะเจ้าได้เฮือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยบังเฮือเก็บค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสิทธิ์นะเจ้าเนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการจะตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องเดินเข้าไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศนะเจ้าซึ่งตามกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่าสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากฐานระบบข้อมูลกลางนะเจ้าหรือว่า MDM ถ้าว่าตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวตรงกับข้อเท็จจริงก็จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือว่าดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปนะเจ้าแล้วก็นอกจากนั้นทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้มีการรวบรวมเอาปัญหาเนี่ยที่เขาว่ากันนะเจ้าของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือนะเจ้าซึ่งเป็นบอกว่ากรมการขนส่งทางบกก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนรถให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเก่าต่อไปในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ที่หน่วยงานขนส่งคงจะมีตั้งโต๊ะบริการ
0: แน่นเจ้า
1: ในเรื่องนี
0: ้
1: โดยเฉพาะ
0: เจ้าน
1: ะเจ้า
2: ประเดี๋ยวนี้ต่อที่ฟังดูเนี่ยปัญหาที่คนถูกตัดสิทธิ์เนี่ยปัญหาเกี่ยวกับคนมีรถอย่างเดียวเลย
0: เจ้าน
2: ะครับ
0: เจ้าก็อาจจะต้องไปตรวจสอบแหมกำเนิด
1: มีรถบ่พอมีสตางค์ฝากแบงค์ตัวรู
0: ้
2: ไอ้มีสตางค์ฝากแบงค์นี่บอกว่านะ
0: เจ้า
2: แต่มีรถเนี่ยค่ะทุกคนต้องมีอยู่แล้ว
0: แม่
2: นะคร
0: ับ เพราะมันเป็นการคนคมนาคมที่มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว
2: แม่นมันเป็นสิ่งที่จะนำทางเขาไปทำงานเนี่ยชอบไปหากินเนี่ย
0: เจ้าอาจจะต้องไปปรับปรุงข้อมูลให้มันตรงกันนะเจ้าบางท่านก็รถปวไปปลูกสะระแหน่แล้วยังมีชื่ออยู่อีกก็มีเนาะก็ต้องไปปรับปรุงให้มันถูกต้องตรงกันนะเจ้าแล้วก็ยังมีแฮมปัญหาแฮมหลายอย่างที่มันอาจจะนอกเหนือจากที่เขาว่ากันมาเนี่ย
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ป็
0: น
1: รายละเอียดป
0: ีกย่อยรวบรวมเนาะเอาไปเชื่อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือ
2: วุ่นวายนะครับเน
0: า
2: ะความจนมันน่ากลัวนะครับประเดี๋ยวนี้ขโมยขจรก็น่าขนาดนะครับ
0: เจ้า
2: ล่าสุดก็ที่จังม่อย
0: เจ้าน
2: ะครับน้องไม่ยิงไปถ่ายหูแล้วเอากระเป๋าวางไว้ที่เก้าอี
1: ้คำเดียวไปได้
2: แป๊บเดียวครับกล้องวงจรปิดจับได
0: ้
2: มีปัจจัยเตียวมาเปียของเปิ้นหล่นไปหน้าสื
0: ่
2: อนะครับ
0: เจ้า
2: บัดนี้บ่ฮู้ว่ายับได้หรือยังหรือว่ายังยับบ่ได้นะครับ
0: เจ้าเจ้า
2: ต้องระวังนะครับเวลาไปออกกำลังกายเหมือนกันนะครับไปเต้นแอโรบิกบัดนี้เต้นแอโรบิกนี่เป็นกระแสแล้วไม่หลวง
0: แม่น
2: นะครับกูตีกูตังนะบัดนี้ครับ
1: วันนี้เนาะวันนี้นะเจ้า
0: ครับ
1: วันนี้บ่ใจละตะวากะ
2: ครับ
1: ตะวานี้นะเจ้าตังอปชคือบัดนี้เปิ้นคนเฮามันอย่างว่าน่ะมันโรคภัยไข้เจ็บนะมันหนัก
0: แม่น
1: เปิ้นก็เลยมีการรณรงค์ให้คนเฮาเนี่ยออกกําลังกาย
0: เจ้าน
1: ะเจ้าโดยท่านนายกนายกกองเนาะหรือว่านายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศร
0: เจ้าน
1: ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
0: เ
1: ปิ้นจัดกิจกรรมนะเจ้า
0: เจ้า
1: ขยับร่างกายกับกิจกรรมเต้นแอโรบิกเนาะแล้วก็เปิ้นเฮาว่าวาไรตี้แดนซ
0: ์
1: เต้นให้สุดเลยสนุกให้เต็มที่อีหล่ะ
0: เรื่องท่าถูกบ่ถูกบ่เกี่ยว
1: สุขภาพดีไว้ก่อน
0: เจ้า
1: สุขภาพดีไม่มีวันหยุดพร้อมออกกําลังกายอย่างมีความสุข
0: เจ้า
1: แล้ววันเมื่อตะวานี้เปิ้นยังมีดนตรีจากวงช้างเผือกช้างเผือกสามัคคี
0: เจ้า
1: วงดนตรีนี้เป็นวงดนตรีที่คุณภาพนะไม่หลอกเคยไปดูมาละ
0: เจ้าเจ้า
1: เป็นวงดนตรีของละออนนักศึกษา
0: เจ้า
1: ราชภัฏ
2: อ๋อครับ
1: เล่นดีมากเลยจะเล่นเพลงแบบย้อนยุคอ่ะเพลงเก่าๆอ่ะ
0: เจ้า
1: เล่นดีขนาดเด้อบ่ใช่ดูลูกละออนบ้านเฮาบ่ได้เด
2: ้
1: ออันนี้สู้กับเปิ้นได้เลยนะ
0: เจ้า
1: เฒ่าที่ไม่หลอกไปพอมานี่นะน่าส่งเสริมสนับสนุน
0: เจ้าน
1: ะเจ้าตะวานี้ม่วนงานสันเล้ากันขนาดเตียนส่วนสาธารณะที่ดินของการรถไฟเชียงใหม
0: ่คร
2: ับ
0: เจ้า
1: เพราะว่าตั้งวันมันต้องมีคนป้นไปออกกำลังกาย
0: นักขนาด
2: น
0: ัก
2: ขนาดครับ
0: กายไปได้ไงก็ไม่ได้คนจะหลายเจ้า
1: ไปเตียวไปวิ่งกันนักขนาดเลยจากเป็นส่วนล้างๆอ่ะ
0: อ
1: ันเนี้ยอบจของเฮาเนี่ย
0: เปิ้นภูมิทัศน์เฮา
1: เปิ้นไปขอที่ดินกับทางรถไฟ
0: เจ
2: ้
0: า
1: เพื่อที่ว่าเอามาใช้มันเกิดประโยชน
0: ์แม่นๆ
1: กับพี่น้องเจ้าเชียงใหม่
0: เจ้า
1: เจ้าก็เป็นประโยชน์แท้ม่วนแต่นั้นแล้วมันอยู่ในใจกลางเมืองเฮา
0: แม่นแม่น
1: บ่ไกลไม่ต้องไปไกล
0: เจ้า
2: เจ้าแน่เจือเมื่อน้ำท่วมใหญ่
0: เจ้า
2: ตรงนั้นนี่เป็นที่กองขยะมหาศาลเลย
0: แม่นแม่น
2: นะครับใช้เวลาบักกี้เดือนครับเนรมิตคือเป็นสวนพื้นที่สีเขียวคือกับพี่น้องประชาชนได้
0: เป็นปอดของเชียงใหม
1: ่แ
0: ม่
1: แ
0: ม่ครับเนาะเจ้า
2: ถึงวันนี้ไปพอเตอครับคนนักคนหลายขนาด
0: เจ้า
2: ไปดีขอยไอ้นั่นเนอที่อยู่ประตูตังออกที่เปิดปีธนาที่ขายน้ำนะครับอันนั้นมาตั้งแต่แรกเลยเนอะ
1: ผมว่าโอ้
2: แม แม่นจ้าโมงไอ้นี้ได้มงดีขนาดเลยไอ้น้อง
1: ไข่น้ําไข่ม่วนไข่งัน
2: แม่นครับ
0: เจ้าคนออกกําลังกายก็หิวน้ําเน
2: า
0: ะ
2: แล้วแกมาจอดขายตั้งแต่แรกๆแล้วตั้งแต่เปิดใหม่ๆอ่ะ
1: ได้จับเหมาะพอดีเนาะ
2: พอดีคร
0: ับ ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเมืองแล้วก็พัฒนาพื้นที่ให้มันได้ประโยชน์มากขึ้นนะเจ้าเพราะว่าถ้าหากว่าเฮากายสมัยตะก่อนเนี่ยมันก่อคุมมันก่อโรคเนาะเป็นแหล่งก่ออาชญากรรมแล้วก็มีเชื้อโรคนักตวยนะเจ้าซัดมีพิษก่อไปอยู่ในฮะนะ
2: เจ้าบ่เดียวนี่นะตึกหลอบข้างนะเพิ่นรีโนเวทเอาตั้งหลังมาเป็นตั้งแน่หมดแต่ประเดี๋ยวนี้
1: เดี๋ยวนี้นะ
2: งามขนาดครับประเดี๋ยวนี
1: ้ปิ้นจะลิน
2: ปิ้นจะลินเอาตั้งหลังมาเป็นตั้งแน่เอาตั้งแน่มาเป็นตั้งหลังประเดี๋ยวนี้นะครับ
0: เจ้า
2: แล้วฮู้ก่อว่าห้องน้ำมันเนี่ยเป็นห้องน้ำติดเอนะครับ
1: ห้องน้ำสะอาด
0: เจ้าง
1: ามด้วยเนาะ
2: ครับ
0: เจ้า
2: ติดเอเข้าไปนี่เย็นฉ่ำเลยครับ
0: เจ้า
2: คร
0: ับ
2: แล้วก็จะมีละอ่อนนะครับจังไปเล่นกันในฮันอันนี้ต้องฝากเตือนผู้ปกครองที่ปลาลูกปลาหลาน
0: เจ้า
2: บดีฮื้อลูกหลานเข้าไปเล่นในห้องน้ำ
1: แม่น
2: มันอันตราย
0: เจ้า
2: หัวล้างข้างแตกมาเนี่ยม
0: าม
2: ีใครหันนี่
0: เจ้า
2: จะเจ็บเนื้อเจ็บตัวบ่ได้นะครับ
0: แล้วบางทีเป็นละอ่อนน้อยๆที่น่าห่วงก็คือบางทีมันมีน้ำเนาะ
2: มัน
0: ต้องใช้ในห้องน้ำเน
2: ี่
0: ยบางทีละอ่อนไปเล่นกันหรือว่าลักเข้าไปเล่นโดยที่ไม่มีใครเข้าไปดูเนี่ยมันก็เกิดเป็นอุบัติเหตุเป็นจะว่าโศกนาฏกรรมกับเชิงนะจ๊ะบางทีก็เสียชีวิตจากการจมน้ำ
2: แม่นครับ
1: เจ้า
2: ก็ละอ่อนเพราะใจมันหายครับต้องระวัดระวังผู้ปกครองต้องคอยเตือนคอยห้ามบังเตือนผู้ปกครองเผลอผู้ปกครองกำลังออกกำลังกายอ่ะแล้วปล่อยลูกเล่นสนามแปลว่าลูกไปเล่นที่สนามซะครับ
0: เจ้า
2: ไปเล่นในห้องน้ำ
0: แล้วบางทีมันเป็นพื้นที่ที่มันลับตาเนาะเจ้าบางทีก็ต้องฝากไว้ตัวเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะใครเข้าออกก็ได
2: ้แม่น
0: มิจฉาชีพก็อาจจะแฝงเข้าไปได้เหมือนกัน
2: มีแน่นอนนะครับครับ
1: เจ้าลูกเอาหลานไปกับมันพอมันก้อย
2: แม
1: ่นไปไก่หูไก่ตา
0: เจ้าเจ้ารวมถึงในตะกี้ที่เขาแจ้งเตือนในเรื่องของอาชญากรรมยังเรื่องของลักเล็กขโมยน้อยเน
2: ี่
0: ยการไปออกกำลังกายนอกจากที่อาจารย์ติ๊กว่าตะกี้ก็คือบางทีก็เก็บทรัพย์สินไว้ใต้เบาะรถ
2: ครับ
0: มูมิชาชีพก็อาจจะแฝงตัวเข้าไปนะเจ้าอันนี้ก็ต้องระวังไว้ตัวถ้าเป็นไปได้ก็เอาไปให้น้อยที่สุด
1: แล้วก็จะไปเสียบอันกุญแจคา
0: คอแอบสตอลืมฟังนี่นะเจ้าเจ้าจะไปจะยืมไปใช้
1: อ
0: ัน
1: นี้มีหายไปหลายคันนะ
2: คร
1: ับ พ่อเอากุญแจคาคอรถไว้
0: ไปยืมไปแล้วพ่อเอามาคืน
1: อร่อยเลยอ่ะมันจะมีแกงนะ
0: แ
1: กงหมูนี่นะมันจะมีเนอะม
0: ัน
1: ต้องจองอยู่นะ
0: แม่น
1: เ
0: อาหมูไผ่เป็นไผ
1: ่แม่นเนี่ยมันจะไปเนี่ยสถานที่จะเยี่ยที่มีคนไปนักๆ
0: เจ้า
1: แล้วก็จุดที่มอเตอร์ไซค์จอดกันนัก
0: ๆ
1: เขาจะหู
0: เจ้า
1: บางคนมันฟังมันหีบอย่างที่ว่าน่ะ
0: เจ้า
1: เอากุญแจเสียบห้านเลยแล้วฟังออกไปอ่ะไม่มีสกรรมหายแซ่บปิ๊กมาหารถบ่ป้าแล้ว
0: นะเจ้า
2: คนมันเป็นอย่างอีนักนะครับล่าสุดนะครับที่ในพื้นที่ตำบลหนองปลาข้างเน
0: า
2: ะมีวัยรุ่นนะครับเป
0: ็
2: นคนต่างจังหวัดมาซ่อแยกแก่ในเชียงใหม
0: ่
2: แล้วมีพฤติกรรมตีหนึ่งตีสองเนี่ยออกไปเตียวสวามรถเปิ่นต้อมหอพักพ่องแอร์พ่องไปซ่อเศษเหรียญเศษสตางค์
0: เ
2: น
0: ี่
2: ยปะไอ้อย่างที่มีค่าก็เอาไปหมดหลบแหลกเจ้าบ้านจีไหวเนี่ยคนขโมยนะครับเอาตำรวจม
0: า
2: เอาไปลงบันทึกไว้ที่สพ.แม่ปิงบันทึกและเตือนนั่นนะครับจะไม่เงียบผ่านไปได้วันเดียว
0: เอามา
2: เอาแล้วส่งคลิปม
0: าน
2: ะครับประชาชนว่ารู้จักคนนี้ไหมเนี่ยครับอ๋ออันนี้เป็นคนที่เขากำลังฮื้อตำรวจเอาไปลงบันทึก
0: เจ้า
2: ก็เลยว่าบ่ไหวละนะครับฮื้อป้
0: า
2: หลวงปาไปว่าเขาพักอยู่หอไหน
0: เจ้าเจ้า
2: ขึ้นไปดูที่หอปดโทษ
1: ม
2: ันไม่ได้เสพยานะครับ
0: เจ้า
2: แต่มันกินน้ำแบบผส
0: ม
2: ขวดยาแก้หวัดยาแก้หวัดแก้ไอนะคร
0: ับเป็นห้องอย่าง400
2: แม่นครับเต็มห้องอ่ะครับแล้วไฟแช็กนี่มีเป็นซีเป็นซาวมุนครับสูบบุหรี่
0: เจ้าน
2: ะครับแต่ตรวจเหี่ยวเนี่ยมาเจอว่าเป็นสีม่วง
0: เจ้า
2: แต่ไอ้พวกนี้กินเข้าไปแล้วมันทำฮือหลอนประสาททำฮือขี้ค้านขี้เกียจบ่ไปเสาะว่าหากิน
0: เจ้า
2: ไปลักเล็กขโมยน้อย
0: มันจะสตางค์เวยไอ้เนาะ
2: สุดๆเลยก็เลยเชิญออกจากพื้นที่ตำบลหนองปลาข้างไปเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้า
2: คือผู้ปกครองครับตัวปิ๊กไปอยู่บ้านเนี่ยนะครับ
0: เ
2: กิดมาเพื่อสร้างปัญหาอันนี้แหละครับคนที่เป็นประเภทเนี่ยมีเยอะฉะนั้นแหละเขาไปออกกำลังกายอย่างก็ดีต้องเซฟสิ่งมีค่าของเขา
1: แต่แม่หลวงว่าถ้าเอาไปปล่อยคือปล่อยแม่นี่ก็เป็นภาระแม่หลวงว่าเอาไปเข้าค่ายจะดีกว่าเนาะ
2: แม่นครับ
1: คุณพี่นะเอาไปฝึกวินัยใหม่เนาะฝึกนิสัยฝึกวินัยคืออยู่ในกฎในเกณฑ์นะถ้าจะดีกว่า
2: ครับ
1: ถ้าไปเจอไปอย่างนี้นะมันเป็นลักษณะเนี่ยกระเดียวมันจะไปสร้างปัญหาในต่างบ้าน ชุมชนทางบ้านนอกคำละ
0: เจ้าแต่ว่าเจ้าตัวเองก็ต้องมีความแน่วแน่ในการที่จะปรับปรุงตัวเก่าเนาะ
2: แม่นครับ
0: เจ้าเจ้าถึงจะช่วยกันได้ตึงในส่วนของชุมชนแล้วก็ตัวคนที่เป็นก่อเหตุตัวเจ้า
2: บางทีก็แน่เอ็นดูนะครับแต่ก็ความเอ็นดูเขาได้รับไปแล้วแต่เขาก็มายอมปรับปรุงตัว
0: เจ้าเจ้า
2: บางทีก็แองว่าปัญหามาจากครอบครัวพ่อแม่เลิกกัน
0: เจ้า
2: ไอ้อย่างนู่นนี่นั่นละเอามาเป็นปมด้อยของชีวิตเนี่ยครับ
0: เจ้า
2: ก็ทำให้ชีวิตมันแย่ไปติดนะครับ
0: เจ้าเพราะนั้นก็ต้องช่วยกันในหลายๆส่วนนะเจ้า
2: ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับ
0: เจ้าพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันตัวนะเจ้าที่สำคัญก็คือบาละสิ่งของไว้บอกว่าจะเป็นตะกร้าหน้ารถเนาะหร
2: ือ
0: ว่าอาจจะใส่เบาะรถเพราะว่ากลุ่มมิจฉาชีพมันเนี่ยเขาจ้องไว้อยู่ละ
2: มันงัดได้
0: มันงัดได้นะเจ้ามักจะเป็นเหตุในหลายพื้นที่เจ้า
1: ระวังตัวเก่าดีที่สุด
0: เจ้าเอาไปของมีค่าให้มันน้อยที่สุดนะเจ้าเอาไว้บ้านดีกว่า
2: ไม่ต้องเอาไปใส่อวดไผ ไปออกกำลังกาย
0: เจ้า
2: หายแม่มาคุ้ม
0: แม่แม่แม่เจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาเข้าของของตัวเก่าตัวเป็นอันดับแรกนะเจ้าเพื่อที่จะไม่ได้เป็นจุดสนใจหรือว่าเป็นเป้าเกี่ยวกับกลุ่มมิจฉาชีพมูนี้เนาะก็ต้องระมัดระวังไปตัวเนาะเจ้าแถมอันนึงที่ต้องบอกว่าเป็นเหตุสะเทือนใจที่มันผ่านมาเนาะเขาก็คงรับทราบกันในหน้าสื่อและเนาะเจ้าในเรื่องของเกิดเหตุเพลิงไหม
2: ้
0: ในโรงเบียร์เนาะเป็นสถานบันเทิง
1: เจ้าในเชียงใหม่เขาเนาะ
2: ครับ
0: เจ้า
1: ซึ่งมันเป็นอุทาหรณ์นะ
0: เจ้าซึ่งบางทีเปิ้นฮ้องว่ามันบักขาดฝันแต่นะ
2: แม่นครับ
0: แล้วกับเป็นเหตุที่เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงนะเจ้าก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้น่าจะขึ้นหลัก30กว่าคนละ
2: ครับ
0: นะเจ้าบอกว่าจะเป็นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหรือว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะเจ้าส่วนใหญ่ก็เปิ้นบอกว่าบ่ได้เสียชีวิตจากการถูกไฟคลอกโดยทันที
2: ครับ
0: ส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควัน
2: นี่แหละครับมันจะย้อนมาที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมทำเกี่ยวกับทักษะชีวิตนะครับการฝึกหื้อละอ่อนตั้งแต่น้อย
0: ๆ
2: ว่าถ้าเจอภัยแบบนี้ต้องทำอย่างไรเจอภัยแบบนี้ต้องป้องกันจะได้นะครับอย่างเช่นไฟไหม้เนี่ยนะครับเขาต้องรู้ว่าต้องก้มต่ำและหาที่ออกไปให้ไวที่สุดละหูวิธีการปิดจมูกยังไงเขาต้องมีผ้าผ้านี่มันอยู่ในร่างกายเขาอยู่ละ
0: เจ้าน
2: ะครับเสื้อผ้าอย่างว่าถอดมาก่อนถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนั้น
0: เจ้า
2: แล้วก็ใช้น้ำนะครับเพื่อปิดจมูกแล้วก็วิ่งออกมาคานต่ำออกม
0: า
2: แต่ผมว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทุกคนคงตื่นตระหนกกันหมดเลย
1: ไม่ใช่มันเป็นในผับมันมึนเมา
2: ค
1: น
2: มัน
1: ได้สติ
0: เจ้าเจ
2: ้
0: า
2: ส่วนครับ
1: อันนี้มันก็เลยมีเหตุเสียชีวิตกันนักเพราะว่าคือมันมีสติไง
2: คร
0: ับ
1: คือประคองตัวเก่าไปได้ละเนาะบางคนเขาว่าที่ในห้องน้ำมีเยอะเลยกัน
2: ครับแม่ครับแต่ทุกคนก็คิดว่าไปห้องน้ำปลอดภัยเองมีน้ำไฟไหม้
0: ไฟไหม้เนาะเจ้าก็ต้องเป็นห้องว่าสิ่งแรกเลยถ้าว่ามันเป็นสถานที่จะว่าอาโคจรก็บะเชิงนะจ๊ะบางคนก็จะห้องจะอ่านนะจ๊ะเป็นสถานบันเทิงซึ่งมันเป็นพื้นที่ปิดตึงหมดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแล้วมาเข้าใจจะได้มาเปิดประตูคือเปิด
0: อันนี้เขาก็ตอบมาได
1: ้นะจ๊ะมีประตูด้านหลังประตูมีไฟ
0: เจ้าม
2: ีประตูหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆห้องน้ำพอดีด้วย
0: เจ้า
2: ครับจะบอกว่าเป็นเพราะอะไร
0: แม่บางท่านก็บอกว่ามีสิ่งกีดขวางเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้อยู่ที่ห้างก็เปิดมาได
2: ้ก็คงบักคิดว่าจะเกิดไฟไหม้ครับฉะนั้นเราต้องฝากถึงผู้ประกอบการนะครับพับอะไรอย่างต่าง
1: ๆถือว่าสถานที่ในบ้านเฮาประเดี๋ยวนี
2: ้ในบ้านเฮาเนี่ยในเชียงใหม่ตัวบักเจ้าบักเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่มันบักเกิดความเสียหาย
0: เจ้า
1: ท่านต้องเตรียมไว
2: ้แม่นครับ
1: เกิดมันมีเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย
0: แม่น
1: ท่านจะฮึบหนีไฟไปทางใด
2: แล้วที่สำคัญนะ
1: เปิ้นก็ห่วงเรื่องว่าแค่กินแล้วจะ
2: บักเจ้าตาย
0: เจ้า
1: ก็เลยบ่ฮื้อไปตังใดขังกันอยู่ห้านก่อนเนี่ยมันบ่ใช่
2: อันนี้เฮาจะต้อง
1: มันหน้าที่ชีวิต
2: แม่นๆๆครับ
0: เจ้าก็เปิ้นบอกว่าตอนนี้เชียงใหม่ก็เริ่มมีการไปตรวจตราละเนาะเจ้า
2: หลังจาก
0: แม่นเจ้าทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้ไปตรวจสถานบริการในพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยเปิ้นก็ไล่ตรวจกันได้จะเป็นเกือบ100ที่ละแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะเจ้ามีเพียงส่วนน้อยที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงนะเจ้าให้มันเป็นไปตามเปิ้นท้องว่าใบอนุญาตนะเจ้าหรือว่าพรบที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสถานบันเทิงนะเจ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะต้องป้องกันไว้ตัวนะเจ้าเพราะว่า
2: พูดถึงบทเรียนเรื่องนี้เราผ่านกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับถ้าจะฮื้อดีเนี่ยควรใส่แถบสะท้อนแสงเรือนแสงนะครับเวลาไฟดับปุ๊บไปตามเส้นนี้เลยเหมือนกับเครื่องบินนะครับไปตามเส้นนี้เลยไปตามไฟนี้เลยแม่น
1: คนที่อยู่ในนั้นหู
2: แล้วทุกคนต้องมีความตระหนักนะครับอย่างต่างประเทศนี้ อู้ถึงต่างประเทศเนี่ยเพื่อนฝึกกันมาตั้งแต่น้อยๆนะครับเพราะว่าเจอสถานการณ์อย่างเขาจะเอาตัวรอดได้นะครับอย่างเช่นละอ่อนเนี่ยลองดูแลเวลาเขาโดนจับโดนอย่างไปเขามีสัญลักษณ
0: ์
2: เขาจะชูมือ4นิ้วนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณแม่นครับคนเพื่อจะฮู้กัน
0: เป็นการขอความช่วยเหลือสากลเขาใส่ได้ทั้งทั่วโลกเนาะเจ้าแต่ในส่วนของการไปแอลสถานบันเทิงเนี่ยที่เฮาหันเป็นข่าวเนี่ยเป็นว่าจะให้ดีที่สุดก็คือพอดีเข้าไปแล้วเมาไปม่วนอย่างเดียวสังเกตสังกาก่อนว่ามันมีทางหนีไฟทางใดพอมันเข้ามันออกจะได้นะ
1: แล้ว
0: ค
1: นจะมีเปิ้นห้องว่าอย่างก็เวลาไฟไหม้ปุ๊บ
0: สปิงเกอร์
1: ต้องทำงานแม่นก็
0: เจ้าในส่วนของผู้ประกอบการก็คงจะต้องมีการตรวจสอบ
1: ตรงนี้ก็ควร
0: การทำงานของสปิงเกอร์นะเจ้าบางที่แทบมันมีการติดเลย
2: แม่นครับ
1: มาติดอ่ะคงมีหลายที่ในเชียงใหม่
2: คือผู้ประกอบการเนี่ยอย่าเห็นแก่ตัวเลยนะครับถ้าคุณจะเลือกที่จะมาทางทำนี้แล้ว
1: ล
2: ูกค้าที่เปิ้ลมาอุดหนุนท่านเนี่ยท่านควรจะดูแลเปิ้ลให้ดีนะครับเปิ้ลเอา
1: ไปหูจะได้เนาะว่ามันจะไหม้เมื่อใด
2: แม่นครับเปิ้ลเอาชีวิตเปิ้ลอะมาใช้บริการกับท่านเนี่ยท่านก็ต้องดูแลเปิ้ลดีๆหน่อยนะครับ
0: แล้วก็ทำอันหนึ่งก็คือในเรื่องของวัสดุที่ประกอบเพราะว่าแน่นอนว่าสถานประกอบการที่เป็นสถานบันเทิงเนี่ยมันจะต้องมีการกั้นเสียง
2: ครับผม
0: วัสดุที่เอามากั้นเสียงเนี่ยจะต้องมีคุณภาพนะจ๊ะแล้วก็บ่ติดไฟง่ายนะจ๊ะซึ่งเขาก็อาจจะหันว่าในหลายๆสื่อก็จะมีการเอามาสาธิตให้เขาพอว่าแบบไหนที่ไหม้ไฟได้เวยแล้วก็มีควันพิษขึ้นมาแบบไหนที่มันบ่ค่อยติดไฟก็คือพอไฟมันมีความร้อนลูกควันแป๊บเดียวแล้วมันก็จะมามีควันต่อ
1: แต่วันนั้นที่หันในคลิปนี้มันเหมือนมังกรพ่นไฟ
2: แม่นครับ
1: มันพุ่งออกมาม
2: ันเหมือนสำลีครับ
1: ที่พ่นอย่างก็พ่นพ่นพ่นอย่างอ่ะ
0: พ่นไฟเหมือนมังกรพ่นไฟ
2: ไฟที่พุ่งออกมาเนี่ยนะครับ
0: แบ็กดราฟอีกก่อนที่จะยินแบ็กดราฟก็คือว่ามีไฟละ
2: มีเหมือนแก๊สมันต้องการอากาศ
0: เจ้ามีไฟแล้วก็มีพ่นท้องว่ามีก๊าซละ
2: ออกซิเจน
0: พอดีพอมีคนมาเปิดประตูเนี่ยมันก็ครบองค์ประกอบมีออกซิเจนนะเจ้าแล้วก็เป็น
2: อย่างที่ห้อยังจะรวดอ่ะห้อยังจะรวดจะขึ้นนะครับ
0: เจ้าเจ้า
2: อู้ถึงที่กั้นเสียงนี่จะเหมือนห้องทรงเขาเนี่ยครับ
0: แต่ห้องทรงเขาน่าจะได้คุณภาพสูงแล้วเจ้านะเจ้าปรับปรุงเตื้อก็ปาหน้ามืดเหมือนกันนะเจ้าหลากหลายหลายแสนอยู่นะเจ้าก็ถือว่าเขาก็จะต้องมีการเป็นทั้งว่าพินิจพิเคราะห์ในการใช้วัสดุต่างๆด้วยนะจ๊ะเพราะว่า
1: คนที่เสียชีวิตนี่เฮาดูแต่ละคนประวัติเนาะบางคนก็ไปฉลองกันเป็นมีหน้าที่ตำแหน่งการงานที่สูงเนาะ
0: เจ้า
1: บางคนก็เพิ่งติดยศติดตำแหน่งเนาะ
2: ครับ
1: มาเสียชีวิตตรงหั่นเนี่ย
0: แม่น
1: น่าเป็นดีหน้าอินดู
0: เจ้าเพราะฉะนั้นในทุกๆเหตุการณ์ควรจะต้องมีการป้องกันไว้ก่อนเนาะจะดีกว่าเราจะไปแก้ไขเอามาลูนนะเจ้าเพราะว่าอย่างที่หวานเนี่ยมันหมูมันจะแก้ไขจะได้ละเพราะว่าคนก็เสียชีวิตไปจำนวนนักเหมือนกัน
2: แม่นครับ
0: นะเจ้าแต่ว่าจะบอกว่าถอดบทเรียนเราก็ถอดหมูกิตีละ
2: แม่นถอดมาหลายบทเรียนละ
1: หลายทอดละ
0: เจ้าตั้งแต่ซานติก้าพับเนาะตั้งแต่มอลเทนบีนะเจ้าแล้วก็มาเนี่ยลงเบียร์เนี่ยนะเจ้าก็เราก็ต้องช่วยกันนะบอกว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่เข้าไปสถานบันเทิงก็ดีหรือว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ดีที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
1: เราไปเดียวเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะ
2: ครับแม่น
1: ต้องเข้มงวดหน่อยเนอะ
0: เจ้า
1: เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์นี่มันเป็นอุทาหรณ์เกิดขึ้นแล้วนะ
0: แม่น
1: พับบ้านเราก็มีหลายตี้หลายตาเนอะนักเนิ่มไม่ใช่น้อยๆนะหลายตี้เลย
0: เจ้าแล้วก็ตั้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็จะต้องมีความเข้มงวดนะเจ้าแล้วก็เป็นคำว่ามีแนวทางให้เป็นปฏิบัติไปในทิศทางที่มันเป็นทางเดียวกันแล้วก็ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องในทุกๆกฎหมายเนาะอันนี้ก็เชื่อว่ามันจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาจากหนักให้มันเป็นเบาได้เนาะจะอาจจะไม่ได้แก้ไขให้มันดีได้ทั้งหมดเนี่ยแต่ว่ามันก็ทำให้มันเบาลงถ้าหากว่ามันเกิดเหตุขึ้นมาแต่ๆนะเจ้า
2: ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่จิตสำนึกแต่ๆเลยนะครับถ้าผู้ประกอบการมีจิตสำนึกที่ดีนะครับเหตุการณ์มันก็อาจจะเกิดขึ้นแต่มันอาจจะบรรลุแรงนะครับ
0: เจ้า
2: ไอเหตุการณ์เนี่ยเรามันสามารถจะคาดการได้ว่าจะเกิดหรือบ่เกิดเนี่ยนะครับแต่เราสามารถป้องกันได้นะครับ
0: เจ้าตั้งที่ดีกว่าน่าจะมีการซ้อมหนีไฟด้วยเนาะ
2: ครับแม่นครับ
0: เพื่อที่จะให้พนักงานในร้านน่ะรู้ว่าพอเวลาเกิดเหตุจะยะมันจะต้อง1 2 3 4ช่วยอย่างกันจะได้จะต้องปฏิบัติตนอย่างใดนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของนักวิว่าทางดับเพลิงก็สำคัญ
2: ต้องพร้อมครับต้องมีทุกจุดเลยต้องเอาเต็มร้านอ่ะเตรียมไว้เลยนะครับกับไอ้ที่ทุบกระจกแหมอันนี้สำคัญนะครับเห็นบางทีเนี่ยรถประสบอุบัติเหตุเนี่ยเห็นพยายามทุบกันนะครับมันตึงบะแตกเนอะกระจกนะแต่มันจะมีอุปกรณ์พิเศษที่ยิง แป๊บเดียว
0: แม่น
2: แตกเลย
0: เจ้า
2: เนี่ยสำคัญขนาดเลยครับ
0: แม่นเจ้า
2: ช่วยชีวิตคนมาได้นักเลยนะครับ อุปกรณ์โมนี่นะ
0: เจ้าเจ้า
2: เสียชีวิตไปก่อนนักเหมือนกันก
0: ับ
2: เปิดมาได้นะครับ
0: เจ้าเพราะว่าพอเฮาหันจากที่ไฟไหม้ในอาคารแล้วก็มาเปรียบเทียบกับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุในรถอินท
2: รา
0: จักรอาจจะบางทีรถพลิกคว่ำจมน้ำมันก็สามารถที่จะเอามาช่วยได
2: ้
0: นะ
2: เจ้
0: าไม่ว่าจะเป็นปืนท้องว่าปืนท้องว่ามีดตัดเนาะ
2: ครับ
0: มีดตัดแล้วก็จะมีค้อนนาทีเอาไว้ตุบกระจกเพราะว่ากระจกรถเนี่ยท่านลองสังเกตดูว่าเวลามันปัญหาว่าบางทีหินมันกระโดนกระเด็นมาใส่เนี่ยมันแตกเหมือนกันแต่มันมาร่วงลงมา
2: แม่นครับ
0: มันมีฟิล์มกั้นไว้ก็จะต้องใช้หมุนเนี่ยอุปกรณ์หมุนเนี่ยในการที่จะตุบเพราะมันแตกนะจ๊ะแล้วเขาก็หนีออกมาจากเหตุการณ์นั้นนะจ๊ะเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็มันก็บอกขี้ตังเนาะ
2: แม่นครับ
0: แม่นเจ้าก็บาหลายบาทถ้าเทียบว่าถ้าหากว่ามันเกิดเหตุแต่เนี่ยมันสำคัญสำหรับชีวิตเฮาขนาดนะเจ้าก็ลงทุนสักน้อยหนึ่งละกันมีสักอันหนึ่งไว้ในรถนะเจ้าถ้าหากว่าเกิดเหตุจะได้แล้วก็ที่สำคัญคือทุกคนก็ต้องมีสติด้วย
2: แม่นครับ
0: นะเจ้าก็จะได้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แบบที่เฮาบ่คาดฝัน
1: ก็ช่วยได้เหมือนกัน
0: แม่
1: ม
0: ัน
1: ตายจะตายคนเดียวอ่ะ
0: อืม
1: มันจะมาคนสองคนที่อยู่จ้าตายหมู่อ
0: ่
1: ะ
0: แม่แม่จ้าแต่ว่าคนที่เสียชีวิตก็ยังมีคนที่อยู่ตั้งหลังแหม
1: แม่
0: บางคนเป็นเสาหลักของครอบครัวอ่ะเอาฟังข่าวแล้วมันก็โ
1: คตรคนที่รอดบ่ได้เสียชีวิตก็ต้องมาเป็นผู้พิกลพิการ
2: ครับ
0: เจ้าเจ้าแม
1: ่บางคนก็ฮับตัวเก่าบ่ได
0: ้อืม
1: จากเคยสวยเคยงาม
0: เจ้า
1: เนาะ
0: เจ้าร
1: ักษาตัวอยู่ออกมาจากโรงพยาบาลมันก็ถึงบ่ปกติ
2: ครับ
1: เนี่ยมันเกิดความสูญเสียเนาะถือว่ายิ่งใหญ่เลยนะเนี่ยเนี่ยเชียงใหม่เฮาเนี่ยขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าเข้าตรวจสอบแบบเข้มงวดเลย
0: เจ้า
1: เพราะบ้านเฮามันเป็นแหล่งเมืองท่องเที่ยว
0: แม่เจ้าม
1: ันมีสถานที่บันเทิงอ่ะเยอะหลายที่หลายตังนัก
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ก็กระจายอยู่ในรอบๆตัวเมือง
1: เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
0: เจ้าเจ้าเพราะว่าบางทีการตรวจสอบเนี่ยก็อยากเข้าไปตรวจในช่วงที่มันเปิดดำเนินการแต่บางทีไปตรวจช่วงเมื่อวานเนี่ยมันยังไม่มีคนมาใช้บริการนอกจากมันก็จะแหมยากนึง
1: ต้องไปเมื่อคืนเลย
0: ไปณที่ตอนที่มันเปิดดำเนินการเลยดีกว่าเขาจะเห็นสภาพจริงตัว
2: ก็ถึงว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตสำนึกล้วนๆเลยถ้าผู้ประกอบการนะครับยังปิดบังอยู่ยังทำมาถูกต้องเตื้อซ่อนเล่นอยู่
0: เจ้า
2: ถ้าวันไหนที่มันเกิดภัยขึ้นแล้วเนี่ยท่านจะมาเสียใจทีหลังเนี่ยมันมาได้ละนะครับแต่ถ้าท่านป้องกันตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่ท่านประกอบการอยู่เนี่ยท่านทำเต็มที่ละที่สุดละวันใดวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยก็ถึงมามีใครโทษละนะครับ
0: เจ้าเพราะว่า
1: สถานที่ที่ว่าเนี่ยในเมื่อมีคนตายจำนวนนักท่าน
0: เจ้า
1: แล้วท่านจะกล้าไปเปิดไปเปิดเป็นรอบสองอยู่ก่อนแล้วไผ่จะฆ่าไปเอว
0: เจ้าเจ้า
2: ไอ้เรื่องนี้มัน
1: ครับมันมาคุ้มเลยนะเราต้องบอกไง
2: มันกับมันเน่เพราะว่าคนไทยเขานี่เป็นคนลืมง่
0: าย
2: นะครับในหลายๆอย่างเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ผ่านมาคนไทยเขาเป็นลืมง่ายนะครับเป็นคนขี้ลืมง่ายครับ
0: เจ้าแต่ว่าป้องกันเหตุไว้ก่อนดีกว่า
2: แม่
0: นะ
2: ครับ
0: บอกว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ซับเสียงอย่างที่เขาว่านะเจ้าก็ขอมันได้มาตรฐานสักหน่อยหนึ่งติดไฟจ้านะเจ้าทำน้อยหนึ่งคือไม้ไฟเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเกิดควันที่มันเป็นควันพิษนะเจ้าเพราะว่าสาเหตุของการเสียชีวิตส่วนใหญ่ของเหตุเพลิงไหม้เนี่ยก็คือสำลักควันนะเจ้าแล้วยิ่งเป็นควันพิษเนี่ยเป็นบอกว่ามันมีเวลาหนีจากตรงนั้นน่ะแค่3นาที
2: ครับ
0: ซึ่งบางทีถ้ามันเกิดเหตุไฟไหม้อย่างที่เราหันข่าวเนี่ยที่ล่าสุดเนี่ยมันจะหนีตันมันหนีบตันนะเจ้าก็คือเสียชีวิตอย่างเดียวเนาะ
1: อ
0: ืมเจ้าเพราะฉะนั้นก็คำนึงกันดีกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการคนไปแอลหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการตรวจสอบตรวจตา
2: ครับ
0: ก็ช่วยป้องกันได้เหมือนกันในเรื่องของไฟไหม้แล้วก็มูเฮาก็ขอแสดงความเสียใจสำหรับผู้ที่เสียชีวิตด้วยเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่บาดเจ็บนะเจ้า
2: คือ
0: สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็ววันนะเจ้า
2: บางคนยังเดินออกมาครับเดินออกมาแต่ตัวนี่ถูกไฟคลอกหมดแล้วคร
0: ับ
2: สุดท้ายแม่ก็เสียชีวิตอันนี้ก็ได้อินดูเหมือนกันนะครับท่านน้องพนักงานเลยครับ
0: เจ้าเจ้า
2: ตีเขาเอาข่าวเอาอย่างมาลงนะครับ
1: มีบาดแผลก็
2: มีบาดแผลทนพิษบาดแผลบ่ไหว
0: เจ้าน
2: ะครับ
0: หลายคนตอนออกมาวิ่งมาได้นะเจ้าแต่พอไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบภายในที่มันสูดควันพิษเข้าไป
2: มันเจ็บปวดแต่นะครับผมเนี่ยเคยโดนหม้อน้ำรถยนต์เนาะขนาดโดนที่มือไปได้นะครับโ
0: อ
2: ้ไปโรงพยาบาลครับ
0: เจ้าม
2: ันแสบมันฮ้อนขนาดแค่มือไปได้นะ
0: เจ้าม
2: ันแสบมันฮ้อนไอ้ยังก็ถึงเอามาใส่ก็ถึงเอาไปอยู่
0: จ้าเจ้า
2: โอ้มันทรมานขนาดเลยครับแล้วเราคิดถึงคนที่โดนทั้งตัว
0: แม่แม่เจ้า
2: แล้วมันโอกาสที่ติดเชื้อเนี่ยมันค่อนข้างที่สูงมาก
0: เจ้าเจ้าต้องไปอยู่ในห้องที่มันปลอดเชื้อนะจ๊ะบางคนก็ต้องพันทั้งตัวท่านนึกถึงว่าพันเป็นมัมมี่ทั้งตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนไฟคลอกทั้งตัวเนี่ยตอนเวลาที่แกะมานะจ๊ะเพราะคนเฮาม
2: ันจะติด
0: มันติดเพราะว่าคนเฮามันมีน้ำเลือดทั้งหนอง
2: เ
0: ลยนะ
2: ครับแม่ทรมาน
0: เจ้าเจ้า
2: ต้องเป็นกำลังใจให้คนที่รักษาตัวอยู่ตัวแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียตัว
0: เจ้าเจ้าก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เฮาจะต้องเอามาตระหนักขึ้นหนักๆในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ในเรื่องของการประกอบการต่างๆตัวนะเจ้า
2: ครับ
0: นึกถึงเปิ้ลนึกถึงตัวเนาะเอาใจเปิ้ลมาใส่ใจเฮานะเจ้า
2: ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในมรสุมของหน้าฝน
0: เจ้า
2: ก็ระมัดระวัง
1: เดือนหน้าเดือนในเนี่ยมันลุ้นกันว่าน้ำมันจะท่วมเมือง
2: บ้านแม่หลวงนุ้ยจะได้ขนครัวก่อนนะนะครับประเด็นนี
1: ้
2: ครับเรื่องยุงลายนี่ก็ยังต้องระวังกันอยู่นะครับ
1: โอ้หนักขนาดเจ้า
0: เจ้า
2: แต่ดีเน
0: า
2: ะพี่น้องอสมเขาช่วยกันขนาด
1: นี้ตอนแจ้งมานี่รู้สึกว่าจะแทบทุกอาทิตย์อะ
2: ครับ
1: เคสไข้เลือดออกนะ
2: ครับ
1: เออโดนกันทุกอาทิตย์อะ
0: เจ้าเจ้า
1: เนี่ยลาซาบได้นะเจ้า
0: แม่น
2: ถ้ายุงมันมีวิวัฒนาการนะประเดี๋ยวนี้ตัวใหญ่ขนาดนะครับ
0: แม่นแม่นเจ้า
1: ครบเจ็บขนาด
2: แม่นครบละคันเลยนะครับ
0: เจ้าย
2: ุงมันมีหลายประเภทนะครับเน
0: า
2: ะมียุงลำคานยุงลาย
0: ยุงก้นปอง
2: ย
0: ุ
2: งก้นปอง
0: เจ้าแต่ละอย่างก็เป็นพาหะในการนำโรคหลายๆโรคมาสู่คนเฮาตัว
2: เ
0: น
2: า
1: ะอย่างวันนี้แม่หลวงเขาก็รณรงค์กันตั้งแต่เจ้าละ
0: อืมเจ้า
1: เรียบร้อยไปแล้ว
0: เจ้า
1: แต่เจ้าคือเฮาต้องเปิ้นฮ้องว่าดูช่วยพ่อกันแหล่งเพาะพันยุงความกะโหลกกะลาแหล่งน้ำแล้วก็เฮาก็ต้องไปแนะนำพี่น้องชาวบ้านตัวพร้อมแจกสายเบ็ดเบิ้นไม่ใช่ว่าเอาก้าเอาสมอไปย่าอย่างเดียวไปได
0: ้
1: เจ้าของบ้านเจ้าของครัวเรือนนะท่านต้องดูแลรอบบ้านท่านตัว
0: เจ้า
1: ที่มันมีแหล่งน้ำท่วมขังเตื่ออันก๊อกพลาสติกน่ะ
2: ใช่
1: ฮะเนาะที่ใช้แล้วทิ้งน่ะ
2: ครับ
1: ถ้วยก็อันแก้วกาแฟนั่นนะ
0: เจ้า
1: เออนั่นน่ะมันก็ไปไข่เด้อโอ้ประเด็นนี้ฝนตกเนาะฝนมาตกใส่มันนะปอดโตมันไข่โวยขนาดยุงอ่ะโอ้ฟักตัวโวยนั่นน่ะอันนั้นท่านจะไปปล่อยให้มันมีขยะอย่างนั้นอยู่ตรงหน้าบ้านนะเจ้
0: าร
1: อบบ้านแบบว่าจะเป็นใบไม้แห้งก็จ้ามันเป็นอ่องคะล่องฮั่นแล้วก็มันเป็นน้ำขังน้ำฝนมันใสอ่ะยุงชอบ
0: น้ำนิ่งๆนะยุงชอบ
1: แน่นนั่นน่ะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์อย่างดีเลยนะเจ้า
0: เจ้าเจ้าก
1: ับยางรถยนต์แฮม
0: ความอยากหน่อยนะกิน
1: ตั้งแต่เมื่อก่อนมาการเต่านี่เราพอสมอไปรณรงค์กันนะไปเจอสยางรถนะ
0: เจ้า
1: ก็ต่อเมื่อใดก็น้ำออกไปได้สักเตื
0: ้อ
1: น่ะตั้งที่ดีนะเจ้าถ้านำมาใช้ประโยชน์เนี้ยหนึ่งเอามาแปลงมาแปลง
2: กระถางเนาะ
1: ปลูก
2: ปลูกผัก
1: ไผ่ของด้วนเนี้ย
0: เจ้า
1: เนาะจะดีกว่า
0: เจ้า
1: เอาดินเขาวางเขาใส่เนี้ยนั่นน่ะจะดีกว่าเกิดประโยชน์ตัวนะเจ้าไม่ต้องปล่อยละไว้แล้วหื้นน้ำฝนตกใส่ในห้องมันฮั่น
0: เจ้า
1: โอ้อันนั้นมันพอยุงหุ่มนะมันสีดำตัวอย่าง
0: แม่นยุงหุ่มสีดำ
1: เออมันไปไข่ฮะนะมันอยู่ด้วยกันนี่เป็นหมู่เป็นจุ่มเลยนะ
0: อืมๆเจ้าน
1: ั่นน่ะอันนั้นไปเจอบ่อยนะเจ้า
0: เจ้าแถมอันนึงก็คือในเรื่องของพืชพันธุ์ที่เฮามาปลูกประดับบ้านน่ะสับปะรดสี
1: เออ
0: มันเป็นกาบเป็นกาบเน
1: า
0: ะ
1: ม
0: ัน
1: งามอ่ะอันน่ะมันโอ้อันนั้นมีห้องนัก
0: แม่น
1: โอ้ยุงชอบนั่นนะ
0: มันเงี้ยงมันน้อยแล้วกันช่วงนี้ฝนตกนักเนาะจ้ะมื้อนะมันขัง
1: แต่แม่หลวงหันบางบ้านเพิ่นเอาปลูกเลยคว่ำนะ
0: ปลูกคว่ำมันลงเนาะจ้ะ
1: เพิ่นจะเอียงแน่มันลง
0: เนี่ยจ้ะมื้อนะมันขังแน
1: ่
0: เจ้า
1: เออเฮาใช้วิธีปลูกแบบอีก็ได้นะ
0: เจ
1: ้
0: า
1: ที่งานสวนอบจเขาแล้วอ่ะที่เพิ่นเอามาจัดสวนน้องยุ้ยเห็นก็
0: เจ้า
1: เพิ่นบ่ได้ปลูกตั้งนะเออเพิ่นเอาแบบเอาหน้ามันโชว์มา
0: เจ้า
1: เออเพิ่นเอา
0: ปลูกส่วนแนวตั้งนะเจ้า
1: แม่นแม่น
0: เจ้าพระเจ้าตั้งเฉยๆแต่มันจะมีความเอียงอยู
1: ่แม่น
0: เพื่อที่มันให้น้ำขังเวลาถ้าฝนตกลงไปเน
1: า
0: ะ
1: แม่นเจ้าก็จัดงามมันจัดแบบนั้นจัดงาม
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้า
0: ก็ต้องรณรงค์ช่วยกันตัวนะเจ้าเพราะว่าอันยะขาดตะกอนเงียบ
1: ยุงน้อยเดียว
0: ก็บ่ได้
1: ยุงตัวน้อยเดียวค่ะ
0: เจ
1: ้
0: าแม่นแม่นเพราะบางคนเกิดอาการแพ้นะเจ้าแล้วก็พอไปเจอกับเชื้อของโรคไข้เลือดออกเนี่ยมันก็เกิดอาการหนักกว่าคนที่เป็นมีภูมิคุ้มกันดีกว่าเน
1: า
0: ะ
2: บางทีบางหูตัวไปไข้เลือดออกแล้วไปกินยาบางชนิดบางประเภท
1: เน
2: ี่ยที่
1: ม
2: ันห้าม
1: แ
2: ม่
1: น
2: คร
1: ับ เจ
0: ้าก
2: ินไปแล้วปุ๊บ
1: มันมีผลเลย
2: เกิดอาการหนักขึ้นนะครับ
0: อืม
1: เจ้า
0: แล้วก็บางทีมันก็จะมีความคล้ายกันกับที่คุณย่ากับโรคไข้เลือดออกก็ต้องคัดกรองให้ดีตัวเนาะเจ้าแต่ว่าทั้งสองโรคก็คือเปิ้นถามว่าเป็นและทรมานเหมือนกัน
1: รู้ตัวว่ามีไข
0: ้
1: มันรู้สึกว่ากินยาแล้วบ่ดีขึ้น
0: ไ
1: ปหาหมอเลยเจ้า
0: ตุ่มพื้นขึ้นไอ้น่ะ
1: เจ้าไปหาหมอไว้ก่อน
0: อือ
1: เอาใจฟังไปหาหมอไปโรงพยาบาลเตอะ
0: เจ้าม
1: าต้องมารอว่าซื้อยามากินคนเดียวอ่ะนี่นะเจ้าเดี๋ยวถ้ามันไปโรงพยาบาลแล้วมันหนักละอาการหนักแล้วหมอก็เอาบ่ไหวละ
0: เจ้าเจ้า
1: ก็เคยผ่านมานี่เคยมีข่าวเสียชีวิตนะเจ้าโรคไข้เลือดออกนี้นะเจ้า
0: เจ้าม
1: าธรรมดาเนอะ
0: พ
1: อถึงบอกว่ายุงตัวน้อยเดียวอ่ะฆ่าคนตายได
0: ้
2: แม่นครับ
1: นะเจ้า
2: และตัวเดียวนี่ฆ่าได้หลายคนด้วยนะครับ
0: แม่นเพราะมันไปหลายตีเนาะไปหลายบ้าน
2: ทางป้องกันนอกจากจะคว่ำกะลาคว่ำแก้วคว่ำอย่างแล้วนะ
0: เจ้า
2: ถ้าเวลาหนังอยู่ตอมบ้านตอมเนี่ยอยู่ในมุ้งจะปลอดภัยที่สุดนะครับเน
0: า
2: ะ
0: ทาโลชั่นกันยุงก็ว่ากันไปแล้วก็เว้นสีดำซะหน่อยนึงละกันเพราะยุงมันห่มสีดำเน
2: า
0: ะ
2: บางเตื่อเนี่ยสมัยเดียวเนี่ยเมาก็ก้มแน่ก้มแต่เล่นโทรศัพท์กันนะครับบ
1: าง
2: ย
1: ุง
2: เมาคิงยุงคบยุงยังเนี่ยนะครับ
1: บางคนดูหนังฟังเพลงเนาะเล่นเกม
0: ม
1: ีเนาะติดลมเน
0: า
1: ะยุงมันดูต่างกินเลือดอะกะ
2: แม่นครับ
1: มาดูดเลือดไปติ๊กๆมาหู
0: เจ้า
1: เนี่ย
2: แพร่เชื้อ
1: แม่นต้องระวังนะเจ
0: ้าน
1: อกจากยุงยังบ่พอนะนี่เนี่ยมันมีโรคอันโรคเพิ่นฮ้องว่ามือเท้าปากเน
0: า
1: ะ
0: ในละอ่อนนะเจ้าอันนี้ก็เฝ้าระวังอยู่เหมือนกันนะเจ้าเพราะว่ามันติดต่างน้ำมูกน้ำลาย
2: โอ้แพร่เวยนะครับละอ่อนถ้าเป็นตีนึงในโรงเรียนต้องปิดเลย
0: เจ้าน
2: ะครับ
0: ปิดเพื่อที่จะทำความสะอาดเนาะสิ่งของเครื่องใช้ที่มันใช้ด้วยกันเครื่องของเล่นเนาะ
2: ครับ
0: เจ้า
2: เตี่ยละอ่อนนี่อย่างก็เข้าแปลกมันหรออ ่
0: าแม่น
2: ตานกำอย่างเปียเข้าแปลกเปียเข้าแปลกเป็นน้ำลายเป็นอย่าง
0: เจ้า
2: แล้วก็ติดกัน
0: แม่นแม่นเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ปกครองสังเกตว่าน้องๆมีอาการของโรคมือเท้าปากมีไข้มีอย่างมีตุ่มในปากเอ็นนาเจ้าขึ้นตามฝ่ามือเอ็นนาเจ้าอันนี้ก็บ่ดีขึ้นน้องๆปองเหียนเตื้อ
1: เอาไปหาหมอ
0: เอาไปหาหมอก่อนนาเจ้าแล้วก็แจ้งให้ทางสถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กๆตัวนาเจ้าว่าน้องมีอาการไข้อีเนอร์เอ็นนาเจ้าเพื่อที่เปิ้นจะได้มีการทำความสะอาดครั้งใหญ่ในพื้นที่นาเจ้าดูแลน้องๆในหั่นนาเจ้าคือมันปลอดภัยแบบไปติดกับคนอื่นตัวนะเจ้า
2: ครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังที่ใจรถใจถนนตัวที่เขาอู้กันไว้ต่อว่าประเด็นเนี้ยตั้งตำรวจจราจรเนี่ยเพิ่นเอาแต่แล้วเนอะ
0: เจ้าน
2: ะครับแก่ผมขี่รถมาเนี่ยผมก็หันละเปิดล็อกรถนะครับรถเครื่องรถยนต
0: ์
2: ที่ไปจอดผิดจอดที่ขาวแดง
1: เจ้านะครับไว้สั่งไว้เรียบร้อย
2: เรียบร้อยนะครับเพื่อความสบายใจตึงตำรวจตึงประชาชน
0: เจ้า
2: คือยึดกฎยึดระเบียบนะครับพี่น้องไปจอดนั่นแหละทำผิดเปิ้ลก็จำเป็นต้องปรับ
0: เจ้าน
2: ะครับบับปั๊บเปิ้ลก็โดน
0: แม่น
2: นะครับ
1: บางทีเปิ้ลมีป้ายบอกเนาะว่าคือจอดได้จริงครับแต่เปิ้ลมีเวลาเน
0: า
1: ะ
2: แม่นครับ
0: เจ้า
1: เปิ้ลจะบอกว่าจอดได้ในเวลาตั้งแต่9โมงจนถึงบ่าย3
0: เจ้า
2: โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยบางทีไปจอดนะครับบางทีปากซอยเนี่ยเขาไปจอดอยู่ขวางเนี่ยรถจะออกซอยมหันเกิดอุบัติเหตุแถมนะครับ
0: แม่น
2: ฉะนั้นแล้วเขาต้องลดความเห็นแก่ตัวลงนะครับเขาต้องอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกฎอยู่ด้วยระเบียบนะครับ
0: นายหันที่มักจะมีรถไปจอดค่อนข้างนักแม้แต่ในเวลาเร่งด่วนก็คือหน้าร้านสะดวกซื้อ
2: ครับ
0: โดยส่วนใหญ่หลายท่านก็จะไปจอดท่านเลยง่ายดีเตียวลงไปกันเดียวแต่ว่ารถมันติดนักขนาดน
2: ี้
0: ก
2: ็
0: บางที่มันอยู่ในซอยเนาะมันกระทั่งเมื่อการจราจรมันไปไม่ได
2: ้ก็ถึงว่านะที่ผ่านมาจากถนนสองเลนเขาเข้าเลียถนนเลนเดียวนะครับ
1: เลนเดียวก็แคบตัวน
2: ั้
1: น
2: แม่นครับแล้วมันส่วนกันพวกไม่ได้ครับ
0: เจ้า
2: จอดหลังๆมาเนี้ยที่หันเนี้ยจอดตึงสองเพิกตึงเพิกซ้ายเพิกขวานะครับแต่ดีนะครับชื่นชมตำรวจจราจรวางนี้เอาแต
0: ่
2: นะครับ
0: เจ้าถ้ามันเป็นถนนที่มันใหญ่น้อยก็ยังพอยังแควแต่ถ้าถนนในซอยอย่างที่เขาว่ากันเนี้ยมันไปมาได้เลย
2: ไปพอเตอะในถนนคูเมืองด้านในครับ
0: เจ้า
2: บางคนที่เปิดรถเจ้าท่านบดีเห็นแก่ตัวเอารถไปจอดไว้บนถนนนะครับ
0: จ
2: อดฟุตบาทนี่ยังว่าดีนะแม่หลวงอันนี้จอดบนถนนนะครับถนนในคูเมืองคูเมืองด้านในที่อยู่สี่แยกกลางเวียงแก่อย่างไกลครับที่ซอยจะไปตั้งประตูเจียงใหม่จอด
1: ต้องสี่แยกกลางเวียงนะ
0: ร
1: ู้สึกว่าจะแอดเนอะม
0: ัน
1: มีรถจอดตรงริมทางเลยล่ะ
2: ริ
1: มถนน
2: นั่นนะ
1: ย่างถนนแคบ
0: เจ้า
2: ก็นะอย่างรถเจ้าเนี่ยรถกัน150ซีซีขึ้นไปจอดเรียงกันเป็นซาวกันนะครับ
1: แล้วบางทีรถสวนก็เฮากันลำบากตรงนั้นรถมันสวนกันได้ไงถนนมันเลยคับแคบ
0: ก็
1: บางทีรถปัดกันนะ
0: แต่งใจหางกันโคตรเข้าไปหน่อย
2: มันปล่อยปะละเลยกันมาเมิน
0: เจ้าน
2: ะครับนี่ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับอันนี้ถึงเวลาละนะครับต้องชื่นชมทางภูมิกับเปิ้ลนะประเด็นนี้เอาแต้นะครับภูมิกับมุยเอาแต้ละนะครับ
1: ตรงหน้านี้ถ้าเปิ้ลทำถนนให้มันโล่งได้นี่จัดดีอ่ะ
2: ครับ
1: ที่เขาว่านี่นะ
0: เจ้า
1: เส้นนั่นน่ะ
0: แม่น
1: เส้นสี่แยกกลางเวียงนั่นน่ะ
0: จะได้ปลอดภัยกับคนเดินถนนตัวเพราะบางทีเจอรถจอดในเ ปัญหาว่าต่างสาธารณะเนี่ยเปิ้นก็ต้องลงไปบนถนนที่มีรถขวักไขว่ด้วยนะเจ้าก็เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องขอความเห็นใจท่านผู้ประกอบการตวยนะเจ้าขยับเข้ามาทำหน่อยละกันให้มันมีพื้นที่ที่จะสามารถสัญจรไปมาได้ตวย
2: พูดถึงการที่จะประกอบการอย่างเนี้ยเฮาควรคำนึงถึงที่จอดรถไว้ตวยนะครับ
0: เจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากหลายฝ่ายเนาะอย่าเตี้ยเขาว่ากันนะเจ้ามันเหมือนใจหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งคนใดคนหนึ่งจะมาแก้ปัญหาได้ทั้งหมดนะเจ้าเขาก็ต้องช่วยกันเนาะไอ้เป็นพ้องว่าบูรณาการเนี่ยเนาะเจ้าก็ต้องแปลงใจหาการคนเกิงนะเจ้าถ้าเอาใจเปิ้ลมันใส่ใจตัวถ้าเขาเป็นคนเดินถนนเขาจะแยกจะได้นะเจ้า
2: ครับ
0: นะเจ้าเพื่อที่มันจะสร้างความปลอดภัยให้กับหมู่เฮาตัวเนาะเจ้าอันนี้ก็ต้องฝากไว้แล้วก็พอเวลาหมดลงแหมแล้ววันนี้นะเจ้าต้องนำรายการของเฮาคุยข่าวอปมช.นะเจ้าแม่นลาไปก่อนมาเป็นยังเดี๋ยวเสาร์ที่หน้าไปเสาะเรื่องมาใหม่
1: เสาะหาเรื่องมาใหม่เนี่ย
0: เจ้าแต่ก็ฝากว่ารู้สึกว่าวันอาทิตย์หน้านะเจ้าจะมีการสอบนะเจ้าในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าซึ่งก็มีสนามสอบในเชียงใหม่เนี่ยหลายที่อยู่เหมือนกันซึ่งในเรื่องของการจราจรอาจจะคับข้างขึ้นเพราะว่าเพิ่นคงเดินทางเข้ามาละนะเจ้าในหลายๆจังหวัดที่มาสอบที่ศูนย์สอบเชียงใหม่นะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนการเดินทางไว้ด้วย
1: เจ
0: ้า
1: เดี๋ยวตังสวทคงมีการแจ้งข่าวไปรอบนึง
0: เจ้าอันนี้ก็ฝากกันไว้ในคุยข่าวอปมช.สัปดาห์นี้นะเจ้าลาไปก่อนแล้วบอกว่าจะเป็นน้องยุจันทร์วันขยันอปมช.จากอำเภอหางดงเจ้า
1: ข้าเจ้าตุลากิติกุลเจ้าอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: ครับผมอาจารย์ติ๊กครับเอกสิทธิ์ปินตาจากพคบ.เชียงใหม่ครับ
0: เจ้าวันนี้เฮา3คนลาไปก่อนละเจ้าสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับ
3: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
4: ไม่ดีหรอกมั้ง
5: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
3: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
5: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปักกิ่งหารือผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
11: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
12: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
11: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
13: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
14: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
15: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
14: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี141

0: ณท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งและเดินทางต่อไปยังบริษัทหัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Center เพื่อปฏิบัติภารกิจหารือกับคณะกรรมการบริหารบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีโดยชื่นชมบทบาทของบริษัทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและยินดีที่ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับหัวเว่ยขยายตัวอย่างต่อเนื่องผ่านการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ทั้งในด้านศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลศูนย์ข้อมูลบริการคลาวด์และสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านดิจิทัลโดยชื่นชมโครงการหัวเว่ย ICT Academy Thailand และความร่วมมือด้านคลาวด์และ AI กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาของไทยพร้อมเชิญชวนหัวเว่ยขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรไทยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวชวิตาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: เรานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำอย่างเป็นทางการผลักดันเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชน
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกล่าวว่าถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัดล้วนถือเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการใช้ทางและเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำเริ่มก่อสร้างในปี2566และแล้วเสร็จในปี2569เป็นการก่อสร้างเพื่อขยายถนนจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยตลอดสายทางเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดยโสธรรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนำไปพัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรโคขุนหนองแหนอำเภอกุดชมจังหวัดยโสธรและกลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยจาก9จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิอุดรธานีสุรินทร์ศรีสะเกษชัยภูมิและอุบลราชธานีโดยนายชนันท์กล่าวว่าตั้งใจมารับฟังปัญหาของเกษตรกรเพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะมาพัฒนาโครงการแก้จนทั้งระบบที่จะครอบคลุม5ด้านผ่านการใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพาคนไทยให้พ้นจากความยากจนซึ่งจากการลงพื้นที่ในหลายจังหวัดพบว่าเรื่องสวัสดิการต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะเร่งผลักดันเข้าสู่ระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569

ร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
1: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บพุงแซ่บตาไปหมดเจ้านี
6: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
5: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
6: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
5: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
6: แม่นแม่นแล้ว
7: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงของรายการ Family Time จะฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จะเจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะกับ Facebook Fanpage สวทชเชียงใหม่ PRD และช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่อีกชื่อหนึ่งคำล่าหมาเอิญค่ะถ้าเปิดดูผลการศึกษาภาวะโรคปี2565ที่ผ่านมาประกาศเดินหน้าสารพลังภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมที่จะเร่งฟื้นระบบสุขภาพลดภาระงบประมาณช่วยคนไทยสุขภาพดีอุดช่องว่างไทยสูญเสียปีสุขภาพดีพุ่ง20ล้านปีนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนเนี่ยคว้าอันดับ1ทำคนไทย 12.2%สุขภาพพังรวมไปถึงผู้ชายสูญเสียปีสุขภาพดีสูงกว่าผู้หญิงเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สูบบุหรี่หนักนะคะก็จะมีการทำงานโดยการร่วมมือกันของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศมีการจัดประชุมวิชาการภาวะโรคปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทยปี2569ภายใต้หัวข้อมองอนาคตสุขภาพคนไทยผ่านข้อมูลภาวะโรคและปัจจัยเสี่ยงเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลด้านสุขภาพนะคะแล้วก็นำเสนอแนวทางการลดการสูญเสียปีสุขภาพคือจะเป็นการศึกษาทั้งภาวะโรคนะคะปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่จะต้องมีการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพทั้งพัฒนานโยบายสร้างองค์ความรู้การสื่อสารความเข้าใจกับสังคมโดยรายงานผลการศึกษาภาวะโรคและปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทยเนี่ยก็พบว่าไทยสูญเสียปีสุขภาวะหรือว่าปีสุขภาพดีเนี่ย20ล้านปีสุขภาวะโดยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั่นเองนะคะก็คือเป็นสาเหตุที่พลาดปีสุขภาวะของคนไทยไปมากที่สุดแล้วก็จำเป็นที่จะต้องบูรณาการทำงานที่ไร้รอยต่อของภาครัฐภาคเอกชนวิชาการท้องถิ่นชุมชนนะคะซึ่งทางสสเองก็พร้อมเป็นแกนกลางในการสานพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คืนปีสุขภาวะที่แข็งแรงแล้วก็สร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยกันด้วยค่ะเป็นข้อมูลจากทาง thaihealth.go.th นะคะ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะท่านเลยอาจจะดูประเด็นเกี่ยวกับค่าไฟซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการหารือแล้วก็มีการประชุมร่วมกันนะคะว่ากำลังเดินหน้าที่จะให้หลายๆส่วนที่มีการเรียกร้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟฟ้าสาธารณะอย่างเช่นไฟถนนซึ่งไม่ควรถูกซ่อนอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนทั่วไปเพราะว่าเป็นภาระที่รัฐต้องรับผิดชอบการถอดต้นทุนส่วนนี้ออกจากโครงสร้างค่าไฟจึงเป็นการทำให้ระบบโปร่งใสขึ้นแล้วก็ไม่เอารัฐเอาเปรียบประชาชนนะคะเรื่องนี้ทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาค่าไฟของทางภาครัฐที่มีมติที่จะประชุมหารือกันนะคะก็คือว่าถ้าค่าไฟบ้านที่ต้องเป็นธรรมกับผู้มีรายได้น้อยคนใช้ไฟฟ้าไม่มากซึ่งเป็นที่มาของการเดินหน้าลดค่าไฟบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยพร้อมปรับนิยามบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมทั้งบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์แล้วก็บ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านเพื่อให้ผู้เช่านักศึกษาแล้วก็แรงงานได้รับประโยชน์จริงไม่ตกหล่นเหมือนที่ผ่านมานะคะในด้านโครงสร้างพลังงานรัฐบาลเริ่มทำเรื่องที่มีการพูดถึงมานานแต่ว่ายังทำไม่สำเร็จก็คือการลดการผูกขาดในระบบผลิตแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้าโดยในเรื่องนี้ที่ประชุมของกพช.ล่าสุดได้เปิดทางให้ผู้ใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรมสามารถซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรงผ่าน Direct ค่ะ PPA แล้วก็ Third Party Access เพื่อที่จะเพิ่มการแข่งขันเปิดทางเลือกใหม่แล้วก็ทำให้ต้นทุนไฟฟ้าสะท้อนกลไกตลาดมากขึ้นนะพร้อมกับเดินหน้าแก้ปัญหาสัญญาซื้อไฟราคาแพงซึ่งเป็นต้นทุนที่ฝังอยู่ในระบบมายาวนานโดยทางกพช.อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนโดยที่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีการได้ดูเกี่ยวกับธุรกิจ Data Center นะคะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยชี้ให้เห็นว่าไม่ได้ปฏิเสธการลงทุนนะคะแต่ว่าต้องจัดระเบียบให้เป็นธรรมเพราะกิจการนี้ใช้ไฟและน้ำจำนวนมากมีผลต่อค่าไฟแล้วก็สิ่งแวดล้อมจึงมีข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟเฉพาะให้สะท้อนต้นทุนจริงๆทั้ง LNG ระบบสายส่งทรัพยากรน้ำไม่ให้ภาระย้อนกลับมาที่ครัวเรือนทั่วไปนะคะอีกเรื่องที่สำคัญเลยก็คือการเดินหน้าโซล่าฟาร์มชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ภายใต้หลักการ1ตำบล1โครงการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการไฟฟ้าเพื่อประชาชนนั่นเองนะคะก็จะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าไม่ใช่เพียงผู้จ่ายค่าไฟฟ้าปลายทางด้วยนะคะรวมถึงตอนนี้ก็มีมาตรการหรือว่ามติเห็นชอบด้านไฟฟ้าเรื่องของการแยกไฟสาธารณะออกจากบิลพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการวางมาตรการอื่นๆที่แยกประเภทออกมาโดยเฉพาะเลยให้สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระค่าแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นแล้วก็รองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยแล้วก็เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ

ทิ้งท้ายการด้วยเรื่องของการเชิญชวนเข้าประลองไอเดียในการประกวด3 minute talk แนวคิดทางวิศวกรรมที่เปลี่ยนโลกทางการแพทย์เฟ้นหาสุดยอดแนวคิดที่จะชิงเงินรางวัลแล้วก็โลกเกียรติยศนะคะมีคุณสมบัติก็คือเป็นนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศแข่งขันแบบเดียวแล้วก็นำเสนอผลงานในรูปแบบของการพูดความยาวไม่เกิน3นาทีค่ะก็จะเป็นการถ่ายทอดแนวคิดไอเดียที่จะพลิกโฉมโลกของการแพทย์โดยต้องเห็นหน้าผู้พูดชัดเจนและห้ามใช้อุปกรณ์หรือว่ารูปภาพประกอบโดยเด็ดขาดนะคะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่26กรกฎาคม2569ผ่านทาง Google Form ผู้ผ่านการคัดเลือก100คนจะได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะคะรอบชิงชนะเลิศผู้ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายแล้วก็ผู้ชนะป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยจะได้ขึ้นเวทีประชันไอเดียที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในวันที่15สิงหาคมนี้ด้วยแล้วก็มีเงินสนับสนุนค่าเดินทางสำหรับผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศนะคะแล้วก็ผู้ชนะป๊อปปูล่าโหวตจำนวน 1,000 บาทต่อคนด้วยค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับกติการายละเอียดเงื่อนไขต่างๆเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะหรือเข้าไปที่ www.cra.ac.th ค่ะเป็นการเชิญชวนเข้าไปประลองไอเดียนะคะเกี่ยวกับแนวคิดทางวิศวกรรมที่เปลี่ยนโลกทางการแพทย์ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สเสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่

คูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: องป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
6: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
5: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
6: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกวนย้ายตี้เลย
5: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนอะ
6: แน่แน่แล้ว
7: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกนัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ ITI Talk ได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยวันเสาร์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่น FM 98 MHz และวันอาทิตย์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางคลื่น AM 639 GHz และช่วงเวลา 18:00 นถึง 19:00 นทางคลื่น FM 93.25 MHz นะครับวันนี้ก็มาพบกันทางรายการก็มีข่าวสารด้านเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเพื่อที่จะรู้เท่าทันกลโกงต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของทรัพย์สินและก็เรื่องของข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับก็มีข่าวสารด้านเทคโนโลยีนะครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นในเรื่องราวเกี่ยวกับแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางรัฐบาลก็ได้มีการปรับปรุงเรื่องของไทยวอเตอร์แอปพลิเคชันในการเช็คน้ำที่คนไทยทุกคนต้องมีติดเครื่องไว้ซึ่งแอปพลิเคชันจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติก็เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์นะครับที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลน้ำและก็สภาพอากาศที่แม่นยำที่สุดในที่เดียวก็ช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะรู้ทันสถานการณ์น้ำวิกฤตภัยพิบัติล่วงหน้าแบบเรียลไทม์เพื่อที่จะลดความเสี่ยงและก็ความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งฟีเจอร์เด็ดของไทยวอเตอร์นะครับก็คืออินเตอร์แอคทีฟแมปแผนที่ข้อมูลแบบโต้ตอบก็เป็นจุดเด่นหลักของแอปพลิเคชันโฉมใหม่ที่ได้มีการรวมข้อมูลสำคัญไว้ในหน้าจอเดียวนะครับก็สามารถที่จะซูมดูพื้นที่จังหวัดอื่นๆทั่วไทยนะครับเพื่อที่จะเช็คสถานการณ์ได้ทันทีโดยจะมีการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบเลเยอร์ที่เข้าใจง่ายตรวจสอบได้ว่ากลุ่มฝนกำลังเคลื่อนที่ไปทางไหนผ่านภาพเรดาร์ก็จะทำให้เรานั้นเตรียมตัวกางร่มหรือวางแผนการเดินทางก่อนเปียกในส่วนของการดูปริมาณฝนสะสมก็ดูสถิติปริมาณน้ำฝนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมขังรายงานสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักและก็ลำน้ำต่างๆนะครับเพื่อที่จะเช็คเปอร์เซ็นต์น้ำกักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อดูแนวโน้มการระบายน้ำและก็การบริหารจัดการน้ำในแต่ละภูมิภาคนะครับการคาดการสภาพอากาศล่วงหน้าสำหรับผู้ที่อาศัยหรือท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลแอปพลิเคชันนี้นะครับก็ยังมีข้อมูลความสูงคลื่นแล้วก็ลมนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและข้อมูลความสูงและก็ลมเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและท่องเที่ยวนะครับการแจ้งเตือนล่วงหน้าระบบจะส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีปริมาณฝนหนักผิดปกติหรือว่ามีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมในโซนที่ท่านอยู่เพื่อให้อพยพหรือว่าเก็บของขึ้นที่สูงได้ทันท่วงทีนะครับก็สามารถที่จะเช็คค่าฝุ่น PM 2.5 ในแต่ละพื้นที่ช่วยให้วางแผนการสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ดูแลสุขภาพได้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลต่างๆนะครับเรื่องของแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับที่ App Store แล้วก็ Play Store นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารในด้านของเทคโนโลยีนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันนะครับก็มีเรื่องราวที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับ

วัสดีครับเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเรามีสภาพบุคคลแล้วตามกฎหมายการมีสภาพบุคคลนี้ทำให้เรามีสิทธิ์ที่จะจัดทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินของเราได้ตามกฎหมายแต่อาจมีบุคคลบางประเภทที่วุฒิภาวะของร่างกายหรือสติปัญญาจำเป็นต้องมีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองบุคคลเหล่านี้โดยจำกัดความสามารถในการใช้สิทธิ์บางประการเพื่อป้องกันมิให้จัดทำการงานหรือจัดกิจการไปในทางที่อาจเสื่อมเสียแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งในวันนี้ขอหยิบยกเรื่องของคนเสมือนได้ความสามารถมาเล่าให้ฟังนะครับคนเสมือนได้ความสามารถนั้นตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดเหตุที่อาจเข้าข่ายการเป็นคนเสมือนได้ความสามารถซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถจะจัดทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินของตนเองได้มีด้วยกันดังต่อไปนี้ 1. กายพิการคือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพิการหรือไม่สมประกอบไม่สามารถจัดทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินได้เช่นคนปกติทั่วไป 2. จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบคือผู้ที่มีจิตใจไม่ปกติแต่ไม่ถึงขนาดเป็นคนวิกลจริตเป็นผู้ที่มีความรู้สึกผิดและชอบเหมือนกันแต่หากบางครั้งบางคราวมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบอาจจะมีผลเนื่องมาจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือชราภาพก็ได้ 3. ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจินคือบุคคลที่ใช้จ่ายเงินทองอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่มีเหตุผลสมควรไม่จำเป็นและไร้ประโยชน์จนทรัพย์สมบัติของตนได้ร่อยหรอลงซึ่งเป็นภัยอย่างร้ายแรงสำหรับตนเองและครอบครัว 4. ติดสุรายาเมาได้แก่ผู้ที่ชอบดื่มสุราของมึนเมาหรือเสพสารเสพติดอื่นๆเป็นนิจศีลจนเกิดการเสพติดมีอาการมึนเมาสภาพแทบจะไม่ปกติเป็นเหตุให้กายสติปัญญาความรู้สึกผิดชอบเสื่อมทรามหรือวิปลาสได้ 5. มีเหตุอื่นใดในทำนองเดียวกันนั้นจะต้องมีผลทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถจัดทำการงานโดยตนเองได้หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวหากเข้าเหตุหนึ่งเหตุใดที่กล่าวมาข้างต้นคู่สมรสหรือผู้บุพการีซึ่งได้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดหรือผู้สืบสันดานซึ่งได้แก่ลูกหลานเหลนลื่อหรือผู้ปกครองหรือผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นหรือพนักงานอัยการสามารถร้องขอต่อศาลสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนเสมือนได้ความสามารถและจัดให้อยู่ในความพิทักษ์ของบุคคลที่เรียกว่าผู้พิทักษ์ได้ต่อไปหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับในด้านของเทคโนโลยีต่างๆก็ค่อนข้างที่จะทันสมัยนะครับแล้วก็ข้อควรระมัดระวังก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับซึ่งมิจฉาชีพนะครับก็จะมีการตีสนิทเด็กออนไลน์จากคนรู้ใจก็อาจจะกลายเป็นคนร้ายที่ใช้ภาพลับข่มขู่ได้นะครับซึ่งคนร้ายนะครับก็อาจจะปลอมตัวเป็นเด็กรุ่นพี่คนดังหรือเพื่อนในเกมเพื่อที่จะสร้างความสนิทสนมก่อนที่จะหลอกขอข้อมูลส่วนตัวภาพถ่ายคลิปหรือว่าชวนไปพบตามลำพังนะครับซึ่งสัญญาณเตือนอันตรายก็คือเพิ่งรู้จักแต่รีบทำตัวสนิทและให้ความสนใจเป็นพิเศษมีการแจกเงินเติมเกมหรือให้ของขวัญโดยไม่มีเหตุผลชวนย้ายไปคุยในแชทส่วนตัวหรือว่าแอปพลิเคชันที่ข้อความหายได้ถามว่าอยู่บ้านคนเดียวเมื่อไรเรียนที่ไหนหรือพักอยู่ที่ใดขอให้ปิดบังบทสนทนาจากพ่อแม่และก็คนใกล้ชิดขอภาพร่างกายชวนเปิดกล้องหรือพูดคุยเรื่องเพศมีการข่มขู่เผยแพร่ภาพส่งให้ครอบครัวเพื่อนหรือว่าโรงเรียนนะครับบังคับให้ส่งภาพเพิ่มโอนเงินหรือนัดพบนี่ก็เป็นสัญญาณอันตรายนะครับที่บุตรหลานของท่านก็อาจจะโดนหลอกจากกลุ่มมิจฉาชีพได้นะครับซึ่งการถูกขู่ด้วยภาพลับต้องทำอย่างไรนะครับก็คือหยุดอย่าส่งภาพหรือว่าคลิปเพิ่มอย่าโอนเงินและอย่าไปพบคนร้ายเก็บก็คือบันทึกชื่อบัญชีลิงก์โปรไฟล์ข้อความวันเวลาและหลักฐานการโอนเงินบอกรีบบอกพ่อแม่ครูผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจแจ้งรายงานบัญชีกับแพลตฟอร์มแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจอย่าส่งต่อห้ามนำภาพหรือว่าคลิปของเด็กไปแชร์แม้อ้างว่าเป็นเพื่อเตือนภัยก็ตามนะครับส่วนคำเตือนส่วนในเรื่องของคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองนะครับก็ควรที่จะรับฟังโดยไม่ดูด่าไม่ซ้ำเติมและไม่กล่าวโทษเด็กและก็เน้นย้ำกับเด็กนะครับว่าหนูไม่ใช่คนผิดแล้วก็ช่วยเก็บหลักฐานและพาเด็กเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับการคุกคามทางเพศผ่านระบบออนไลน์ก็อาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหากกระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน15ปีแม้เด็กจะยินยอมผู้กระทำก็อาจจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อประโยชน์ทางเพศก็มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็กก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหากมีการข่มขู่เรียกเงินบังคับนัดพบหรือเผยแพร่ภาพก็อาจจะมีความผิดฐานอื่นเพิ่มเติมตามพฤติการนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนะครับจากข้อมูลของทางตำรวจไซเบอร์นะครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นในเรื่องของกลโกงต่างๆนะครับในการหลอกเพื่อที่จะซื้อขายน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับซึ่งในส่วนของการหลอกลวงของกลุ่มมิจฉาชีพนะครับก็มีการหลอกซื้อของหลอกทำกิจกรรมแล้วก็หลอกโอนเงินด้วยนะครับซึ่งวิธีการของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับก็จะมีการหลอกเหยื่อให้ซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าพอโอนเงินเสร็จนะครับก็ลวงให้แอดไลน์จากนั้นก็จะชวนทำกิจกรรมพิเศษก่อนถึงจะส่งของให้และให้โอนเงินเพื่อทำกิจกรรมช่วงแรกนะครับก็ได้เงินคืนแล้วให้โอนเงินไปเรื่อยๆนะครับให้เข้ากลุ่มใหม่ทำกิจกรรมไลฟ์สดแต่ยังไม่ได้เงินกลับมาอ้างว่าให้โอนเงินเพื่อปลดล็อกบัญชีพอโอนเงินไปก็อ้างว่าทำไม่ถูกต้องให้โอนอีกกว่าจะรู้ตัวนะครับก็ถูกหลอกโอนเงินไปแล้วจำนวนมากซึ่งเหยื่อนะครับก็หลงกลโอนเงินไป25ครั้งกว่า14ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแล้วก็ในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนะครับเรื่องของมีข้อความหรือโทรศัพท์เข้ามานะครับว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินนะครับซึ่งก็เป็นประโยคเด็ดนะครับของกลุ่มมิจฉาชีพที่มักใช้ในการลวงให้เหยื่อนั้นตกใจซึ่งสแกมเมอร์นะครับก็จะอ้างเป็นตำรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐหลอกว่ามีความผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายแล้วก็หลอกลวงให้โอนเงินไปให้อ้างเพื่อที่จะตรวจสอบบัญชีนะครับหากเจอข้อความเหล่านี้และก็มีการโทรมารูปแบบนี้ก็ให้สันนิษฐานไว้นะครับว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่ทำสิ่งนี้ก็คือไม่โทรแจ้งข้อกล่าวหาไม่ส่งหมายจับผ่านไลน์ไม่วิดีโอคอลสอบปากคำไม่สั่งให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบโดยเด็ดขาดนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนรูปแบบปลโกงต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับจากข้อมูลของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการ ITI Talk ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันประสบความสำเร็จจีนลงทุนเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทใช้ไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีขั้นสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานทบทวนโควต้านมโรงเรียนและการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อระบายน้ำนมส่วนเกินเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.0 ในจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพอใจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันประสบความสำเร็จจีนลงทุนเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทใช้ไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีขั้นสูง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตลอด4วันว่าประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนระหว่างไทยและจีนโดยเฉพาะการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ในจีนพร้อมหารือกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำของจีนที่แสดงความพร้อมใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีระบุว่าผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีนหลายแห่งยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้และเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมคาดว่าจะสร้างการจ้างงานกว่า 30,000 ตำแหน่งควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยโดยนักลงทุนเห็นว่าไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานขณะที่รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผ่านโครงการ Thailand Fast Pass ของ BOI เพื่อเร่งรัดการอนุมัติการลงทุนลดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: ตัวผมเองและคณะก็ได้พบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งให้ความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆพวกเขาอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกที่จะไปใช้ในเรื่องของธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจพวกเซมิคอนดักเตอร์การสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็พบกับผู้บริหารทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แล้วก็ยังแจ้งว่าจะขยายกิจการขยายกำลังผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยทำให้เกิดการจ้างงานหลายหมื่นคนในประเทศไทยนอกจากนั้นก็คือจะมีการเทรนนิ่งอัพสกิลยกทักษะของคนไทยที่พวกเขาจะได้รับการจ้างงานจากการลงทุนเหล่านี้
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI และยานยนต์สมัยใหม่พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทุกรายสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในอนาคตชวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานทบทวนโควต้านมโรงเรียนและการสนับสนุน

0: พิจารณาจัดสรรโควต้าใหม่โดยจะเร่งประสานกับคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดเพื่อขอความร่วมมือให้มีการทบทวนและปรับปรุงสัดส่วนให้เหมาะสมมากขึ้นเนื่องจากภาคเอกชนมีความเข้มแข็งอยู่แล้วจึงควรหันมาสนับสนุนอสค.ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของรัฐเป็นลำดับแรกส่วนการบริหารจัดการน้ำนมดิบส่วนเกินถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอสค.เคยมีการประกาศไม่รับซื้อน้ำนมดิบในส่วนดังกล่าวแต่ปัจจุบันอสค.ยังคงแบกรับภาระการรับซื้อจากเกษตรกรตามมติเดิมเนื่องจากที่ประชุมบอร์ดรอบล่าสุดตัวแทนเกษตรกรยังไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการยกเลิกการรับซื้อในส่วนนี้ไปขณะเดียวกันคณะทำงานอยู่ระหว่างการเร่งวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดเพื่อวางแผนเยียวยาชดเชยและทยอยชำระหนี้ค้างจ่ายแก่เกษตรกรโดยเร็วที่สุด
1: การแก้ปัญหาอสค.แก้ปัญหาเรื่องนมเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบนมโรงเรียนเนี่ยเวลาอสค.ได้โควต้าไปได้โควต้าแค่ 10% ที่เหลือไปอยู่เอกชนไปอยู่อะไรหมดดังนั้นเองเนี่ยถ้าอยากให้อสค.ฟื้นเนี่ยผมว่ามิวบอร์ดก็ต้องพิจารณาเรื่องการจัดโควต้าใหม่อย่างตัวนึงที่ผมทำให้พี่น้องเกษตรกรได้เลยก็คือเรื่องผลักดันตัวขยายเพดานไปถึงม.3 อันนี้เนี่ยผมเช็คกับทางเลขาครม.ล่าสุดแล้วก็สำนักงบประมาณล่าสุดเนี่ยเอกสารอยู่ที่ครม.เรียบร้อยกำลังเวียนความเห็นหน่วยงานผมเชื่อว่าถ้าเร่งดำเนินการเนี่ยตัวกระบวนการผมว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยน่าจะเข้าครม.ได้ถ้าครม.อนุมัติเนี่ยอันนี้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เยอะเลยผมว่าจะได้ถึงวันเกือบร้อยตัน
0: นายวัชรพลกล่าวว่ายังได้ประสานงานไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ปรับปรุงฉลากนมตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรโดยให้มีการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์นมให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำนมโคสดของเกษตรกรไทยกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนมผงนำเข้าที่นำมาละลายน้ำทางนี้คาดว่าการดำเนินการจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน15วันตามที่เกษตรกรเรียกร้องอย่างแน่นอนชวนันท์มาลีรายงาน
2: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
3: นายคมสิทธิ์บริบูรณ์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่ากปภ.สุไหงโกลกพร้อมเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยจำกัด1บ้านเลขที่ต่อ1สิทธิสำหรับเงื่อนไขการสนับสนุนรัฐบาลจะช่วยค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้มีสิทธิต้องรับภาระค่าน้ำเองทั้งหมดโดยผู้มีสิทธิรายเดิมต้องลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนสิงหาคมและผู้มีสิทธิรายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนตุลาคมโดยทั้ง2กลุ่มไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กปภ. www.pwa.co.th รวมถึงแอปพลิเคชันเป๋าตังและทางรัฐวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนของสถานประกอบการในพื้นที่
4: นายสุชาติทูโมสิกนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจร้านจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2ตามนโยบายของรัฐบาลตลาดกิจกรรมข้างที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีในการนี้มีปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการบุคลากรกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทั้งนี้การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ตลอดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569ดารารัศมีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดใช้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายก

0: ฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดที่ลงพื้นที่ในวันนี้คือการนำความมุ่งมั่นของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมาส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัดล้วนถือเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการใช้ทางและเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำเริ่มก่อสร้างในปี2566และแล้วเสร็จในปี2569เป็นการก่อสร้างเพื่อขยายถนนจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยตลอดสายทางเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและลดปัญหาแรงงานขาดแคลน
2: ร้อยเอกกิ่งพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570ว่าเพื่อประคองระบบเศรษฐกิจลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยในช่วงที่รัฐบาลผ่อนและขยายเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมระบบระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบให้แรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและแรงงานเถื่อนขณะเดียวกันยังช่วยให้ภาคธุรกิจไม่ขาดแคลนแรงงานและไม่ถูกกดดันจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศด้วยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปแต่ขยายเวลาผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งขั้นตอนในลำดับถัดไปกระทรวงแรงงานจะมีการออกประกาศรายละเอียดและแนวปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนเอกสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วที่สุดขอให้นายจ้างและสถานประกอบการติดตามประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของกรมการจัดหางาน www.doe.go.thและสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงแรงงานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบริเวณถนน Walking Street พัทยาจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต11ราย
3: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องล่าสุดเข้าตรวจสอบสถานบริการเดอะนาซาคลับบริเวณถนน Walking Street เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อกวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยนายเสกสิทธิ์สวรรยาที่ปัดรองอธิบดีกรมการจัดหางานและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจสันติบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานบริการซึ่งให้บริการลูกค้าชาวเอเชียใต้เป็นหลักผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวภายในสถานประกอบการรวม81คนประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา53คนอินเดีย23คนอุซเบกิสฐาน4คนและปากีสถาน1คนโดยเมื่อตรวจสอบเอกสารการทำงานพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือ Work Permit จำนวน11รายแบ่งเป็นสัญชาติอินเดีย7รายและสัญชาติเมียนมา4ราย จ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้างแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนจะดำเนินการอย่างจริงจังตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อป้องกันการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแรงงานของประเทศโดยจะเดินหน้าตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและสถานประกอบการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวรวม34ราย
4: ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้สรุปรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวที่ห้อง ICU โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำให้ขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตรวม34รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน70คนซึ่งเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน13รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน9รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน48รายส่วนผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทางนี้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713ชนันชิตาสังทองรายงาน
1: ด้านนางสาวกาญจนาผุนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตทุกแห่งลงพื้นที่พบครอบครัวและทายาทเพื่อชี้แจงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนพร้อมอำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารการยื่นคำขอรับสิทธิ์และติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทายาทได้รับเงินช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยเร็วที่สุดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสำนักงานประกันสังคมได้ประสานสถานพยาบาลที่ให้การรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ขณะที่ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังคุมเข้มสถานบริการตรวจความพร้อมทางหนีไฟและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
5: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการโดยได้ตรวจความพร้อมของทางหนีไฟให้มีความปลอดภัยทำการทดสอบทางหนีไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุโดยได้ตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้เหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้โดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นมากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยและมีการเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครอบคลุมการควบคุมเชิงรุกและการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานบริการรวมทั้งตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาใช้บริการและพนักงานในร้านกำชับให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดห้ามมิให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดการทะเลาะวิวาทห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดและเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขหารือหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสมุนไพรควบคุมและบังคับใช้มาตรการควบคุมกัญชาให้เข้มงวดมากขึ้น
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อวางแนวทางการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมทั่วประเทศประกอบกับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการควบคุมการใช้ประโยชน์จากกัญชาให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเป็นสำคัญและ องไม่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยเฉพาะการปกป้องเด็กเยาวชนและสตรีมีครรภ์ซึ่งการหารือร่วมกันในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยได้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมทั้งเจ้าพนักงานตำรวจและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเพื่อเพิ่มกำลังคนในการกระจายการตรวจพื้นที่เชิงรุกซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบร้านค้าและสถานประกอบการกัญชาเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นด้านแนวทางการปฏิบัติเชิงรุกชุดปฏิบัติการร่วมจะเน้นการตรวจสอบใบอนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเงื่อนไขการจำหน่ายในสถานประกอบการรวมถึงมาตรการห้ามโฆษณาและการห้ามจำหน่ายในสถานที่ต้องห้ามเช่นในบริเวณสถานศึกษาหรือวัดทั้งนี้หากพบการกระทำความผิดเงื่อนไขใบอนุญาตจะถูกดำเนินการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตทันทีและในกรณีที่ตรวจพบการลักลอบจำหน่ายสารสกัดที่มีปริมาณ THC เกินกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักซึ่งเข้าข่ายเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างไม่มีข้อยกเว้นท่านนี้ขอเน้นย้ำไปยังผู้ประกอบการและประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศกระทรวงอย่างเคร่งครัดนฤมลอุดมพรรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: คนไทยเป็นหนี้กันเยอะแต่รู้ไหมคะว่ารัฐบาลช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 30,000 รายลดภาระไปกว่า 3,500 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนจับมือสถาบันการเงินกว่า40แห่งเปิดให้ประชาชนเข้าไกลเกลี่ยหนี้ฟรีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหรือกยศ.และตอนนี้เปิดมหกรรมแก้หนี้อีก6จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาปทุมธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ใครมีหนี้อย่ารอค่ะลงทะเบียนฟรีโทร1111กด77หรือ79สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสภาเซี่ยววงเดือนแดงของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.0 ในเมืองซาลันจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ12กิโลเมตรขณะที่ทางการอิหร่านส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวน2ทีมไปยังพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเพื่อประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอแดนจนส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายทั้งนี้อิหร่านถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวสูงที่สุดในโลกเนื่องจากอิหร่านตั้งอยู่บนแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกอาหรับและยูเรเซียที่มีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องของแผ่นเปลือกโลกนายอันเดรย์รูเดนโกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทาสของรัสเซียโดยระบุว่ารัสเซียกำลังติดตามสถานการณ์ความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของญี่ปุ่นกับกลุ่มพัฒนาโดรนทางทหารของยูเครนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยูเครนดำเนินการยั่วยุด้วยการก่อการร้ายอย่างเป็นระบบโดยใช้โดรนโจมตีต่อเป้าหมายพลเรือนในดินแดนของรัสเซียซึ่งการร่วมมือเหล่านี้ถือเป็นการกระทำที่เป็นปรปักษ์อย่างจงแจ้งนารูเดนโก้กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่ญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนมากขึ้นกำลังส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นยิ่งทวีความตึงเครียดขึ้นไปอีกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 16:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 น.
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
13: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาตรในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสานงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: อ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยากิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน พื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยแล้วมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีปราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBGขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความเข้าพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนท่านี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมแต่ยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาหน้าเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ e arena สร้างประวัติศาสตร์แชมป์ ROV หญิงนานาชาติ APL 2026หลังชนะเจ้าภาพเวียดนาม 4-2 เกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิลยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาทจวมปชมวมณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณบมณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานกิจกรรมในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้
2: รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักอาทิกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดชุมพรนางยุภาทวีวัฒนากิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐ

0: 28 กรกฎาคม 2569สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานจิตอาสาภาครัฐได้น้อมนำพระบรมราโชบายเรื่องจิตอาสามาขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมผ่านการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนมุ่งเน้นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและนำบริการภาครัฐที่จำเป็นลงสู่พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการให้บริการแบบครบวงจรครอบคลุม3ด้านสำคัญได้แก่ด้านพัฒนาเยาวชนจัดกิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสืบสานประวัติศาสตร์ชาติไทยและฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขและสวัสดิการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่และบริการตัดผมฟรีด้านดูแลชุมชนและสัตว์เลี้ยงมีศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าทุกกิจกรรมเปิดให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบครบวงจรวันที่21กรกฎาคมนี้
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ณเทศบาลตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่ริมเพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดแบบครบวงจรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์และโรคสัตว์น้ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการอบรมให้ความรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตชิมช็อปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชนและบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: เหล่าทัพจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
2: พลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวภายหลังเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในพื้นที่บ้านหมักแข้งตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกเหล่าทัพเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรไทยรวมทั้งการทำงานในมิติด้านความมั่นคงที่ทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบันทุกเหล่าทัพจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องเน้นการทำความดีร่วมกัน
3: วันนี้เราทำมาเพื่อเผยแพร่ให้เห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระปรีชาสามารถท่านทรงห่วงใยท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไรบางทีการเวลาอาจจะทำให้ข้อมูลต่างๆนั้นจางหายไปบ้างแต่วันนี้เราก็มาเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นและจะได้รู้สึกว่าความเป็นประเทศชาติบ้านเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้อุทิศตนแล้วก็มีพระมหากรุณาธิคุณให้กับประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง
2: นอกจากนี้เหล่าทัพยังคงพัฒนาพื้นที่ในอำเภอด่านซ้ายเพื่อทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นทั้งด้านการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
0: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระ

0: จ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
1: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนางชนันพรจุลญาติเล่าว่าเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการกำลังใจและโครงการราชทานปันสุขที่ให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาส
2: โอ้หลายๆเรื่องเพราะน่ารักมากเป็นคนที่แบบทำประโยชน์ให้ประเทศเยอะมากชอบมากนะพูดถึงน้ำตาจะไหลแม่ชอบโครงการที่ช่วยคนคุกอ่ะมันดีมากเลยนะให้โอกาสคนช่างมาก
1: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20นาฬิกาชวนันท์มาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานและหารือกับผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมขอให้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อเสริมศักยภาพการลงทุนในต่างประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือกับคณะผู้บริหารของบริษัทโดยชื่นชมเครือ CP ในฐานะต้นแบบความสำเร็จของธุรกิจไทยในตลาดจีนจากการดำเนินธุรกิจระยะยาวที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง2ประเทศนายกรัฐมนตรียังกล่าวยกย่องบทบาทของเครือ CP ในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยจีนพร้อมขอให้ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการขยายธุรกิจและการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนไทยในการขยายลงทุนในจีนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: จังหวัดตากจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยตากการันตีปีที่7ส่งเสริมเชื่อมโยงการตลาด
4: ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการเชื่อมโยงการตลาดผู้ประกอบการพบเกษตรกรและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดตากในงานตากอากรีแอนด์คราฟมาร์เก็ตมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยตากการันตีปีที่7ครั้งที่1เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภครวมถึงเป็นเวทีการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการในงานมีการออกร้านแสดงสินค้าของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผู้ประกอบการจำนวน25กลุ่มและกิจกรรมเวิร์กช็อปที่เปิดให้ผู้สนใจร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์จากสินค้าเกษตรโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนจากประเทศรัฐภาคีสมาชิก196ประเทศคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกองค์กรที่ปรึกษาผู้สังเกตการ และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกเข้าร่วมเพื่อพิจารณาวาระสำคัญภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกตัวเองในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อผลักดันการพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยในการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญของไทยคือการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการมรดกโลกมีกำหนดพิจารณาช่วงวันที่ 25-26 กรกฎาคมหากได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกของไทยติดตามวาระการประชุมอย่างใกล้ชิดบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในวาระการเสนอชื่อแหล่งมรดกโลกรวมทั้งประสานงานกับศูนย์มรดกโลกและองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากลติยาพันยังเทียนรายงาน
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเลบานอนออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนมีกำหนดการเดินทางเยือนทำเนียบขาวสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในวันอังคารนี้โดยประธานาธิบดีอาอูนจะขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้แรงกดดันที่จำเป็นต่ออิสราเอลให้ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลของสหรัฐเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาในการปลดอาวุธของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์และถอนกำลังทหารของอิสราเอลออกจากเลบานอนรวมถึงปูทางไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อย่างสันติระหว่าง2ประเทศขณะที่การประชุมสุดยอดในครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับเลบานอนเนื่องจากกองทัพอิสราเอลยังคงรุกคืบและเข้ายึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องและพลเรือนชาวเลบานอนหลายแสนคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นนายดักฟอร์ดมุขมนตรีรัฐออนเทอริโอทางตอนกลางของแคนาดาออกแถลงการที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ความพยายามของแคนาดาในการจัดการกับสถานการณ์ไฟป่าในรัฐออนเทอริโอว่าล้มเหลวในการจัดการเก็บหมอกควันไฟป่าที่พัดปกคลุมในหลายพื้นที่ทั่วสหรัฐซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากแคนาดากำลังฝ่าฟันวิกฤตนี้ซึ่งหากสหรัฐเผชิญกับไฟป่าแคนาดาจะช่วยเหลืออย่างแน่นอนนายฟอร์ดกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงในรัฐออนเทอริโอเผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วอย่างน้อย4ล้านไร่ซึ่งถือเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของแคนาดาพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยรวมถึงธุรกิจและให้คำมั่นว่ารัฐบาลแคนาดาจะไม่จำกัดงบประมาณในการใช้จ่ายเพื่อปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายโชซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเดินทางเยือนกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นตามคำเชิญของนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามการเดินทางเยือนครั้งนี้ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่เกาหลีเหนือและรัสเซียยกระดับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ที่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียลงนามสนธิสัญญาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมเมื่อมิถุนายนปี2567 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับที่3ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ของศึกฟุตบอลโลก2026ไปครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จะเป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยในเวลา 20:00 นการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ประเภททีมหญิง Queen's Showdown ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7เกมE-Arena ตัวแทนจากไทยเอาชนะ One Star Esports ตัวแทนจากเวียดนาม4-2เกมคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นานาชาติหญิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับที่3ทัพนักตบหนุ่มไทยแซงเอาชนะเวียดนาม3-1เซต23-25 30-28 25-20และ28-26 คว้าอันดับ3ไปครองสำหรับโปรแกรมต่อไปในศึกวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามที่2จะโยกไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่ 22-26 กรกฎาคมนี้โดยทีมชาติไทยจะลงประเดิมสนามพบกับเมียนมาในวันที่22กรกฎาคมเวลา 13:30 นาทีการกีฬาแห่งประเทศไทยกำชับนักกีฬาไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องสารต้องห้ามในช่วงก่อนการแข่งขันพร้อมเดินหน้าอบรมและให้ความรู้แก่สมาคมกีฬาและนักกีฬาอย่างต่อเนื่องนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันสารต้องห้ามอย่างเข้มข้นโดยเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาไทยจะไม่ประสบปัญหาเนื่องจากทุกฝ่ายมีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้ระวังความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารหรือยาบางชนิดโดยไม่ตั้งใจนอกจากนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าคนไทยจะได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ฟรีอย่างแน่นอนโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง T-Sport 7เป็นหลักด้านความพร้อมของทีมเทควันโดทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้อยู่ระหว่างเตรียมเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศเกาหลีใต้ทั้งชุดที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมชิงแชมป์โลกและรายการโคเรียโอเพ่นเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการเตรียมทีมหลังยอมรับว่าผลงานในช่วงที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่าพอใจส่วนการดูแลด้านโภชนาการอาหารเสริมและวิทยาศาสตร์การกีฬาสมาคมได้วางระบบดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดซึ่งยอมรับว่าจะต้องเผชิญคู่แข่งที่แข็งแกร่งแต่ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงานและนักกีฬาว่ามีโอกาสคว้าเหรียญทองได้อีกครั้งทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อฟื้นฟูร่างกายหลังอุ่นเครื่องกับสิงห์เจ้าท่าสโมสรการท่าเรือ FC เตรียมความพร้อมทำศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยหลังจากนี้ทีมชาติไทยจะฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่20กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now สโมสรระยอง FC ประกาศคว้าตัวเวโรจน์ป้อมบุปผาแนวรุกวัย34ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันในฤดูกาล 2026 ถึง 2027 สำหรับเจ้าทูผ่านประสบการณ์ค้าแข่งกับหลายสโมสรชั้นนำของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเมืองทองยูไนเต็ดโอสถสภา BEC เทโรศาสนะสุพรรณบุรี FC True Bangkok United BG ปทุมยูไนเต็ดและอยุธยายูไนเต็ดและยังเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วโอลิมพัสสอนการรายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
12: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัดไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
13: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์วรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีเกาะติดสถานการณ์โลกและเรื่องราวในประเทศของเราอย่างใกล้ชิดเพราะว่าบทวิเคราะห์แนวทางความคิดของคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องราวระดับโลกมาโยงกับประเทศไทยนี่เป็นเรื่องใหญ่มากหนึ่งในเรื่องที่ทุกวันนี้คนไทยพูดกันอย่างกว้างขวางว่าทำไมมันโกงกันเยอะนักเนี่ยประเทศไทยทำไมแตะที่ไหนมันมีแต่เรื่องคอร์รัปชันเรื่องทุจริตเรื่องใช้เส้นสายเรื่องทางลัดล่าสุดนี่เรื่องสอบข้าราชการโกงนี่มโหฬารมหาศาลเชื่อไหมครับว่าที่ไปบรรจุเป็นข้าราชการ 15,000 คน3รอบในระยะหลังเนี่ยล่าสุดบอกว่ามีโกงเข้ามาถึง 5,000 กว่ากับ 6,000 รายเกือบ 40% ของที่เข้าไปมันโกงกันได้ขนาดนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องต่างๆดังนั้นวันนี้ชวนคุณวิกรมกรมดิษฐ์คุยว่าทำไมไทยยังโกงกันขนาดนี้สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: คุณสุริชัยและท่านผู้ชมครับผมคิดว่าคงมีคำพูดอยู่คำหนึ่งนะคือโกงแล้วได้ดีอ่ะ
1: ฮะเฮ้ย
2: เอาก็นี่ไงใช่ไหมผมถามคุณสุริชัยนะในประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนไม่มีโกงมั้งลงมาดูสักมุมหนึ่งดูสักแห่งหนึ่งดิแม้กระทั่งในอมตะยังมีโกงเลยนะ
1: พูดเป็นเล่นไป
2: ผมก็เนี่ยแหละไอ้ที่ผมจับได้ผมก็ให้เข้าคุกไป
1: เออ
2: แม้กระทั่งอมตะเนี่ยผมบอกโอ้ยฉันโปร่งใสฉันแจ๋วอย่างนั้นอย่างนี้นะยังโกงเลย
1: โกงยัง
2: ไงฉะนั้นผมถามคุณวิชัยว่าเนี่ยมีที่ไหนในประเทศไทยที่ไม่มีโกงมั่งแฟนคลับยังไงรบกวนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเถอะช่วยบอกมาเพราะว่าผมเนี่ยมืดฟ้ามัวเดนนะคิดนึกจนตาลายแล้วยังคิดไม่ออกเลยนะว่ามีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีโกงมั่งมีไหม
1: เพราะว่าโกงแล้วได้ดีล่ะ
2: เพราะว่าโกงแล้วได้ดีแล้วเขาก็ไม่กลัวโกงนะตอนเนี้ยคุณถุยชัยรู้ไหมว่าตอนนี้นะเจ้าหน้าที่อ่ะที่โกงเนี่ยเดี๋ยวนี้นั่งรถเบนซ์นั่งเล็กซัสกันเยอะเลยนะไม่กลัวนี
1: ่ทำไมอ่ะจับไม่ได้นะไม่มีไม่ต้องถูกลงโทษเหรอเวลาโกง
2: คุณถุยชัยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่เหมือนกับสิงคโปร์ไม่เหมือนกับจีนเขาใช่ไหมจีนเขานี่ขนาดใครอ่ะตอนนี้ที่เป็นนั่นน่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นขนาดเลยนะขนาดของใครอ่ะรัฐมนตรีกลาโหมผู้ชายลองคิดดูสิใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมว่าเขาสั่งประหารชีวิตเลยนี่
1: ใช
2: ่ประเทศไทยมีไหมระดับรัฐมนตรีกลาโห
1: ม
2: ระดับนายกรัฐมนตรีระดับพวกผู้มีอำนาจทั้งหลายแหละนี่มีใครไห
1: ม
2: ที่บอกว่ากลัวมั่งมีไหมล่ะเขาไม่กลัวไหม
1: ไม่กลัวเพราะ
2: เขาคิดว่าเขาอยู่เหนือกฎหมายอ่ะ
1: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ
2: ใช่ไห
1: ม
2: ถ้าเกิดว่าเรามาดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราดูคนถ้าเกิดเขารู้ว่าไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายวันนี้อย่างกับประเทศที่เมื่อก่อนนี้โกงกินกันเยอะๆเลยนะก็คืออะไรเอ่ยคือจีนไงจีนนี่เขาโกงกันมาหลายพันปีแล้วนะคุณสุชัย
1: ใช่ก่อนหน้านี้คนจีนจะชื่อว่าโกงมากที่สุดใช่ไหมแล้วทำไมเขาแก้ได้ทำไมเขาแก้ได้ไทยเราแก้ไม่ได้ล่ะ
2: ผู้นำผมว่าผู้นำเนี่ยมันเป็นข้อแรกเลยนะ คุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดในครอบครัวนะเริ่มตั้งแต่ผู้นำครอบครัวถ้าเกิดว่าเป็นนักเลงเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าลูกเป็นยังไง
1: ก็ต้องเป็นนักเลงตาม
2: ถ้าเกิดว่าพ่อเนี่ยเป็นคนขี้โกงนะเป็นศรีถนนชัยวันทั้งวันนะก็ไม่เรียนหนังสือก็จะใช้คำว่าทริกกี้หรือเรียกว่าเป็นคนมีลูกเล่นเยอะแล้วก็ได้ดิบได้ดีเนี่ยนะถ้าพ่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณวิชัยคิดว่านะเขาจะมีลูกหลานเป็นยังไงโอเคเริ่มตั้งแต่ครอบครัวอันนี้เรียกหัวหน้านะ
1: ผลไม้หล่นไม่ไกลต้น
2: อันนั้นก็เป็นผลไม้แต่อันนี้ของจริงคือหัวหน้าครอบครัวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารสังคมล่ะตั้งแต่ผู้ใหญ่กำนันอบต.อบจ.นายอำเภอผู้ว่านะแล้วก็ขึ้นไปรัฐมนตรีนายกเอ้าแล้วถ้าทุกคนเนี่ยโกงกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าประชาชนโกงไหม
1: ใช่
2: หรือเปล่า
1: ใช
2: ่ฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมที่ไทยยังโกงอยู่ก็เพราะผู้นำไงถ้าผู้นำเรานี่คุณวิชัยลองคิดดูว่าถ้าผู้นำเรานี่เป็นอย่างคนที่เขาทำไมมือสะอาดมีวิสัยทัศน์แล้วก็ทำไมคนที่เข้มต่อการโกงจีนคนสิงคโปร์เขาฉลาดเขาเก่งกว่าคนไทยเยอะแต่ผู้นำของเขานะรับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโกงกินวันนี้หัวข้อเราบอกว่าทำไมไทยยังโกงใช่ไหม
1: ใช
2: ่ก็เพราะว่าเรารูปหน้าปะจมูกสมมติคุณวิชัยนี่เป็นตำรวจนะอธิบดีกรมตำรวจนะน้องชายก็ดีพ่อแม่ก็ดีญาติโยมก็ดีใช่ไหมทำผิดคุณวิชัยจะลงแท้จะทำการลงโทษแบบที่คนอื่นนะแบบคนอื่นเป็นไหมเห็นไหมไอ้นี่ก็ข้อหนึ่งแหละอย่างกับสีจิ้งผิงนี่บอกว่าเอ้ยเพื่อนอ้วหรือคนนี้นะเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยเมื่อก่อนที่เห็นอยู่เนี่ยสองคนเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเอารูปใส่ไปเนี่ยนะของเขาเนี่ยคืออะไรเอ่ยเขาเป็นเพื่อนเห็นไหมทางขวามือเนี่ยทางขวามือนี่เป็นเพื่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆนะเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะเห็นไหมวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่นู้นไปเขายังจัดการเลี้ยอันนี้เพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่าไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์แต่เมืองไทยเราแยกกันวันนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ก็ขึ้นมาบอกว่าผู้นำถ้าประเทศจีนไม่มีสีจิ้งผิงก่อนสีจิ้งผิงเนี่ยโอ้โหข้าราชการเนี่ยมันใหญ่โตคุณสุชัยรู้ไหมเขาสูบบุหรี่ซองหนึ่งต้องกี่ร้อยบาทกี่พันบาทร้านอาหารเนี่ยโอ้ยมันเต็มไปทั้งเมืองจีนเลยนะที่กินกันเป็นแสนเป็นล้านบาทต่อมื้อเพราะอะไรก็เพราะเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนวันนี้ไปดูสิมีไหมข้าราชการเนี่ยกินเหมาไถนะนี่ขนาดกินเหมาไถนะถามว่าเอ้ยหรือไปกินเหมาไถเพราะอะไรใช่ไหมหรือไปตีกอล์ฟเพราะอะไรเอ้ยหรือไปเที่ยวเมืองนอกเพราะอะไรเขาคืออันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากผู้นำใช่ไหมถ้าผู้นำไม่ทำตัวเป็นตัวอย่างเนี่ยแล้วเหมือนเมื่อกี้ที่ว่าถ้าพ่อนะเป็นนักเลงลูกก็เป็นนักเลงแต่ถ้าพ่อเนี่ยเป็นคนดีพ่อเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านเรื่องการโกงกินคุณวิชัยคิดว่าลูกๆเนี่ยจะโกงกินไหมล่ะ
1: ใช่
2: ผมก็ไม่มีนโยบายนะมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่อะหมายความว่าผมรักคนไหนผมชอบคนไหนมากผมก็โปรโมทคนนั้นไม่มีฉะนั้นไอ้การที่ผมเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่มีนามสกุลกรมบัณฑิตนะ
1: ไม่มี
2: อยู่ในบริษัทไม่มีไม่มีจะตอนนี้เขายังอยู่แต่เราเป้าหมายคือตอนนี้จะให้เขาขึ้นไปเป็นบอร์ดและก็ในระดับพวกผู้บริหารจะไม่มีนามสกุลเดียวกับผมเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยบริษัทเราเนี่ยมันจะอายุไม่เกิน3ชั่วคน
1: เออใช่ใช่
2: เห็นไหมถ้าเกิดว่าเรามีนโยบายแบบนี้ข้อที่หนึ่งนะในการบริหารบริษัทอมตะเนี่ยถ้าเรามีลักษณะว่าเอ้ยเราต้องเอาคนเก่งเอาคนมือสะอาดนะแล้วไม่มีไอ้พวกอะไรอะพวกเส้นสายข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเราต้องให้บริษัทของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งเราตอนนี้ต้องการที่จะให้ภายในปีหน้าสิ้นปีนะ
1: ครับ
2: เราไม่ควรที่จะมีหนี้เหลือเลยสักบาท
1: โอ้เด็ดฟรีเลยนะ
2: นี่อมตะระยองนี่เด็ดฟรีมา5ปีแล้วนะลูกๆเรานี่เด็ดฟรีเด็ดฟรีเด็ดฟรีมาหลายบริษัทละ
1: ไม่มีหนี้เลยเป็นศูนย์
2: ไม่มีหนี
1: ้เป็นศูนย
2: ์คุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดเนี่ยมีวิกฤตนะทั้งเฮียทรัมป์นะเฮียอะไรต่อเฮียอะไรก็แล้วเฮียปูเฮียอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
1: คุ
2: ณพาเนี่ยเฮียยุนลองดูซิว่ามันส่งผลกระทบต่อบริษัทขนาดไหน
1: ใช
2: ่บริษัทที่มันเจ๊งอันแรกเลยเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่านี
1: ่
2: วันนี้เราตั้งชื่ออมตะมาเนี่ยมันต้องเป็นอมตะนะคุณวิชัย
1: ใช่มันต้องไปจนไปตลอดกาลอมตะแปลว่าตลอดกาล
2: ไม่ใช่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้าอัมมาพึกกินละหนักเข้าไปอีกอัมมาพาดเจ๊ะเพราะความไม่เข้มแข็งความไม่มีวิสัยทัศน์ความไม่มีระบบที่ดีที่โปร่งใสฉะนั้นการที่เรามีคนนะที่รักษาคนแล้วดูแลคนเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับที่ประเทศจีนโดยเฉพาะผมเนี่ยฟังหลีกวนยูนะเขาลงรายละเอียดมากเลยนะคุณวิชัยเขาเขียนคำว่ายิ้มยิ้มอะลีกวันยู
1: ยิ้ม
2: ให้กับคนสิงคโปร์เพราะว่าในอดีตคนสิงคโปร์เนี่ยหน้าบึ้งเหมือนคนจีนในปัจจุบันลีกวันยูเนี่ยเห็นว่า land of smile นี่คือประเทศไทยถามว่าประเทศไทยนี่ไม่เคยถูกใครยึดครองนอกจากพม่าใช่ไหมตะวันตกเนี่ยเราพูดผมจะพูดกับทุกคนนะเฮ้ยหรือเคยได้ยินไหมวะมีกี่ประเทศในโลกที่ไม่เคยโดนตะวันตกหรืออเมริกายึดครองผมถึงวันนี้ผมทำอะไรรู้ไหมคุณริชัยผมก็ไม่ได้คิดว่าผมตัวเองดีนะผมตอนนี้ผมก็เอาไอ้เรื่องที่ผมคิดผมทำเนี่ยไปทำไมรู้เปล่า
1: ไป
2: เขียนเป็นหนังสือ
1: ใช่
2: ไปเขียนเป็นเรื่องเลยว่าเออผมนี่ทำอะไรห่วยๆมาบ้าง
1: ปลดสารภาพบาปของ
2: วิกฤตใช่ผมเอ้าคุณวิชัยดูผมจะเป็นคนดีนั่นผมสารภาพบาปไหม
1: ใช่
2: ไหมเป็นไหมผมเขียนเนี่ยใช่หรือเปล่า
1: ใช
2: ่ผมทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรในอดีตนะผมนี่มานั่งขีดเขียนหมดเลยเนอะนะผมดีเนี่ยผมไม่ค่อยเขียนเท่าไหร่หรอกแต่ผมจะไปเขียนเรื่องของไม่ดีไงแล้วผมเนี่ยเป็น CEO ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะคุณริชัยหุ้นมันร่วงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะหนังสือผมนะที่ผมเขียนเนี่ยคุณริชัยมีใครที่เขียนนะแบบอย่างผมมั่งในปัตตภีนี
1: ้ไม่มี
2: มีไหม
1: ไม่มี
2: นะไม่มี
1: เสือสำนึกบาปก็เรียกเสือสำนึกบาป
2: อย่าไปเลือกขนาดเสือเลยผมผมก็เรียกว่าแมวขี้เลื้อนตัวหนึ่งก็ได้
1: แมวสำนึกบาป
2: สำนึกบาป
1: แมวมันไม่ดุไงเสือนี่เคยดุใช่ไหมมันตอนนี้ต้องสำนึกบาปแล้ว
2: อันเนี้ยเห็นไหมผมเนี่ยวันนี้เมื่อเราทำผิดแล้วเราก็มาทำไมเอ่ยเอาไอ้สิ่งที่เรารู้ว่าตรงนี้ไม่ดีนะเราก็มาพูดมาบอกผมทำหนังสือเนี่ยตอนนี้25เล่มแล้วนะคุณลิชัย
1: โอ้โห25เล่มแล้วเหรอก็ถึงบอกไงว่าที่มารวมมันเป็นในโซเชียลมีเดียต้องเป็นคลิปออกมาเป็นชุดๆนี
2: ่คุณลิชัยรู้ไหมว่า 7-Eleven เนี่ยขายให้ผมขายนะเฉพาะขายนะประมาณ 9.9 ล้านเล่ม
1: จ็ดสิบล้านแล้วนะเนี่ย
2: แล้วก็ผมขายนางอินไอไนอินอะไรต่ออะไรเมื่อก่อนนี้จะขายเซเว่นแล้วก็มีแจกฟรีด้วยนะแจกเข้าไปในในคุกอ่ะโอ้คุกนี่ผมแจกอย่างน้อยต้องสามแสนกว่าสี่แสนเล่มนะ
1: และ
2: แล้วห้องสมุดเอยโรงเรียนฉะนั้นผมที่พิมพ์มาทั้งหมดนี่11ล้านกว่าเล่มนะเพราะว่าอะไรเพราะเรารู้ว่าเราทำผิดเพราะเรารู้ว่าเราทำความชั่วร้ายและสิ่งที่เราอยากจะบอกคนก็คือว่าที่ฉันเดินทางมาฉันเดินผิดนะอยากให้คนมีแผนที่ชีวิตนะแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างทำไมอย่างถูกต้องไม่มีแบบประเภทไอ้คนแบบมือถือสาปากถือศีลแล้วก็ขี้โกงแล้วก็จะมาอ้างนู่นอ้างนี่อะไรต่ออะไรเพราะว่ามันไม่ใช่มันอยู่ที่ความถูกต้องคุณฤทธิชัยนะวันนี้ไม่มีข้ออ้างความถูกต้องคือความถูกต้องไม่มีอาวุธอะไรที่ทำลายความถูกต้องหรือทำลายความสัตย์จริงไปได้อันนี้ของมหาตมะคันธีนะผมไปก๊อปเข้ามาใช่หรือเปล่าถ้าเราคิดอย่างนี้เราทำแบบนี้คุณฤทธิชัยบวกด้วยอันนี้คือประชาชนเนี่ยแฟนคลับของเรานะถ้าทุกคนทำแบบนี้นะแฟนคลับเราก็เป็นแฟนคลับที่มีคุณภาพ
1: แน่นอน
2: และถ้าเกิดผู้นำล่ะผู้นำตั้งแต่ครอบครัวไปถึงสังคมไปถึงประเทศเป็นแบบอย่างที่ว่าเนี่ยคุณฤทธิชัยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะยังโกงกันอย่างทุกวันนี้ไห
1: ม
2: ก็ต้องลดลงแล้วเราต้องคิดแล้วเราต้องปฏิบัติอยู่เรื่องนึงผมเนี่ยไปนั่งเขียนอยู่คำหนึ่งซึ่งผมเมื่อก่อนนี่ก็ไม่เห็นใครเขาเขียนผมก็เขียนคำว่าออลวินเราเริ่มจากตัวเราก่อนนะว่าตัวเราเนี่ยทำไมเราทำเพื่อตัวเราก่อนเราอันแรกเลยเมื่อตัวเราทำแล้วเรามีอันจะกินแล้วเราก็ต้องแบ่งปันทั้งความคิดประสบการณ์เงินทองใช่ไหมเนี่ยผมเนี่ยตอนนี้70ตอน70นะผมก็รู้แล้วว่าผมนี่สงสัยมันไม่แจ๋วแล้วอีกต่อไปเนี่ยผมก็เริ่มทยอยทำพินัยกรรมนะ
1: ออวิน everyone succeed friendly to environment reasonable to society working together ที่ไปพูดที่ไหนเนี่ยเวทีนี้เนี่ย
2: พูดที่ให้กับ EEC พนักงาน EEC เขาทั้งหมดเลยอ่ะพนักงานนะ
1: ทุกคนได้ประสบความสำเร็จเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อสังคมเดินไปด้วยกันออลวินทุกคนได้ประโยชน์หมดโอ้
2: ใช่เนี่ยเห็นไหมผมเนี่ยตอนนี้นะเกิดอารมณ์ว่าไอ้เราที่เราทำผิดแล้วมันน่าจะเอามาแบ่งปันในสิ่งที่ให้คนไม่ไปย่ำต๊อกแบบนั้นแล้วก็ทำในสิ่งที่ขาวสะอาดโปร่งใสใช่ไหมอันนี้มีอะไรไม่ดีบ้างถ้าเกิดเราทุกคนนะคิดอย่างนี้แล้วเรามีผู้นำอย่างที่ว่าเนี่ยคุณฤทธิชัยคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยไอ้เรื่องโกงกินอย่างกับวันนี้มันจะค่อยๆลดลงและเราต้องเอาระบบอย่างลีกวนยูอย่างสีจิ้งผิงมาเติมมาใส่อีกถ้าเกิดว่าเราทำได้อย่างนี้ต้นทุนในการพัฒนาประเทศเนี่ยมันจะไม่รวยกระจุกจนกระจายอย่างทุกวันนี
1: ้ทีนี้เราจะหาลีกวนยูสีจิ้นผิงในไทยยังไงล่ะ
2: วันนี้ก็ต้องเราเนี่ยอย่าไปนับถือคนโกงเราเนี่ยวันนี้ประเทศไทยเนี่ยนับถือสนับสนุนคนขี้โกงนะพวกนักเลงพวกนักการเมืองที่เป็นแบบอย่างนั้นเราต้องมีจิตในการแยกแยะเราเนี่ยอย่าไปไหว้ไอ้คนพวกนี้อย่าไปคบกับคนพวกนี้อย่าไปลงคะแนนให้กับคนพวกนี้เพราะว่าเราจะได้ผู้นำดีมากดีน้อยอย่างไรมันขึ้นอยู่กับคุณภาพและความคิดของประชาชนซึ่งเป็นคนที่เลือกมาถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็เลือกคนไม่ดีมาแม่นบอก
1: แล้วที่เลือกมาทุกวันนี้ดีไหม
2: ก็มีตั้งเยอะอ่ะมันห่วยไงถ้ามันไม่ห่วยนะมันไม่เป็นอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าวันนี้คุณฤทธิชัยลองคิดดู10 ปีที่แล้วมาถึงวันเนี้ยเราโตยังไม่ถึง 2% เลย GDP อ่ะ แล้ววันนี้ดูสินี่กำลังบอกมาว่าทำไปทำมาจะโตเหลือ 1.8% นะ
1: ปีหน้า
2: โอ้ใช่ป่ะ
1: ภาพัดบอก
2: นับไปอีกบางแห่งเขาบอกว่า 1.3% แต่คนอื่นเขา4 5 6 7 8อย่างกับเนี่ยเวียดนามเขาตั้งเป้าเขาจะต้องทำให้ได้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาลดเขามีการควบรวมหมดไปจังหวัดอ่ะ3จังหวัดตอนนี้เหลือ1จังหวัดแล้วก็นอกจากรวมให้มันมากขึ้นนะรวมมันมากขึ้นแล้วเขายังลดคนอีกแล้วลดคนอีกเสร็จนะเขามีบอกว่าเฮ้ยว่าจะเอางบที่หรือลดออกไปเนี่ยไปใช้ประโยชน
1: ์
2: เห็นภาพไหมเออและที่สำคัญคือตอนนี้จับเข้าคุกตอนนี้คนเวียดนามเข้าคุกไปแล้ว 4,000 กว่าคนประเทศจีน4ล้านกว่าคนประเทศไทยล่ะประเทศไทยกี่คนเรื่องคอร์รัปชันคุณวิชัยมองตัวเลขตั้งแต่มีประเทศไทยมาเนี่ยเรามีคนที่ถูกจับเพราะคอร์รัปชันประมาณกี่คน
1: ไม่รู้ตัวเลขมันแล้วแต่สิคุณจะเอาระดับไหนแล้วก็
2: ทั้งหมดเลยในประเทศเนี้ย
1: ไม่รู้กี่คนล่ะเดาว่าเท่าไหร
2: ่ผมว่าไม่น่าจะเกินพันนะใช่ไหมเรามีประชากรเกือบ70ล้านคนจับได้แค่นี้เอง
1: ว่าไอ้ที่สำคัญคือว่าไอ้ตัวหลักตัวการใหญ่อ่ะจับกับไม่ได้เลย
2: โอ้ยผมมีรู้จักคนบางคนนะที่เมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นคนนักธุรกิจนี่แหละเออแล้วเสร็จแล้วพอผันตัวไปเป็นนักการเมืองกินหูดับตับไหม้กินมากที่สุดนะแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุข มีคนนับหน้าถือตาวันนี้เนี่ยค่านิยม
1: รู้ว่าใครเป็นใคร
2: รู้สิ
1: แล้วเจอเขาไหว้เขาป่ะเจอเขาไหว้เขา
2: ไม่ไหว้มาเชิญผมไปทำอะไรผมก็ไม่ไปเนี่ยดีใช่ไหมผมเนี่ยเจอคนอย่างนี้ผมไม่คบผมไม่ไปมาหาสู่เพราะโลกเรามีคนดีๆเยอะทำไมเราต้องไปอยู่กับคนเร็วๆทำให้เกิดจิตอักเสบนะ
1: จิตอักเสบเลยเหรอว้าว
2: อันนี้
1: เหนื่อยเลยอ
2: า
1: การเป็นยังไงเนี่ยจิตอักเสบอาการเป็น
2: ร้อนร้อนหนาวหนาวมันนอนไม่หลับมันลำคาญมันจิตใจมันทำไมล่ะมันไม่แฮปปี้อ่ะบอดจอยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้ไปอยู่กับพวกนี้แล้วมันเชื้อโรคมันเข้ามาทางสมองนะเริ่มมาจากที่ตาก่อนกับหู เออพอเห็นก็ฟังแล้วมันก็เข้าไปนะลามเข้าไปในสมองแล้วมันฟั่นเฟือนนะคุณสุริชัยนะเพราะแล้วมันเกิดเป็นทุกข์มันเกิดเป็นทุกข
1: ์ใช่
2: ฉะนั้นผมก็วิธีง่ายหลีกทุกข์คือฉันไม่ไปหาแกละเราไม่ต้องไปยุ่งกันแหละตัดออกไปอย่าไปยุ่งกับเขาโลกเราต้องใหญ่โตมโหฬารเราหาคนดีๆคนคุยรู้เรื่องเออเนี่ยอย่างกับคุณสุริชัยนี่เรามาทำรายการด้วยกันใช่ไหมนี่คุณวิชัยนี่รู้จักกันมานี่โอ้โหผมยังจำได้สนิทเลยตอนที่หน้าน้ำท่วมนะนี่มาคุณเทพชัยสองคนเนี่ยสี่ทุ่มนัดกันไว้ทุ่มนึงโอ้ยังมาอีกนี่โอ้ตั้งแต่วันนั้นนี่ยังจำได้นี่เป็นคนดีนี่เป็นคนดีรักษาคอมมิตเมนต์นะโอ้มาว่ายังไงโอ้จะต้องมาถึงบ้านเรือให้ได้ถึงแม้ว่าจะมากินอีกแป๊บเดียวก็กลับแล้วไอ้นี่ถือว่าเป็นคนที่รักษาคำพูดนะอย่างนี้ครบได้แล้วเรียกว่าจะครบกันถึงประมาณ110นะถ้าเกิดเราทำรายการแล้วคนยังฟังรู้เรื่องนะเราฟังรู้เรื่องก็เนี่ยถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งนะสำหรับนั้นนอกนั้นนะคุณวิชัยผมว่าเราเลือกโลกมันใหญ่เราเลือกคนเลือกสังคมแล้วเลือกงานนะเลือกสิ่งที่ดีๆนะแล้วมีอะไรผมถามคุณวิชัยว่ามีอะไรดีกว่าการทำดีในโลกนี้มีไหม
1: ประโยคนี้เด็ดมีอะไรดีกว่าการทำดีนี่วันนี้คุณวิกรมก็เลยทิ้งท้ายเอาไว้นะว่าเราจะปราบคอร์รัปชันนี่เราต้องคิดหลักคิดมีอะไรดีไปกว่าการทำ
2: ดี
1: และรายการโลกเปลี่ยนสีก็จะพยายามเอาประเด็นร้อนๆ เหล่านี้ในประเทศต่างประเทศมาวิเคราะห์มาเล่าอย่างที่คุณวิกรมวันนี้พยายามจะบอกกับสังคมไทยว่าไม่ไหวแล้วคอร์รัปชันเราต้องเลิกต้องหยุดให้ได้เราได้วิธีการอะไรต่างๆนานาที่คุณวิกรมมานำเสนอนี่แหละครับขอบคุณมากเลยครับคุณวิกรมครับทุกอย่างในประเทศไทยก็ต้องไปให้ดีกว่านี้นะ สภาพที่เป็นอยู่นี่เราคงจะกลายเป็นบ้วยในอาเซียนถ้าเราไม่ปรับไม่แก้จริงๆขอบคุณมากครับ
2: ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้คุณสุทธิชัยฝากไว้อันสุดท้ายคนไทยเก่งนะและผมเชื่อว่าไม่มีอะไรนะที่เราจะทำไม่ได้เพียงแต่ว่าเราตั้งใจจริงใจและจริงจังเท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครบูรณาการนำร่องตรวจสถานบันเทิงย่านทองหล่ออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครบูรณาการนำร่องตรวจสถานบันเทิงย่านทองหล่อตามมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อตั้งเป้าตรวจ 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จภายใน60วัน
6: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวบูรณาการตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อรับเหตุฉุกเฉินเพื่อดูแลความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้สถานประกอบการปฏิบัติตามระเบียบและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินตามมาตรการเชิงรุกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนำร่องในพื้นที่ทองหล่อสำนักงานเขตพัฒนาระดมทีมเพื่อตรวจสอบสถานที่ทั้งด้านโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟและแผนเผชิญเหตุตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามประเภทของสถานประกอบการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความโปร่งใสพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการให้แก้ไขและปิดช่องว่างของปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการทำงานเป็นทีมเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยนำมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อที่ได้ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินแจ้งให้แก่ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากไม่มีใบอนุญาตจะสั่งปิดทำการทันทีจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ได้สั่งปิดไปแล้ว8แห่งโดยจะดำเนินการตรวจสอบรวม 1,100 แห่งตั้งเป้าจะตรวจให้แล้วเสร็จภายใน60วันผ่านิตคาดนาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดยโสธรส่งมอบบ้านพอเพียงพร้อมชูโมเดลนวัตกรรมแก้จนเชิงพื้นที่
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดยโสธรส่งมอบบ้านพอเพียงให้แก่นางบัวผันอุปพันธ์ภายหลังได้รับการซ่อมแซมบ้านที่สุดโทรม และมีปัญหาน้ำท่วมขังให้มีความปลอดภัยโดยโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดยโสธรดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว182โครงการครอบคลุม9อำเภอ54ตำบลช่วยเหลือประชาชน 1,261 ครัวเรือนใช้งบประมาณรวมกว่า27ล้านบาทอีกทั้งยังได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำซึ่งขับเคลื่อนโดยวิทยาลัยชุมชนยโสธรใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

0: การอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานธงฟ้าลดภาระลดค่าครองชีพสู่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการค้าชายแดนภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปในราคาลด 20-40% พร้อมตั้งเป้าสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600,000 บาทสำหรับงานจัดถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์เชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจชายแดนกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรีถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่ไปร่วมงานชาปนกิจศพคุณแม่บุญธรรมของน้องที่เคยทำงานด้วยกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนของการดูแลเรื่องพังรายการน้องเอจารุพันธ์พลอยเกิดที่นครสวรรค์วัดเทพสามัคคีธรรมก็มีปฏิไปทอดผ้าด้วยแล้วก็มีผู้ที่ร่วมทอดผ้าด้วยเป็นครูบอกว่ามาจากชุมแสงก็เลยได้ถึงเพลงของอาจารย์ไว้ศักดิ์สิริดีสมสืบเพลงชื่อว่าบอกที่ได้พูดถึงเรื่องของการเตือนธรรมชาติต่างๆก็ได้เห็นในสิ่งที่เป็นภัยธรรมชาติหรือว่าความร้อนอากาศร้อนแล้วก็น้ำค่อนข้างจะดูแลจะมีจำนวนจำกัดในช่วงหน้าที่จะต้องถึงหน้าแรงแล้วก็เดินทางกลับมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ต้องไปรับลูกสาวแล้วก็จัดรายการทางโฟนอินก่อนเพราะว่าใกล้จะถึงบ้านที่หนองแขมที่ตรงเพชรเกษม79หนองแขมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณสุชายกับรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับก็ได้เดินทางไปที่นครสวรรค์แล้วก็เลยนึกถึงเพลงของอาจารย์ไว้ที่อยู่ที่ชุมแสงเราเลยนำมาฝากกันที่เพลงชื่อว่าเพลงบอกเดินทางกันด้วยเพลงเพื่อชีวิตกันในช่วงชั่วโมงแรกของตนตรีผมพี่ยุรุสมัยนะครับและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองประจิตและการจันทร์วัฒน์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาทีมแสนเปลี่ยนใจจุดนั้นในเมืองแอดมินหาสดิษฐ์เทพหาสดิษฐ์ณอยุธยานะครับเดี๋ยวมีเพลงที่คุณได้ขอมาใน Google Form แล้วก็ช่างน้อยนะเดินทางได้ส่งมาแล้วนะครับวันนี้แดดอันร้อนระอุที่นครสวรรค์ก็เลยเลือกเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form แดดสุดท้ายมาริโอน่าแล้วก็วันที่6สิงหาคมก็จะได้พบกันกับมาริโอน่าก่อนที่จะไปแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่า16ปีแคมป์ไฟดนตรีกันที่คุ้มกระพงนะฮะที่เพชรบุรีนั้นก็มาเตรียมอุ่นเครื่องกันกับทนดนตรีไลฟ์ในชอบรอบสุดท้ายของการอำลาทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้พร้อมกับอาจารย์ขายมาริโอน่าแล้วก็ศิลปินอีกหลายท่านที่จะค่อยๆมาตอนนี้ก็ทราบว่าคุณโยเรวัตพันธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติเขาอยากจะมาอ่านบทกวีให้กับการอำลาทนดนตรีด้วยเดี๋ยวผมก็จะต้องบอกน้องเงินกิจรักกันจันทร์นะครับทีมงานของเราที่อยู่ที่สังขาว่าโอเคนะครับก็ยินดีครับครับชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของปีสุดท้ายของการอำลาทนดนตรีไลฟ์กันแล้วนะครับเดินทางกันด้วยเพลงของจันไข่ปาลิวนาที่เขียนขึ้นโดยวงสภานะฮะแต่สุดท้ายและวันต่อวันที่คุณขอมาครับ

เพลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 3:35 น.นะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิญโญรุ่งสมัยและคุณทุนใจคำรอดควบคุมเสียงตอนนี้ตั้งเครื่องมาเครื่องมือจากที่บ้านที่เดินทางถึงจากนครสวรรค์มาเรียบร้อยแล้วนะครับมาสักครู่ก็ในไลน์ของถนนดนตรีที่ผมเดินทางกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็แจ้งมาบอกว่าเสียงเหมือนทำไมเสียงเป็นอย่างนี้เสียงเหมือนโทรโขงใช่ครับมาสักครู่ใช้โทรศัพท์จัดรายการระหว่างขับรถกลับมาถึงที่บ้านที่เรียบร้อยแล้วก็วันนี้เสียงคงจะชัดเจนแล้วนะครับขอบคุณที่แจ้งผลการรับฟังกันเข้ามานะฮะจากคุณโบกี้นัทชัยที่ฟังจากชลบุรี FM 99.75 MHz ขอบคุณสวทชลบุรีด้วยครับแล้วก็สักครู่นี้คุณตั้มพัทยาที่ส่งภาพที่เพื่อนผมออกแบบโปสเตอร์มาแล้วไปเป็นแก้ไขไปใส่ภาพอาจารย์ไข่เมื่อสมัยนุ่มๆผมสั้นอยู่ก็จะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปสเตอร์และแบนเนอร์ที่ทางเพื่อนจ็อกบริษัทวงสว่างออกแบบมาให้กับถนนดนตรีต้องเคารพผู้ออกแบบด้วยนะครับอย่าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันอันนี้เป็นกฎกติกาที่เราได้กำหนดไว้แล้วผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในไลน์แล้วนะครับก็ไม่ใช่คนที่อะไรหนีหายจากไปไหนแล้วก็เป็นใจอะไรอวัยวะหมดที่เขาบอกกันก็อยากจะให้มันวุ่นวายความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นเราไม่อยากจะให้ไปรับรู้อะไรแต่ว่าเมื่อนะฮะเมื่อโพสต์กันไปในช่องทางของทางสื่อก็จะต้องมีการฟ้องร้องแล้วก็เรื่องของการที่โดนคดีเรื่องมิ่นก็ผมจะต้องเตรียมหลักฐานในการที่จะได้ฟ้องศาลกันต่อไปก็ดำเนินคดีนะครับก็เดินทางกันในคืนวันอาทิตย์นะครับแล้ววันนี้ทางคุณรัศมีมณีนินก็คงยังไม่ได้เข้ามาเพราะว่ารักษาการเจ็บป่วยที่ถูกประตูรถหนีบกระตุกนิ้วแตกเลยนะฮะก็ขอให้รักษาตัวให้หายก่อนแล้วก็ค่อยมาในช่วงเวลาของถนนดนตรีกันต่อไปรับฟังที่ขอเพลงมาใน Google Form ที่แอดมินช้างน้อยนักเดินทางได้ส่งเข้ามาให้แล้วก็เพลงที่ส่งเข้ามาหลายเพลงเดี๋ยวต้องเล่งเวลาให้กันในช่วงเวลาของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกเพราะว่าเพลงค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ทั้ง0816346452มาสักครู่จากลมศักดิ์ที่ขออะไรนะผมฟังไม่ค่อยถนัดอะไรสงครามรักหรืออะไรสักอย่างของปู่พงศิษย์ก็ในช่วงที่เรียกว่าระหว่างการที่ได้ติดต่อศิลปินเนี่ยก็ยังมีศิลปินอย่างเช่นปู่พงศิษย์คัมภีร์ที่ยังไม่ได้เดินทางมากับถนนดนตรีซึ่งได้ติดต่อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราก็คงจะต้องยุติรายการสำหรับทางถนนดนตรีไลฟ์กันไปในการแสดงที่ห้องออดิโทเรียมก็จะได้ยุติไปในช่วงเดือนหน้านี้เป็นครั้งสุดท้ายส่วนทางรายการของทางช่องสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็จะมีรายการที่ถนนดนตรีไลฟ์นี่นะครับได้บันทึกรายการแล้วก็จะจัดเป็นรูปแบบที่นำบรรยากาศของทางการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์มาตัดต่ออากาศกันทุกวันเสาร์4 ทุ่มนะครับทุกวันเสาร์4 ทุ่มวันละชั่วโมงก็ติดตามกันได้กันต่อไปส่วนทางวิทยุก็คงจะได้ทำหน้าที่กันในคืนวันเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมนะฮะทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ AM 891819 kHz กันต่อไปทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็จะทำหน้าที่กันในการทำหน้าที่ของบทเพลงเพื่อชีวิตให้คุณได้ฟังกันเป็นประจำ31 ปีนะฮะของการเดินทางของถนนดนตรีแล้วก็3 ปีของถนนดนตรีไลฟ์นะครับเพลงที่คุณขอมานะครับเพ พลงที่มีชื่อว่าไม่มีชื่อของสุสุและสาธุชนเป็นเพลงที่ค้างตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกัน

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

าวสุราษฎร์ขอมานี่โทรศัพท์ทางหมายเลข0816346452 0816346452ก็มอบให้ในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกแล้วเทปบันทึกการแสดงของไทยธนวุฒิพิกบไมโครและอินบุตรกันก็จะนำมาตัดต่อแล้วก็ทำเป็นรูปแบบรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในช่วงคืนวันเสาร์ครับต่อวันละชั่วโมงต้นเดือนจะไล่กันมาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วทั้งคาราบาวนะฮะแล้วก็มาต้นปีก็มีหนูมิเตอร์ครับบิวกระยานีพี่แอดสุนทรีเวชานนท์แล้วก็ไทยธนวุฒิกับพิกบไมโครและอินบุตรกันนะฮะแล้วก็ไล่มาแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่เรายังไม่ได้ออกอากาศกันก็นำมาเสนอในภาคของรายการทางโทรทัศน์ NBT นะครับส่วนถนนดนตรีที่จะได้ปีสุดท้ายนะครับก็คงจะได้ไม่ได้พบกันในทางการแสดงสดทางห้องออดิโทเรียมแล้วครับก็จะปิดท้ายกันด้วยมาริโอนาก่อนที่จะมีงานคอนเสิร์ตใหญ่ที่หุบกระพง16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโอนาก็ไปพบกันได้ที่นั่นแล้วผมก็คงจะได้พบกับคุณอีกหลายๆที่ทั้งคอนเสิร์ตที่เป็นระดับเฟสติวัลใหญ่ๆนะฮะทั้งช่วงปลายปีที่เมืองการแล้วก็ที่หุบกระพงแล้วก็ไปทุ่นปีหน้าเลยนะฮะที่เขาใหญ่ครับเราก็ไปเจอกันบนงานแบบนี้ก็แล้วกันคงจะไม่ได้เจอกันในงานที่แบบใกล้ชิดเหมือนกันที่ถนนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่กันมา3ปีที่แล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กับเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form นะครับแล้วก็0816346452กันเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับอธิบดีกรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบการสวมสิทธิ์ส่งออกตีนไก่ไปจีนเชิงลึกสร้างความเชื่อมั่นการส่งออกไทยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเล่าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่า
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบการสวมสิทธิ์ส่งออกตีนไก่ไทยไปจีนเชิงลึกเตรียมเดินทางเข้าชี้แจงการดำเนินงานที่ประเทศจีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทย
6: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้แจงถึงกรณีการสวมสิทธิ์การส่งออกตีนไก่ของไทยในตลาดจีนว่าได้รับการรายงานจากเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรว่ามีการสวมสิทธิ์สินค้าจริงและจะตรวจพบในหลายรูปแบบเช่นการสำแดงเป็นมะพร้าวหรือกล้วยหอมแช่แข็งแต่ภายในตู้คอนเทนเนอร์กลับเป็นตีนไก่เพื่อส่งออกยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกหากพบว่ามีความบกพร่องในการออกใบรับรองหรือมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าระบบถูกต้องจะนำข้อมูลดังกล่าวไปชี้แจงต่อทางการจีนเพื่อสร้างความมั่นใจต่อไปสำหรับมาตรการควบคุมกรมปศุสัตว์จะร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดอาทิสมาคมผู้ส่งออกเนื้อไก่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่งและมกอช.เพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปยังแหล่งผลิตพร้อมหาข้อสรุปและเร่งชี้แจงแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับทางการจีนอย่างเป็นรูปธรรมกรณีด่านศุลกากรจีนระงับการนำเข้าตีนไก่จากโรงงานไทย5แห่งนั้นปัจจุบันอยู่ระหว่างการชี้แจงและจะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อชี้แจงด้วยตนเองเร็วๆนี้พร้อมระบุว่าระบบการตรวจสอบมาตรฐานโรงงานในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของไทยได้รับการรับรองจากกลุ่มประเทศที่ทำการค้าในลักษณะเดียวกันจำนวน52ประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: พาณิชย์ตรังเชื่อมโยงผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม้ของเกษตรกรไปจังหวัดปลายทางบรรเทาผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้งไทยของประเทศมาเลเซีย
7: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่กำกับติดตามการเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตกุ้งขาวเวนนาไมออกนอกแหล่งผลิตกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันสินค้าปศุสัตว์และสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรักษาเสถียรภาพราคากุ้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังทั้งนี้ได้นำกุ้งขาวเวนนาไมคุณภาพดีสดสะอาดเนื้อแน่นได้มาตรฐานจากฟาร์มของเกษตรกรจังหวัดตรังส่งตรงถึงผู้บริโภคเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตกุ้งขาวเวนนาไมจากเกษตรกรในจังหวัดตรังไปจังหวัดปลายทางที่ไม่ใช่แหล่งผลิตช่วยบรรเทาปัญหากับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้งไทยของประเทศมาเลเซียและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงผู้บริโภคกุ้งในภูมิภาคต่างๆได้เพิ่มขึ้นสะท้อนความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนการตลาดเชิงรุกยกระดับศักยภาพการจำหน่ายสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและเพิ่มการเข้าถึงสินค้าประมงคุณภาพของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพโดยมียอดรวมจากการเชื่อมโยงผลผลิต3ครั้งปริมาณรวม 9,000 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 1,950,000 บาทยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับภัยแล้งและอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
8: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายติดตาม

0: ช่วยลดต้นทุนพลังงานและเพิ่มน้ำต้นทุนให้พื้นที่เกษตรกว่า 5,000 ไร่พร้อมย้ำว่าการประชาคมของประชาชนเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนดำเนินโครงการเพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคการเกษตรและชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนพรพรินคุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ถานที่แถวสายใต้เก่าที่เป็นแถวสามแยกไฟฉายแล้วก็มีซอยแถวพระนกนี่ก็ซอยที่ทั้งวัดดงมุนเหล็กพระนกแถวนี้นะครับเนี่ยพี่น้องของคนทางภาคใต้ก็จะไปอยู่กันทางนี้เยอะนะครับก็ตั้งสมัยเด็กๆก็นั่งสามล้อตุ๊กๆเขาก็เข้าตามตอกซอกซอยแล้วนี่ทะลุไปเพราะว่าคุณพ่อก็ทำงานทางกองทัพเรือทางกรมสวัสดิการทหารเรือแล้วก็มาอยู่แถวๆฝั่งทนก็เขาย้ายมาอยู่ฝั่งทนแล้วก็ใช้เส้นทางนี้แต่ก่อนเนี่ยเส้นเพชรเกษมเนี่ยต้องผ่านรถติดตรงแถวสัญญาณไฟฉายแถวพระนกแถวเส้นที่จะเข้าไปทางท่าพระสามแยกท่าพระตอนนี้เป็นสี่แยกแล้วเพลงที่คุณขอมาทางฮะก็ฟอร์มคุณ000ใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะบอกว่าอยากให้ลงทะเบียนทาง Open Chat ด้วยก็คงไม่ได้นะครับลงแต่ทาง Facebook อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะเปิดลงทะเบียนก็คงจะเป็นช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมก็ขอติดตามกันนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงก็ดูทางเฟซแล้วกันมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ดูได้ทาง Facebook แล้วก็ต้องมีโอกาสที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมก็คงจะไม่ได้มีปัญหามีเหตุการณ์อย่างเช่นที่ผ่านมาในตอนที่เราเปลี่ยนแปลงกฎกติกาเปลี่ยนแปลงแล้วก็หาว่าเราแหกกฎหาแล้วอะไรทั้งสารพัดก็ไปแก้ต่างกันในชั้นศาลกันต่อไปนะครับส่วนกองเชียร์คนที่เคยคอมเมนต์อะไรต่างๆผมก็คงไม่ได้ไปดูสาระตรงนั้นนะฮะก็ผ่านแล้วผ่านเลยแต่ว่าสำหรับคู่กรณีที่ได้ละเมิดได้กล่าวหาได้พูดถึงเรื่องกล่าวหาถึงเรื่องการใช้งบราชการมาจัดงานเกษียณตนเองนี่ก็จะต้องโดนในสิ่งที่ข้อกล่าวหาเหล่านี้นะฮะในการละเมิดอะไรกันได้ผิดพรบ.คอมกันว่าไปนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดก็คุมเสียงในคืนวันอาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็มีเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะแล้วก็งานวรรณกรรมมาฝากกันอนุชาเราฟังอยู่ที่บ้านม่วงกองถูกไหมมันมงกองกองหรือกองตำบลพังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับก็รายงานตัวขึ้นมาในไลน์ของถนนดนตรีแล้วก็คุณหนึ่งปทุมธานีขออภัยด้วยนะครับลงภาพไปนานแล้วมันไม่สามารถลบในไลน์ได้ผมยกเลิกแต่เฉพาะเครื่องผมรบกวนแอดมินช่วยลบด้วยครับครับเดี๋ยวให้แอดมินช่วยลบกันไปแก้ไขอย่าไปแก้ไขในโปสเตอร์ในไลน์ที่ทางคุณจ็อกวสันต์วงสว่างได้ทำมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางภาพ AI อะไรมันตัดต่ออะไรกันเยอะแยะไปหมดเคารพการทำงานของผู้ที่เขามาทำงานให้เราฟรีๆไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้มาทำงานให้ด้วยหัวใจของเพื่อนที่มีต่อเพื่อนแล้วก็รักในถนนดนตรีที่เดินทางกันด้วยกันกับคุณจอกวสันต์เพื่อนวัดนวลนริศตั้ง31ปีแล้วนะฮะแล้วก็ทำแบนเนอร์โลโก้ต่างๆให้กับถนนดนตรีมาต่อเนื่องแล้วก็ใน3ปีของถนนดนตรีไลฟ์ก็ทำให้กับถนนดนตรีแทบทุกเดือนเลยจากงานภารกิจที่มีกันอยู่เยอะอยู่แล้วก็เจ็ดเวลาแล้วก็แบ่งปันเวลามาช่วยงานให้กับถนนดนตรีต้องขอบคุณเพื่อนๆอย่างนี้ด้วยนะครับกับเพลงที่ความรักสักชุดหนึ่งก็แล้วกันนะครับรักเดียวครับ

ายเดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

4:32 นะครับก็สครูนี้ทางหมายเลขโทรศัพท์0816346452ที่คุณโทรมาจากคอนแก่นแล้วก็ขอเพลงรักเสียให้บ้านของบ่าวีบอกเคยเปิดปรากฏว่าไม่มีเดี๋ยวต้องให้คุณบุญประกอบอกกลิ่นได้ไปคนแล้วก็นำมาบรรจุไว้ในระบบดาเลตของทางสถานีไว้ต่อไปแล้วก็นักสกุลนี้อ๋อเพลงนี้คือเพลงจุดหมายไม่ใช่ปลายทางของวงนั่งเล่นกำลังดูในเฟซที่สมาชิกแต่ละท่านที่ไปชมทนดนตรีไลฟ์แล้วก็โพสต์นะฮะในคอนเสิร์ตหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขของคาราบาวที่ผ่านมาก็ดีใจครับที่หลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็บอกว่าหาฟังยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาราบาวเก่าๆอย่างเช่นอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกิตติที่มาขึ้นเวทีนะฮะก็แล้วก็พี่อนุชาประธานบอกได้ฟังอาจารย์ธนิษฐ์คุยถึงวันเก่าๆกับพี่แอดแล้วต่อด้วยโซโล่คุยเมดอินไทยแลนด์นี่แหละความสุขของคนรักคาราบาวคุณอ้ําคาร์ดิเทลลิ่งนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่ได้ส่งข้อความต่างๆนี่ก็คือสิ่งที่เราทําหน้าที่ให้มอบให้กันอาจจะไม่มากนักแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้นำพางานศิลปะวัฒนธรรมของคนเพื่อชีวิตกันไปซึ่งก็หลายวงดนตรีที่ผมยังคิดไว้ในใจอย่างเช่นของน้องเนเน่นี่ก็เหมือนกันนะฮะถ้ามีโอกาสจะทำแบบล็อกกันต่อไปหรือว่าถ้าพิซันมาโนดพุทธานหรือว่าจิโอลานมาอีกครั้งมาพี่พอพี่โป่งเล็กไฟอย่างเงี้ยนะฮะก็อีกหลายๆศิลปินที่เราก็คิดว่าคงจะได้มีโอกาสมาเดินทางกับทนดนตรีพี่จ็อบทูดูอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอำนาจเดอะวูแมนหรือว่าวงไทยลากูนนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ก็มีทางธุรกิจน้องธุรกิจและกัญจนันก็บอกว่าจะเชิญพี่โยนะครับโยคุณโยที่เป็นศิลปินแห่งชาตินะฮะได้มาอ่านบทกวีให้กับทนดนตรีกันบ้างในการอำลาทนดนตรีไลฟ์ก็ลองดูนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เชิญเชิญแล้วก็มีเวทีที่เป็นงานศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับชมกันฟรีมา3ปีแล้วแล้วก็เดือนหน้านี้ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของการเดินทางสิ้นสุดของการเดินทางและอำลาทนดนตรีไลฟ์กันไปถามว่าจะไปทำอะไรแล้วสักครู่นี้ที่ขอนแก่นเราก็ชอบที่อ่านข่าวสิ่งที่อ่านข่าวถ้าอ่านข่าวคงจะไม่ได้อ่านแล้วนะครับทำหน้าที่กันหมดเวลาแล้วการทำงานก็คงจะยุติลงไปแล้วส่วนของรายการวิทยุก็ถ้าผู้บริหารท่านใหม่ๆท่านที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจะให้ทำหน้าที่ต่อก็ยินดีครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์เพื่อเราสามารถที่จะจัดรายการดำเนินรายการอยู่ที่บ้านที่ห้องส่งเล็กๆที่น้องแขมเพชรเกษม79ก็ได้ทำหน้าที่กันมาตรงนี้นะฮะก็พร้อมและก็ยินดีครับแต่ส่วนของกิจกรรมของทนดนตรีไลฟ์ก็คงได้ยุติกันไปจะมีโอกาสได้เดินทางกลับมาอีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะถ้ามีก็ยินดีที่พร้อมที่จะเดินทางร่วมกันต่อไปแต่ถ้าไม่มีก็ยุติกันไปเลยเราก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันกับดอกไม้

สิ่งที่ค้างไว้เมื่อวานนี้นะครับคุณหมอมิกที่ขอไว้แล้วก็คุณคุณบุญประกอบอบกลิ่นที่เดินทางด้วยกันมาจากนครสวรรค์สักครู่นี้ที่ไปเมื่อช่วงกลางวันวันนี้ที่ไปชาปนกิจศพคุณแม่ของน้องที่เคยทำงานด้วยกันที่วิทยุแห่งประเทศไทยก็ได้เดินทางกลับมาแล้วก็ใส่เพลงนี้ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเสียดายที่วิทรีก็บอกว่าเสียดายจริงๆไม่ได้มาครั้งนี้ก็ขออภัยมาด้วยเอาไว้โอกาสต่อไปโอกาสไม่มีแล้วพี่หมดแล้วแล้วมาสักครู่ที่ฟังอยู่ที่นครสวรรค์ก็บอกว่าไม่อยากให้หยุดเลยไม่ว่าจะเรื่องอ่านข่าวเรื่องจัดรายการว่าแล้วใครทำยังไงไม่มีเพลงที่จะฟังดนตรีผมบอกผมไม่อาจจะทราบได้แต่ถ้าทำหน้าที่ผมก็จะทำไปจนถึงที่สุดทางส่วนของทางราชการก็ต้องยุติกันไปตามภารกิจหน้าที่ที่ครบตามกำหนดที่เขาได้กำหนดไว้ว่าเกษียณราชการเมื่ออายุ60แล้วก็ได้ไปเป็นปุถุชนคนธรรมดาสามัญชนคนธรรมดาเป็นข้าราชการบำนาญกันไปแล้วก็ส่วนของอันข่าวผมไม่ได้อ่านแต่ที่จะทำหน้าที่ทางด้านของบทเพลงเพื่อชีวิตทางด้านถนนดนตรีในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ทางผู้บริหารรุ่นต่อไปเขาได้ให้ทำหน้าที่ก็จะยินดีที่จะได้ทำต่อนะครับในส่วนของถนนตีไลฟ์ที่ได้คุณได้รับชมมาทางเพจทางเฟซบุ๊กต่างๆก็คงจะยุติไปหรือว่าชมกันที่สถานีนะฮะที่ห้องออดิโทเรียมเนี่ยก็จะได้ยุติกันไปในเดือนสิงหาคมแบบลักษณะก็วาวอนเราก็ไม่อยากให้ไปเลยว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วทำยังไงดีก็หายซึมเศร้าเลยครับผมเชื่อว่าอาการซึมเศร้าหายได้ผมก็เกือบจะเป็นเหมือนกันนะฮะจะซึมจะเศร้าอะไรนั่งคือแบบงงคืออยู่ๆกับตัวเองก็ชักจะเริ่มไม่ค่อยได้นะก็ต้องดีดหนีหาไปเรื่องอื่นที่จะทำให้เราไม่ได้ไปอยู่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเก่าๆเรื่องความเศร้าเรื่องความเจ็บความปวดอะไรทั้งนั้นนะครับก็หาทางอื่นที่จะทำอะไรที่สามารถจะทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองและประชาชนแล้วก็ทำหน้าที่ของเราไปปิดท้ายกันเพลงที่คุณขอมาทั้งโฮเกิลฟอร์มพงพนาและอุ่นแข่งเรือเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันเอ๊ะคืนนี้ผมจะไปดูบอลได้ที่ไหนผมไม่ได้ซื้อแพ็กเกจไว้แล้วก็บอกเขามีจอใหญ่ๆแต่แถวบ้านผมมีร้านหลวงไหนว่างตีสองเนี่ยเราออกไปเพ่นพ่านนะฮะมานั่งดูบอลแถวนี้โดยไม่มีใครมาตีกระบาลเนี่ยมีไหมครับแถวฝั่งทนแถวน้องแขมมีไหมนะฮะเขามีจอใหญ่ๆให้ดูบ้างไหมนะฮะดูฟรีนะไม่ใช่ไปต้องนั่งไปเสียเงินตามร้านตำหลวงอะไรแล้วก็ไม่เอาด้วยไปเสียงโดนไฟเฟยไหมตีสองมีใครเปิดหรอไม่มีแล้วนี่เพราะว่าเขาเข้มงวดกฎเกณฑ์ก็จะมากันตอนที่เกิดเหตุแล้วเป็นประจำถอดบทเรียนเดี๋ยวกลับมาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดราชบุรีหลังถูกร้องวินิจฉัยอาการป่วยผิดพลาดอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
4: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
3: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
4: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
3: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
5: ้ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
6: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
7: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดราชบุรีหลังถูกร้องวินิจฉัยอาการป่วยผิดพลาดทำให้เกิดการรักษาล่าช้าจนผู้ป่วยเสียชีวิตคาดรู้ผลใน7วัน
8: นายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปสกล่าวว่าได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5หรือสปส5จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนถูกร้องเรียนว่าวินิจฉัยอาการป่วยผิดพลาดในวันพรุ่งนี้โดยจะมีการตรวจสอบจากเวชระเบียนและเอกสารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรวมทั้งเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งทางฝั่งโรงพยาบาลเอกชนและญาติผู้เสียชีวิตมาให้ถ้อยคำเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบเบื้องต้นในสัปดาห์หน้าทั้งนี้กรมสปสได้เน้นย้ำกับสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งให้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ป่วยเป็นอันดับหนึ่งในกรณีที่สถานพยาบาลขาดผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีหากพบว่าสถานพยาบาลใดมีการดำเนินการที่ตกเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานนอกจากผู้ให้บริการจะมีความผิดแล้วผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ฐานไม่ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายวิชาชีพนั้นๆมีโทษทั้งจำทั้งปรับและส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพพิจารณาดำเนินการด้านจริยธรรมของวิชาชีพนั้นๆต่อไปด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศอาร์เจนตินาแชมป์เก่าลุ้นป้องกันแชมป์พบทีมชาติสเปนคืนนี้
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบกับทีมชาติสเปนลงสนามเวลา 2:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวแชมป์เก่าไม่มีปัญหาผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนทำให้ตัวหลักทั้ง เอมี่มาร์ติเนสคริสเตียนโรเมโรโรดริโกเดปาวเอนโซเฟอร์นันเดสและลีโอเนลเมสซี่หัวหอกกัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว8ประตูพร้อมลงสนามป้องกันแชมป์ด้านทัพกระทิงดุมีรายงานว่าลามินยามาวและเปโดปอโรไม่ได้ร่วมซ้อมกับทีมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแต่คาดว่าน่าจะลงสนามเป็นตัวจริงได้ส่วนตัวหลักคนอื่นทั้งโรดรีดานี่โอโมและมิเกลโอยาซาบาวดาวซันโวของทีมที่ยิงไปแล้ว5ประตูพร้อมลงสนามไล่ล่าแชมป์สำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมเคยเจอกันมา14ครั้งชนะกันมาเท่ากัน6นัดและเสมอ2นัดส่วนการเจอกันในศึกฟุตบอลโลกในอดีตเคยเจอกันครั้งเดียวในปี1966ซึ่งในเกมนั้นอาร์เจนตินาเป็นฝ่ายชนะ2ประตูต่อ1ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ขณะที่แฟนบอลในไทยต่างให้ความสนใจรอชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศซึ่งกรุงเทพมหานครได้เปิดสวนลุมพินีและสวนรถไฟให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษกรุงเทพมหานครเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้าชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนพบกับอาร์เจนตินาในเวลา 2:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยโดยเปิดพื้นที่สวน2พื้นที่หลักให้เข้าชมได้แก่บริเวณอาคารสวนลุมพินีสถานสวนลุมพินีมีการติดตั้งจอถ่ายทอดสดขนาดใหญ่เพื่อประชาชนร่วมส่งแรงเชียร์การแข่งขันนัดประวัติศาสตร์โดยบริเวณสวนลุมให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 23:00 น.คืนนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังเปิดสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟให้เข้าชมบริเวณลานตัวนอนซึ่งเจ้าหน้าที่จะเปิดประตู3ฝั่งเจพาร์คลานจอดรถให้ประชาชนเข้าพื้นที่

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรีถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เข้าไปหรือว่าประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านกีฬาแล้วก็มุ่งมั่นไปไว้ประเทศเล็กๆหรือประเทศที่โนเนมไม่ได้รู้จักกันแต่ก็สามารถจะเข้าไปสู่ฟุตบอลโลกได้นะครับก็บอกว่าช่อง29นะฮะคุณเพื่อนคุณรัตนวรรณดิษฐ์คุณจ๊อบวสันต์วงสว่างผู้ออกแบบโลโก้ผู้ออกแบบแบนเนอร์โปสเตอร์ถนนดนตรีก็บอกว่าช่อง29นะฮะถ่ายทอดให้ชมฟรีวันนี้ด้วยเดี๋ยวบอกเหลือจะไปดูที่ตามสวนสาธารณะนะฮะก็มีจอใหญ่กทมเขาจัดเตรียมไว้ให้ก็น่าดูแต่ว่าแถวบ้านอยู่แถวหนองแขมไม่มีสิบอกว่าตีสองไม่น่าแต่ตำรวจคงไม่ยอมนั่นสินะมันคงไม่มีร้านอะไรที่มานั่งเปิดตั้งดึกดื่นขนาดนี้ก็มันก็ไม่ควรจะออกไปเพ่นพ่านแล้วล่ะฮะดึกดื่นดื่นก็เดี๋ยวดูจะดูนะฮะทั้งตอนตีสองว่าจะดูได้ไหมแต่เมื่อคืนนี้บอกอังกฤษกับเมื่อคืนนี้ที่เตะกันกีฬาฝรั่งเศสนี่โอ้โหสนุกเหมือนกันนะฮะก็ทีครับก็คืนนี้ตั้งตาคอยแล้วก็พอดีในไลน์บอกเอาแบบเต้นระบำต่อแดนซ์กันต่อก็เลยเริ่มต้นกันแดนซ์กันต่อๆสักชั่วโมงหนึ่งนะฮะไม่นอนเลยครับตั้งตารอฟุตบอลโลกที่สองครับก็สี่ปีมีครั้งหนึ่งได้ครับแดนซ์ต่อไปครับซาอุดอร์

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 5:22 นะครับก็เดินทางกันอีกครึ่งชั่วโมงกว่าตรงนี้กับถนนดนตรีของพี่โยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกับรอดก็คุมเสียงเหรียญกล้าหาญแล้วก็ความกล้าหาญของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ที่เสียสละและวีรบุรุษที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อแล้วก็ร่างกายที่ตอนนี้ก็ทุพพลภาพอยู่หลายต่อหลายท่านในช่วงจานในช่วงชายแดนทางด้านเขมรที่ผ่านมาแล้วก็วีรกรรมที่เราได้รักษาพื้นแผ่นดินแล้วก็นำสิ่งที่เราได้ถูกครับถูกครอบครองถูกลุกลามกันไปหรือว่าถูกเข้ามายังจริงพื้นที่กลับคืนขึ้นมาได้จากวีรกรรมของทหารกล้าทหารไทยนะครับนี่คือเรียนกล้าหาญนะครับทอมดันดีก็อะไรคึกคักกันใหญ่ผมคงไม่ได้จะดูน่าจะถ่ายทอดทักเที่ยงคืนนะตี 2นี่มันก็สโลสเลแน่ตอนเช้านะครับก็ไม่เป็นไรฮะก็ยังไงก็พรุ่งนี้ก็เช้าวันจันทร์ทำงานกันอย่างสภาพไม่รู้จะเป็นยังไงกันขับรถขับราก็ระมัดระวังด้วยดูตอนนี้ก็น่าจะคึกคักกับจอใหญ่ๆตรงแถวพื้นที่ที่กทม.เขาจัดเอาไว้ให้นี่นะครับก็ดูอย่างมีเรื่องของความเป็นมาตรฐานกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลแล้วก็ดูสิ่งที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่เขาพยายามจะถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะเรื่องของซิบริกเรื่องของอย่างที่เมสซี่เขาได้ทำอยู่นะครับรวมหัวใจของการที่จะเป็นคือเล่นแบบสะอาดเล่นแบบไม่มีตุกติกแล้วก็คือนิ่งแล้วก็สุขุมแล้วก็เป็นอะไรศูนย์รวมจิตหัวใจของผู้คนได้อย่างคือมาแบบคือมาต้องเป็นเนี่ยคือแบบเป็นคนที่จะเป็นผู้นำเป็นแชมป์โลกอะไรต่างๆได้เนี่ยไม่ว่าจะทั้งสองทีมไม่ว่าใครจะขึ้นเป็นนะแต่ว่าในเรื่องของความเป็นอาชีพมืออาชีพของการเล่นฟุตบอลหรือว่าเล่นกีฬาต้องดูเป็นแบบอย่างนะฮะไม่ได้มีการใส่อารมณ์ตุกติกหรือว่าเล่นแล้วมันดูนอกเกมอะไรนะครับดูให้เป็นในเรื่องของการที่ได้มาตรฐานกีฬาระดับโลกนะครับแล้วก็คิดว่าเราน่าจะก็ต้องไปถึงในมาตรฐานนั้นได้สักวันหนึ่งถ้าว่าเราพยายามกันกับเพลงที่มอบให้คุณอีกชุดหนึ่งนางสาวไทยแลนด์กระทอนและครึ่งควบลูกกับจ็อบทูดูครับ

ังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็วือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลบหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 40นาทีครับเดินทางกันในช่วง20นาทีสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายที่รับสัญญาณจากทั่วประเทศนะครับก็สิ่งที่ขอมาทั้งบ่อนบ้านโคกับครึ่งควบลูกไม่มียังหาไม่เจอเดี๋ยวต้องไปใส่ในระบบให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะหายไปอีกแล้วครับก็เมื่อวานที่มีการช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับให้กับตุ้มบรรพชนก็เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมแล้วก็คงจะได้จำนวนของรายได้ในการที่จะไปช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ช่วยในการที่รักษาพยาบาลในยามที่ได้ประสบอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เป็นหนึ่งแล้วครับในการทำงานร่วมกันของศิลปินเพื่อชีวิตก็จะมีน้ำจิตน้ำใจที่เวลาได้รับความเดือดร้อนหรือมีสิ่งที่ต้องการที่จะได้ให้กับให้การช่วยเหลือกันก็จะมีกิจกรรมแบบนี้แล้วก็จะมีการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกันแบบนี้เพราะว่าไม่ได้มีหลักประกันอะไรทั้งนั้นไม่ได้มีกองทุนมูลที่หรืออะไรต่างๆที่มาดูแลตรงนี้ก็จริงอยากจะทำแต่ว่าก็คงจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรที่จะได้ทำให้เป็นรูปเป็นร่างกันนะฮะมันต้องมีแกนหลักการแกนนำในการที่จะทำให้ทางศิลปินเพื่อชีวิตได้มีการรับการดูแลการช่วยเหลือซึ่งในช่วงเวลาที่เด็กจับไข้ได้ป่วยหรือว่าทำงานไม่ได้แล้วอย่างนี้นะครับเพลงที่ขอมาใน Google Form นะฮะแต่ยังไม่ได้เปิดให้เลยนะครับก็มอบให้ในช่วงท้ายของทนดนตรีในคิดมานี้ชานสเตทครับ

ผ่นดินที่มีแต่เศษซากปรักหักพังและความสูญเสียแล้วก็อยู่อย่างยากลำบากคนที่ต้องสูญสิ้นในชีวิตทั้งเด็กผู้หญิงและผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายกับภัยสงครามที่เกิดขึ้นมาดามอ้อยบอกขอบคุณสำหรับเพลงฉันสเตทก็มอบให้นะครับเมื่อวันที่อยู่เวรก็อ่านข่าวแล้วก็เจอน้องคนหนึ่งที่เป็นบก.ข่าวก็เขาบอกว่าครั้งสุดท้ายที่ถนนตรีจัดไลฟ์มาริโอน่าเขาขอเพลงหนึ่งอยากให้อาจารย์ไข่แล้วก็มาริโอน่าร้องเพลงนี้ซึ่งแต่ปกติน้องคนนี้เขาไม่ค่อยได้คุยเรื่องเกี่ยวกับบันเทิงเท่าไหร่นะฮะก็มุ่งมั่นทำงานทางด้านของการข่าวแล้วก็เขาไม่คิดว่าเขาจะฟังเพลงด้วยชีวิตของผมดูแล้วแล้วก็บอกติดตามอยู่แต่ว่าไม่ได้เคยบอกเคยเล่าให้ฟังน้องเขาชื่อว่ากฤตลาวิวันที่เป็นบอกกอข่าวแล้วก็ขอเพลงนี้สำหรับการแสดงในวันที่6ผมก็เลยเลือกเพลงนี้มาปิดท้ายกับทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ในวันนี้และขอบคุณทีมงานทุกท่านกับคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองฤทธิ์การจันทร์วัฒน์วงสว่างสมเกียรติธรรมดีมอมพิพาทเทียมแสนเตือนใจชมันยมเหลืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายทิยาช้างน้อยนักเดินทางขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์รัฐมนตรีจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมวิจิตรรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้หลับฝันดีครับท่านที่ยังไม่หลับหรือจะตื่นมาในช่วงตีสองก็ขอให้สมความปรารถนากับทีมที่จะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนี้นาทีสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์สมการชีวิตครับนำธรรมะมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราเพื่อที่จะนำประเด็นเรื่องราวข่าวสารในสังคมเรื่องใดที่น่าสนใจเป็นประเด็นพูดคุยกันดูซิว่าจะมีธรรมะใดๆมาปรับใช้ในสถานการณ์นั้นกันบ้างวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาประเด็นอะไรมาพูดคุยกันบ้างที่วัด
0: ครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับมีเรื่องที่ร้อนแรงหลากหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกครับไปดูเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นกันครับพระอาจารย์ครับเรื่องของการทุจริตในการสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบอะไรใดๆหรือใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องถ้าพูดในแง่มุมของธรรมะแล้วพระอาจารย์มีมุมมองยังไงครับ
1: ออการโกงแล้วโกงแบบหลอกลวงบอกว่าใช่ทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นการโกหกแล้วเป็นรูปแบบหนึ่งของการกล่าวมุสาวาทเพราะฉะนั้นก็เป็นการผิดศีลห้าแหละอันนี้แน่นอนผิดศีลห้าแล้วก็วงการโกงข้อสอบเนี่ยมันไปทุกวงการนะคุณสมพลไม่ใช่เฉพาะราชการแต่ยังการศึกษาในการศึกษานี่ก็หมายถึงว่าพวกสอบเข้าทั้งหลายก็
0: ม
1: ีแต่แม้แต่ในการสอบทุกระดับอะไม่ว่าจะมหาวิทยาลัยเอกชนรัฐหรือแม้แต่มหาลัยสงฆ
0: ์
1: ก็มีจุดที่จะทำให้เกิดคอร์รัปชันข้อนี้แล้วคอร์รัปชันตรงนี้แหละคำว่าคอร์รัปชันเนี่ยคือมันไม่ตรงมันเบี้ยวคอร์รัปชันตรงนี้คือจากกิเลสทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีคือพระอาจารย์อยากจะให้มุมมองตรงนี้นะคุณสมบูรณ์เพราะว่าเราแก้ปัญหานี้กันมาตลอดอะกันมาตลอดไม่ว่าสมัยไหนเราก็ได้ยินเรื่องนี้นะแบบว่าตั้งแต่คุณสมบูรณ์ยังเด็กๆตั้งแต่พระอาจารย์ยังเด็กๆตั้งแต่คุณเตือนใจยังเด็กๆแบบบอก็มีเรื่องนี้มาตลอด
0: มีทุกวงการด้วยนะฮะมีทุกเรื่องของข้อสอบอะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะ
1: ทุกวงการมาตลอดเวลาเอ้าแล้วเขาไม่ได้แก้กันไปแล้วเหรอเขาแก้กันไปแล้วคุณสมบูรณ์เขาเปลี่ยนกฎหมายเขาเปลี่ยนรูปแบบเขาเปลี่ยนข้อสอบเขาเปลี่ยนโอ
0: ้เขาพัฒนากันเยอะพระอาจารย์แม้แต่กฎเกณฑ์ในการเข้าสอบเนี่ยก็มีการขู่เอาไว้ทุกยุคทุกสมัยนะฮะก็คือทุจริตปรับตก
1: แต่มันแก้ไม่ได้นี่คือประเด็น
0: ครับ
1: มันแก้ไม่ได้ไม่ว่าคุณจะออกกฎหมายขนาดไหนไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนรูปแบบกระดาษคำตอบเซต A เซต B เซต C นะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนคือมันมีแนวให้เลี่ยงไปได้ตลอดเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันยืดหยุ่นสูง
0: ครับ
1: พอกิเลสเนี่ยลักษณะของกิเลสเนี่ยคือมันดีดดิ้นมันไม่อยู่นิ่งเพราะฉะนั้นสมมติคุณขั้นทางนี้ฉันก็ออกทางนู้น
0: ครับ
1: คุณไปขั้นทางนู้นและทางนี้ฉันก็ออกทางนั้นคุณขั้นทางนี้ทางโน้นและทางนั้นฉันก็ออกอีกทางนึงอย่างเงี้ยมันไปได้ตลอดเพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้จิตใจของคนเนี่ยมันไม่ได้ต้องคิดว่าจะโกงเลยเข้าใจไหมฮะทำยังไงให้กิเลสของมนุษย์เนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นถ้ากิเลสของมนุษย์เราลดลงได้ความคิดที่จะโกงไม่มีกฎระเบียบอะไรต่างๆมันไม่ต้องมากมันไม่ต้องมากไม่ต้องมีมาตรานั้นพ.ศ.นี้ใดๆอ่ะปรับเปลี่ยนแล้วปรับเปลี่ยนอีกแต่ว่าอยากจะให้มาคิดถึงจุดที่ว่าถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะกำจัดกิเลสของคนออกไปได้แล้วไอ้กฎหมายกฎกระทรวงกฎระเบียบอะไรต่างๆที่จะออกมาคอยป้องกันนั่นนี่หนุนมันไม่ต้องมีทีนี้เราจะทำยังไงให้คนเราเนี่ยมีจิตใจแบบนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมประพฤติตามธรรมเนี่ยช่วยได้แต่ทีนี้ในทางในขณะเดียวกันนี่นะลักษณะของโลกสังคมปัจจุบันเนี่ยมันถูกขับดันไปด้วยตัณหากิเลสแล้วก็การบีบคั้นต่างๆทีนี้พอด้วยความบีบคั้นเหล่านี้เช่นเรื่องปากท้องเรื่องยศตำแหน่งเรื่องเงินทองเสร็จปุ๊บงั้นฉันจำเป็นจะต้องโกงละอ่ะมันก็เลยทำให้เขาต้องโกงทั้งนั้นที่เขาก็รู้ว่าผิดรู้ว่าผิดแล้วยังทำเนี่ยอันนี้คือโกงแหละที่ทำเพราะว่าถูกบีบคั้นด้วยกิเลสตัณหาในที่นี้ถ้าเราเห็นคนอื่นทำไม่ดีเราพยายามอยากจะชักชวนท่านทั้งหลายแต่ว่าถ้าเห็นคนอื่นทำไม่ดีเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเขาทำไม่ดีฉันก็ทำบ้างดิไม่เราควรจะคิดว่าถ้าเขาทำไม่ดี เราจะทำความดีถ้าเขาวุ่นวายไม่สงบเราจะให้มีความสงบถ้าเขาพยาบาทเบียดเบียนเราจะมีเมตตาไม่เบียดเบียนแต่ถ้าเขาคิดประทุษร้ายเราจะมีจิตเมตตาให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเขาตรณีเราจะมีการให้ปันเราจะไม่ทำความชั่วเอาอย่างนี
0: ้ครับ
1: แล้วคือบางทีเราพยายามจะไปปรับคนอื่นหลวงพ่อเคยสอนบ้าจานไว้นะคุณสมบัติคือถ้าเราพูดเรื่องอย่างเช่นเราบอกว่าฝนตกเนี่ยนะแล้วเราก็พูดขึ้นมาโอ้ยฝนตกอีกละคำพูดของเราเนี่ยเป็นการบ่นทำไมเป็นการบ่นอ่ะก็เพราะคุณทำอะไรกับการที่ฝนมันตกไม่ได้คุณไปห้ามฝนไม่ให้ตกไม่ได้แต่ถ้าคุณพูดขึ้นว่าเอ๊ะร่มอยู่ไหนนะหรือพูดขึ้นว่าเอ๊ะเราไปหาร่มมาดีกว่าหรือเอาอะไรมาใช้กันฝนคำพูดของคุณเนี่ยมีที่ตั้งมีที่อ้างอิงไม่ได้เป็นคำพูดเพ้อเจ้อเพราะคุณยังทำอะไรได้เช่นหาสิ่งมากันฝนได
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะพูดว่าคนนั้นทำไมเป็นอย่างนี้คนนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นคุณไปควบคุมเขาได้หรอ
0: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ไม่ได้ 100% เอางี้แล้วกันได้บ้างแต่ไม่ได้ 100% เพราะฉะนั้นเราทำไงเราทำอะไรที่เราทำได้ดีกว่าอะไรที่คุณทำได้อะตัวเรานี่แล้วเราทำได้แต่ถ้าเห็นคนอื่นทำไม่ดีเราจะทำความดี
0: ครับ
1: ถ้าเห็นคนอื่นทำความชั่วฉันจะไม่ทำความชั่วอันนี้เราทำได้แน่นอนเราทำอย่างนี้แล้วปึ้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะเขาเรียกว่ามีอิทธิพลก็เรียก influence คนอื่นได้คนอื่นเขาเห็นเราทำความดีเขาก็เลยเอาเขาทำความดีนี่นะเออฉันก็ทำดีบ้างด้วยก็ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะมีความละอายความกลัวต่อบาปได้แล้วก็จึงเป็นเหตุที่ให้พระพุทธเจ้าเคยอธิบายถึงเรื่องความกลัวความละอายต่อบาปอย่างเงี้ยเอาไว้5ระดับด้วยกันก็คือถ้าตัวเองเตือนตัวเองไม่ได้ในเคสนี้ที่พระอาจารย์เรียกร้องคือว่าเฮ้ยเราเตือนตัวเราเองดีกว่าว่าเราจะทำความชั่วนะทีนี้บางทีคนเราอ่ะมันเตือนตัวเองมันไม่ได้เข้าใจไหม
0: คือ
1: บางทีฉันไม่ได้นึกถึงข้อนี้เลยก็เขาโกงกันฉันก็ต้องโกงบ้างก็เลยคิดไปนู่นเลยไม่ได้มาคอยเตือนตัวเองเอาอย่างน้อยคนที่ใกล้ชิดกันรู้กันเนี่ยต้องเตือนเช่นถ้าเผื่อมีเพื่อนคุณชมพลเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเขามีแบบเนี้ยคุณชมพลเอาไหมคุณชมพลก็บอกเฮ้ยฉันไม่เอาหรอกแล้วแกจะเอาไหมถามเพื่อนก็บอกเออฉันคิดว่าฉันจะเอาอยู่นะจ่ายแค่200,000เองนะเขาบอกอย่างนี้มันไม่น่าจะ200,000มันน่าจะมากกว่านั้นอยู่นะ
0: คุณ
1: สมวันก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเกลออย่าทำเลยเพราะว่ามันไม่ดีนะนี่คือเพื่อนเตือนเพื่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: ทีนี้ต่อมาอีกถ้าเพื่อนเตือนเพื่อนไม่ได้ก็เลยจะมาเป็นอันที่3ตรงนี้ที่เขาปรากฏเป็นข่าวคือมหาชนแล้วมาเตือนละลงข่าวเป็นเรื่องแดงขึ้นมาแล้วโอ้ยข่าวนี้ถ้าสมมติเกิดเพื่อนคุณสมบูรณ์เป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณสมบูรณ์เคยเตือนเขาไปแล้วใช่ไหมแล้วเขาถูกจับได้อย่างเงี้ยโอ้ยเราอุตส่าห์เตือนเขาแล้วเข้าใจไหมเราจะไปช่วยอะไรเขาตอนนี้มันไม่ได้แล้วเพราะมันขั้นที่3แล้วต้องมหาชนเตือนมหาชนเตือนเสร็จปุ๊บไม่ยอมฟังอีกไม่แก้ไขใดๆต้องติดคุกนะอันนี้คือติดคุกติดตารางนี่อันที่4
0: คร
1: ับ หรือถ้าไม่งั้นต้องไปนรกนู่นเลย
0: อุ้ย
1: ตกนรกเลยนะคุณสมบูรณ์ข้อนี
0: ้
1: เพราะว่าเป็นการโกหกไง
0: โอ้แต่คนไม่ค่อยกลัวนะครับตกนรกเพราะว่าจะเอาแค่ชาตินี้นะคือถ้าคนกลัวนรกสวรรค์จริงๆอาจารย์มันไม่มีทุจริตมันไม่มีคนทำไม่ดีอะฮะไม่มีคุกสำหรับขังคนพวกนี้นะครับ
1: ใช่เพราะว่ามองการไกลมองระยะใกล้เกินไปเอาแต่ความสุขเฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าก็จึงเตือนเอาไว้ทุกระดับเลยนะสำหรับคนเราที่ถ้าบอกว่าจะทำคิดทำความชั่วเนี่ยอย่างน้อยถ้าคุณกลัวปัจจุบันด้วยคุณกลัวอนาคตด้วยหลายๆอย่างมันก็ช่วยกันได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นในที่นี้ก็จึงบอกว่าสุดๆเลยนะคือตกนรกนะพวกที่โกงแล้วก็ถัดมาก็ติดคุกติดตารางอย่างที่เห็น
0: ครับ
1: แล้วก็ถูกเขาด่าว่าถูกเขามองไม่ดีแล้วก็อย่างน้อยตัวเราเองเนี่ยมันมีตราบาปอยู่ในใจหรือว่าเราทำไม่ถูกแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ด้วยนะว่าถ้าคนดีอ่ะคนดีบางทีทำความชั่วไม่ขึ้นคุณสมบัติ
0: เป็นยังไงครับคนดีเคยได้ยินแต่ทำบุญไม่ขึ้นทำคุณกับเขาไม่ขึ้นฮะทำชั่วไม่ขึ้นมีด้วยเหรอครับ
1: อย่างเช่นว่าสมมติเราจะทำผิดอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เป็นความผิดครั้งแรกของฉันเลยนะเนี่ย

0: ฮะ
1: ฝึก dictation ก็คือให้พูดคุณครูก็จะพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วให้เราเขียนลงมาเราเขียนลงมาพระมหาไพบูลย์ตอนนั้นเป็นเด็กชายไพบูลย์นะได้ศูนย์ตลอดศูนย์ตลอดเป็นเดือนน่ะได้ศูนย์ตลอดก็เราท่องศัพท์ไม่ได้เราไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยวันนั้นก็เลยว่าโอ๊ยทำไมเราเป็นอย่างนี้เครียดจนบางทีไม่อยากไปเรียนตอนเช้าเด็กนะคุณโอ๋เครียดว่าไม่อยากไปเรียนหนังสือเพราะมีปัญหาเรื่อง dictation วันนั้นก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะลอกเพื่อนดูเราจะลอกเพื่อนว่าไปแอบๆแบบมองแอบๆไปข้างๆเขาเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรคนข้างๆเรามันเก่งมันได้ก้าวได้สิบตลอดเวลาเราจะแอบมองอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่กล้าเพราะว่ากลัวเขาจับได
0: ้ครับ
1: แล้วไอ้วันที่ทำผิดครั้งแรกเนี่ยถูกจับได้อีหลีคุณชมวนคือทำความชั่วไม่ขึ้นไง
0: ครับ
1: เพราะทำความชั่วนิดหน่อยเนี่ยเราคิดว่าโอ้ยเรื่องนี้มันไม่ถูกเลยไม่ดีเลยเราจะทำไหมเนาะเราจะทำแล้วกันโดนจับได้เซตเลยเพราะนั้นก็เลยสำหรับบางคนเนี่ยทำความชั่วไม่ขึ้นคือทำความชั่วนิดหน่อยคุณจะถูกจับได้อันนี้ก็ดีแล้วมันจะเป็นการเตือนสติเราว่าให้เราเนี่ยไม่กล้าทำความชั่วอีกนะ
0: ครับ
1: ความไม่กล้าความกลัวเนี่ยคือหิริโอตปะเราต้องมีหิริโอตปะนะนี่จะเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกนะโลกเนี่ยจะหมุนไปได้ก็ต้องด้วยการมีหิริโอตปะแล้วอย่าไปคิดว่าแกเนี่ยมันโง่ไม่รู้จักใช้โอกาสนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะไม่หรอกเราฉลาดเพราะว่า คนฉลาดจึงแยกแยะได้ว่าอะไรชั่วอะไรดีแล้วทำสิ่งดีๆคนโง่ต่างหากรู้ว่าอะไรชั่วอะไรดีแล้วทำสิ่งที่ชั่วนั่นคือเขาเป็นคนผ่านภาระในหัวโง่แต่ภาระไม่ได้หมายความว่าคุณมีกำลังมากเราจะเข้าใจว่าคนผ่านคือคนที่มีกำลังมากฉกฉวยผลประโยชน์เอาเปรียบคนนั้นคนนี้นี่คือคนเก่งคนพาลคือคนพาลเป็นแบบนี้แต่ว่าคนพาลในคำศัพท์ของพระพุทธเจ้าคำว่าพาลเนี่ยคือโง่ไม่ใช่เนื่องเพราะว่าทำความชั่วมันไม่คุ้มเสียได้ดีไม่คุ้มเสียเราเห็นชัดๆเลยในกรณีของการสอบเป็นต้นนะได้ดีไม่คุ้มเสียแต่เขาลากเขาไปลากเขาไปกี่ปีเขาคิดย้อนหลังโอ้ยพวกนี้เป็นใหญ่เป็นโตหมดแล้วโดนโดนด้วยนั่นเองแต่ประเด็นนี้เป็นเรื่องเตือนสติเราอะว่าในโลกที่มันเป็นกระแสไปอย่างนี้ถ้าเรามีความเขาเรียกว่าไม่เพลินไปตามกระแสของกิเลสนะเราก็จะปลอดภัยได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ทำความผิดแล้วเขาจะเอาความชั่วมาใส่เราเช่นสมมติคุณไม่ได้ไปร่วมในกระบวนการแต่ว่าอาจจะไม่รู้ด้วยข้อใดข้อหนึ่งโดนหางเลขไปด้วยอย่างเงี้ยนะเฮ้ยคุณสอบด้วยกันนั่งข้างๆกันโดนด้วยเปล่าเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้ทำความผิดอ่ะเราพิสูจน์ตัวเองได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวก็ความดีต้องรักษาเราแน่นอนเป็นบ้าง
0: โอ้ครับทำความดีเราเป็นความชั่วนะครับประเด็นข่าวอีกเรื่องนึงครับพระอาจารย์ในห่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของการที่แอร์โฮสเตสถูกใช้เป็นเครื่องมือโดยกระบวนการยาเสพติดนะคือเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ทราบไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่ขนออกไปจากประเทศไทยเนี่ยคือยาเสพติดนะครับก็คือจะถามพระอาจารย์ว่าในกรณีที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีแหละแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรารับฝากหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ดีและพอความจริงปรากฏออกมาแบบนี้เนี่ยเราถือว่าบาปไหมพระอาจารย์คือไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองทำเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่รู้และไม่เข้าใจสาระในการกระทำตรงนั้นฮะ
1: อันนี้คือลักษณะที่ว่าเราไม่ได้มีเจตนาสมมติว่าถ้าเขาไม่ได้มีเจตนาจริงๆนะคุณสมบูรณ์นะไอ้เรื่องภายในบางทีเราไม่ทราบแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีเจตนาจริงๆเลยก็มันยัดใส่ของของเราแล้วเราก็เดินไปของเราแล้วเราก็ถูกจับเฉยเลยอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ความผิดเนี่ยมันถือว่าบาปนะบาปที่จะเกิดขึ้นจากจิตใจเราที่ไม่ได้มีเจตนาเนี่ยไม่มีบาปเนี่ยไม่มีโอเคไหม
0: ครับ
1: จะต่างกันกับที่ว่าถ้าคุณมีเจตนาในการที่จะลักลอบเจตนาในการที่จะเลี่ยงภาษีเจตนาในการที่จะแบบขนเข้าไปสิ่งที่รู้ว่าผิดกฎหมายเจตนานั้นน่ะบาปเจตนานั้นบาปแล้วทีนี้แล้วทำไมข้อมัน

0: มีความผิดอ่ะข้อนี้ทั้งนั้นเจนก็ไม่รู้เอาก็เพราะว่าการที่เราไปยุ่งกับคนที่ไม่ดีการที่เราไปยุ่งกับคนที่ไม่ดีมันมีผลเสียมาถึงเราด้วยเรื่องราวมีเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมตั้งแต่ในนิทานชาดกเรื่องต่างๆคุณก็ไปกันสองคนคนหนึ่งกินเหล้าคนหนึ่งไม่กินเหล้าเวลาเขามาจับเขาจับรวบเลยเขาจับรวบเลยเขาไม่ได้แคร์ว่าคุณไม่ได้กินเหล้าแต่คุณอยู่ด้วยกันโดนด้วยอันนี้คือโทษของการเสพคบกับคนชั่วพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับปลาเน่า คุณเอาภาชนะใส่ปลาเน่าเอาไว้ปลามันก็เหม็นของปลานั่นแหละแต่เหม็นมันเหม็นติดภาชนะด้วยนะเหม็นติดภาชนะด้วยล้างโอ้โหต้องเช็ดต้องถูกี่รอบกว่ามันจะออกหมดแต่มันติดภาชนะด้วยทั้งที่ภาชนะไม่ได้เน่านะภาชนะไม่ได้เน่าห่อแพ็กเกจนั้นไม่ได้เน่าแต่ก็เหม็นด้วยเปรียบเทียบเป็นอุปมาว่าถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนผ่านยังไงคุณก็โดนด้วยไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งเราเคยเปรียบเทียบถึงพระอรหันต์เนาะพระอรหันต์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ถ้าไปข้องเกี่ยวกับพระที่ไม่ดีเดี๋ยวเขาก็จะมองว่าคุณไม่ดีด้วยมองแล้วด้วยและคิดด้วยแล้วถ้ามีหลักฐานคุณโดนด้วยในที่นี้คือมีหลักฐานคุณโดนด้วยเหมือนเปรียบเทียบกับท่อนไม้ท่อนไม้ท่อนหนึ่งเนาะที่ปลายทั้งสองด้านติดไฟแล้วตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระคนเขาเห็นท่อนไม้ท่อนนี้อยู่ในป่าเขาจะคิดว่าเออจะเอาท่อนไม้นี่ไปใช้ประโยชน์อะไรได้เนาะโอ้ยเปื้อนอุจจาระตรงกลางด้านปลายก็ไฟไหม้แล้วโอ้ทิ้งเท่านั้นแหละทิ้งเท่านั้นนี่คือเปรียบเทียบกับลักษณะการที่ว่าถ้าเราไปยุ่งกับคนบ้านเนี่ยเราจะถูกมองว่าเป็นอย่างนั้นได้มันโดนด้วยกันเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยเราจะต้องรอบคอบในการที่จะคบหากับใครคำว่าคบหานี่คือหมายถึงว่ายุ่งเกี่ยวติดต่อพูดคุยสื่อสารด้วยทั้งหมดเลยจึงมีมงคลในข้อแรกเลยนะที่ว่าการไม่เสพคบกับคนพาลเนี่ยเป็นมงคลข้อที่หนึ่งการเสพคบกับบัณฑิตเป็นมงคลข้อที่สองที่ยกมาอันดับแรกเบื้องต้นเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าในโลกเรามีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดี
1: คร
0: ับพระอาจารย์เคยได้ยินคนที่เขาจะมักจะอวยพรกันนะว่าเอ้ยคุณเจอแต่คนดีๆในชีวิตคำนี้เป็นคำหลอกลวงจะบอกไง
1: ยังไงครับ
0: เพราะว่ามันไม่มีทางที่เราจะเจอแต่คนดีๆในชีวิตคุณสมบัติ
1: จริงครับคนชั่วก็มีเราก็ต้องระมัดระวังครับบางทีไม่ทราบนะฮะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบนี้ต้องคบสักพักนึงก็มีเหมือนกันพระอาจารย์
0: ใช่แล้วก็คือในโลกมีทั้งคนดีและคนไม่ดี
1: ครับ
0: เพราะนั้นเราจะมีปัญญาแยกแยะรู้ได้อย่างไรว่าคนนี้ต่อหน้าดีรับหลังเขาไม่ดีหรือต่อหน้าเขาเป็นอย่างนี้รับหลังเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าเราต้องมีปัญญาในการที่จะรู้ควรแท้ที่เราจึงจะต้องแบบพัฒนาปัญญาของเราให้สามารถที่จะแยกแยะคนดีคนชั่วได้ให้สามารถที่จะเลือกคบคนที่ดีไม่คบคนที่ชั่วได
1: ้
0: เพราะว่าพอเราเจอคนชั่วหรือคนดีบางทีมันก็ดูเหมือนกันเนี่ยมนุษย์เนี่ยดูเหมือนกัน
1: มันดูยากนะพระอาจารย์ทุกคนเนี่ยมีทั้งส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่ไม่ดีอยู่ในตัวขึ้นอยู่กับว่ามันจะแสดงให้เห็นตอนไหนแล้วก
0: ็
1: คือผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะมีดีมีชั่วในตัวเพียงแต่ว่าจะแสดงออกมาหรือไม่มันก็อีกเรื่องนึงนะฮะมันอยู่ที่จิตใจแล้วก็การขัดเกลาแล้วก็สังคมด้วยพระอาจารย
0: ์
1: เหมือนที่เขาบอกว่าโอ๊ยถ้าเกิดอยู่ในสังคมไม่ดีก็มันอยู่กับโจรเนี่ยมันก็เป็นโจรหรืออยู่ในกลุ่มของคนดีๆแล้วก็จะเป็นคนดีนั้นก็มีส่วนเหมือนกันนะครับพระอาจารย์
0: ใช่อันนี้มีส่วนมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จึงเป็นจุดที่ว่าโอ้คุณจะปฏิเสธยังไงก็ในเมื่อมันอยู่ในมือคุณอยู่ในกระเป๋าคุณน่ะใช่ไหมจะบอกอันนี้ไม่ใช่ของฉันฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยไรเดอร์ก็โดนด้วยใช่ไหมล่ะไรเดอร์จะมาปฏิเสธว่าไม่รู้โอ้ยเขาก็ต้องสอบสวนคุณแหละเขาต้องมาสอบสวนไล่เลียงก่อนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้คือการที่ยุ่งเกี่ยวกับคนที่ไม่ดีมันก็เลยจะมีปัญหาตามมาม
1: ัวหมองไปด้วยใช่ไหม
0: ครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องบาปอยู่ที่เจตนา
1: ครับ
0: มากหรือน้อย
1: เป็นบาปครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเหตุเศร้าสลดนะฮะก็คือเด็กพิเศษเนี่ยขับรถชนพระมรณภาพในแง่พระพุทธศาสนาถามสองคำถามครับพระอาจารย์คำถามแรกเนี่ยผู้กระทำเนี่ยถือว่าบาปไหมครับ
0: ก็ บาปแน่นอนเนาะแต่มากหรือน้อยแต่อย่างที่ว่าไปว่าบาปน้อยหรือมากตามเจตนาว่าแรงหรือค่อยแต่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับรอยกรีดบนน้ำแต่ถ้าสมมติเอากิ่งไม้กรีดวุ้ดลงบนผิวน้ำรอยกรีดเนี่ยมันจะเชื่อมตัวกลับมาด้วยความรวดเร็วถูกไหมรอยที่มันมีอยู่เนี่ยหายไปเร็วนี่คือเคสที่หนึ่งกับเคสที่สองถ้าคุณเอารอยกรีดบนทรายเอากิ่งไม้ขีดลงบนทรายรอยนั้นน่ะจะอยู่ชั่วที่ฝนตกครั้งต่อไปหรือว่าชั่วน้ำขึ้นรอยก็จะหายไปถูกไหมกับถ้ารอยบนหินหรือบางทีเราเอาเหล็กหรืออะไรมาขีดให้เป็นรอยบนหินสกัดมันลงไปเนี่ยรอยนี่อยู่เป็นร้อยปีรอยที่มันหนักแต่ละอย่างเนี่ยเปรียบกับเจตนาแต่ถ้าเจตนาเราไม่มีมีน้อยก็เหมือนรอยกรีดบนน้ำแล้วบาปก็น้อยแต่เจตนาเรามีมากเหมือนรอยกรีดบนหินก็จะมีความบาปมากแล้วก็ผู้ที่เราไปประทุษร้ายนั้นแต่ถ้ามีคุณต่อเรามากก็จะบาปมากถ
1: ้
0: ามีคุณต่อเราน้อยก็จะบาปน้อยถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ก็จะบาปมากถ้าเป็นสัตว์ตัวเล็กก็จะบาปน้อยแต่ลักษณะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถามว่าก็จะดูยังไงว่าคนนั้นมีคุณมากหรือคุณน้อยเราก็ดูที่ศีลสมาธิปัญญาถ้ามีศีลสมาธิปัญญามากก็บาปมากถ้ามีศีลสมาธิปัญญาน้อยก็บาปน้อย
1: ครับ
0: ทีนี้ไอ้ปริมาณบาปที่มันจะมากหรือน้อยเนี่ยคนที่จะบอกได้นะคุณสมบัติก็จะมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะมีแคลคูลเลเตอร์เครื่องคำนวณอันนี้คือญาณของท่านแต่ถ้าคนทั่วไปเขาจะไม่มีจะแบบบอกก็ด้วยการที่อนุมานตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว
1: ้
0: มันก็จะมีเรื่องแบบนี้อยู่หลายเรื่องเนาะในสมัยพุทธกาลก็มีนะคุณสมบัตินะอย่างเช่นว่าพระเนี่ยถูกวัวแม่โคเนี่ยขวิดตายอนาถอย่างเงี้ยก็มีหรือเหตุการณ์ที่ตายหลายๆคนพร้อมๆกันเช่นเจ้าวิทูธพะไปฆ่าล้างโคตรล้างเผ่าพันธุ์เจนิไซด์เลยล้างโคตรของพวกเจ้าสักยะเราตายกันเป็นแบบพันๆน่ะจนกระทั่งแม่น้ำเป็นสีเลือดอย่างเงี้ยนะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าอธิบายว่ามีกรรมเก่าที่มาพร้อมๆกันด้วยก็คือการที่เคยไปอะไรอะฆ่าปลาโดยการใช้ยาพิษในน้ำทำให้ปลามันตายเยอะพวกนั้นก็ดีใจเฮลโลกันก็เลยมาทำให้มาตายพร้อมกันในชาตินั้นไปหรือกรณีของพระที่ถูกวัวขวิดตายตั้ง 4-5 รูปนะแต่คนละวาระกันเนาะมีท่านกุสาติท่านพาหิยะท่านอะไรอีก 2-3 รูปด้วยกันก็ที่มีโศกนาฏกรรมแบบเดียวกันเราก็เพราะว่าในชาติก่อนๆเนี่ยเคยไปทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งด้วยกันก็เลยได้เป็นกรรมอย่างนี้มา
1: ครับ
0: ทีนี้อันนี้คือเป็นเคสตัวอย่างแต่สำหรับกรณีเนี้ยเราจะฟันธงอย่างนั้นบางทีเราไม่ทราบแต่เป็นเคสตัวอย่างให้ได้สังเกตตั้งเป็นข้อสังเกตทีนี้ประเด็นที่เราจะเรียนรู้จากในเรื่องนี้ได้น
1: ะ
0: ก็คือว่าเหตุการณ์แบบนี้เศร้าสลดเหตุการณ์ที่แบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันบางทีมันก็เกิดได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจึงควรที่ว่าจะตั้งตัวในความไม่ประมาทคุณสมบัติไม่แน่คุณเดินอยู่ดีๆป๊อกๆคุณตายเลยมันเป็นไปได้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วสถานการณ์แบบนี้คุณเดินอยู่เฉยๆทำไมคุณตายได้ไงเด็กอยู่สิบกว่าขวบไม่ขับรถได้ไงมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยคุณสมบัติมันก็เป็นไปแล้วเ
1: ร
0: ื่องความตายอยู่ใกล้เรามากคุณสมบัติความตายอยู่ใกล้เรามาก
1: บางทีเรานอนอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่าตื่นมาจะได้ตื่นไหมพระอาจารย์
0: ใช่เนี่ยแหละ
1: ก็มีนะครับ
0: นอนลงคืนเนี้ยไอ้เมื่อคืนเรานอนใช่ไหมเราคิดว่าตอนเช้าน่าจะตื่นมาฟังธรรมารับอรุณนะคุณยังคิดว่าคุณจะตื่นนะเข้าใจป่ะเดี๋ยวฉันต้องรีบตื่นมาตอนตีห้าจะได้ฟังทันตีสี่ครึ่งเลยยังคิดว่าจะตื่น
1: พรุ่งนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้จะกินอะไรยังคิดอยู่เลยนะฮะหารู้ไหมว่าอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้ก็ได้ไม่เคยคิดนะครับนี่ไม่เคยคิด
0: ว่าเราจะตื่นมาทันไหมอย่างเงี้ยเราจะวางแผนเอาไว้แสดงว่าคุณยังคิดว่าคุณจะตื่นมาพรุ่งนี้อยู่วันนี้ตื่นมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นั่นน่ะสิแล้วก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะได้ตื่นมาไหมเหมือนอย่างพระรูปนั้นเหล่านั้นเป็นต้นเนา หรือเหตุการณ์อื่นๆที่มันดราม่าที่อาจจะไม่ได้ลงข่าวก็มีเยอะแยะคุณสมพลความตายอยู่ใกล้เรามาแต่ความตายอยู่ใกล้เรามาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาพิจารณาเนืองๆในข้อนี้ว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้ควรแท้ที่เราจะต้องรีบทำความดีเพื่อที่ว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้นั่นเองเดือนผ่าน
1: ครับครับนี่เป็นเรื่องราวนะครับประเด็นของเด็กวิเศษขับรถชนพระมรณภาพอีกประเด็นหนึ่งพระอาจารย์ในมุมมองพระพุทธศาสนาเมื่อกี้พระอาจารย์พูดค้างนิดนึงเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาเอาชีวิตกันนะ
0: ก็เป็นไปได้เป็นไปได้ก็กรณีของแม่โคที่ไปขวิดพระตายนี่แหละแม่โคเนี่ยเคยเกิดเป็นเขาเรียกว่าโสเภณีในชาติก่อนโน้นที่เศรษฐีลูกเศรษฐีสี่คนเขาคิดว่าเขาจะจ้างโสเภณีมาบำเรอกามในช่วงวันหยุดอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปอยู่บ้านสวนเลยลึกๆเลยไม่มีใครเจอไม่มีใครเห็นก็เลยวางแผนกันมาเฮ้ยเราจ้างมาเราเสียเงินตั้งเยอะแยะเฮ้ยจะไปอะไรเราก็ฆ่าเธอซะแล้วก็ไม่มีใครรู้เรารู้กันแค่สี่คน
1: เรา
0: ก็ไม่ต้องเสียเงินเลยปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเขาได้ยินแผนชั่วร้ายของลูกเศรษฐีสี่คนนี
1: ้
0: เขาก็เลยผูกเวรเอาไว้ไงผูกเวรเอาไว้ว่าเดี๋ยวเธอฉันชาติหน้าฉันต้องมาตามล้างแค้นในพวกนี้ก็เลยมาตามล้างแค้นกันเกิดเป็นแม่โคเกิดเป็นยักษ์เนาะแล้วก็แปลงมาเป็นแม่โคแล้วก็มาฆ่าพระทั้งสี่รูปนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เป็นดราม่าแบบนี้มาก็เป็นการผูกเป็นไปได้จังหวะเป็นไปได้
1: ครับมีเรื่องของพระนะฮะเรื่องของพระนะฮะแต่แบบเชื่อมโยงกันพระไทยกับพระจีนนะคือที่ประเทศจีนนะฮะพระวัดเซ้าหลินเนี่ยนะครับเขาเรียนศิลปะป้องกันตัวศิลปะการต่อสู้ด้วยนะครับคำถามอยู่ที่ว่าแหมทำไมพระไทยไม่เรียนบ้างครับเผื่อโจรขโมยที่ไปวัดจะได้กลัวครับ มีวิทยายุทธพระมีวิทยายุทธว่างั้นเถอะ
0: อ
1: าจารย
0: ์คือในทางของฝั่งมหายานเนาะอันนี้คือของจีนเนี่ยเขาเป็นลักษณะของมหายานแล้วก็ของทิเบตหรือว่าในบางส่วนกูฐานเป็นต้นก็จะเป็นของวัชรยานในโลกเนี่ยเขาก็จะมีในโลกของเราใบนี้เนาะจะมีแบ่งเป็นใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีสามเรือสามนิกายศาสนาพุทธนะก็คือเถรวาทอย่างประเทศไทยพม่าเป็นศรีลังกาเป็นต้นแล้วก็มหายานก็มีจีนมีเวียดนามไต้หวันเป็นต้นแล้วก็วชิรยานมีภูฏานมีทิเบตเป็นต้นแบ่งเป็น3นิกายใหญ่ๆนิกายนี่มันมาได้ยังไงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นคนบัญญัติคุณสมบูรณ์แต่เป็นนักวิชาการเนี่ยเขาบัญญัติขึ้นมาเขาบัญญัติมาได้ไงคือเขาดูตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันนะพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันอยู่อินเดียเหมือนกันแล้วทำไมออกมาแบบแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันข้อปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันตำราคัมภีร์บางทีใช้ไม่เหมือนกันด้วยบทสวดก็ไม่เหมือนกันอีก
1: ใช
0: ่ก็นี่แหละประวัติศาสตร์นี่มันผิดเพี้ยนไปเปลี่ยนแปลงไปมันต้องปรับตัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการปรับตัวในยุคนั้นของพระพุทธศาสนาที่ไปทางจีนเราก็เลยต้องมีการปรับตัวแบบนี้เนี่ยต้องมีการเรียนวิชาวิทยายุทธใดๆนั่นนี่นอนของฝั่งปัจฉิรยานยิ่งพิสดารไปกว่านั้นอีกคุณสมบัติแล้วจะมีมนตราพิเศษมีคาถาวิชาใดๆที่เป็นเหมือนกับเป็นเล่นของอย่างเงี้ยนะยิ่งไปกว่านั้นเถรวาทประเทศไทยนี่คือเบสิกสุดๆแล้วในการที่ว่าเอากับบทสวดมนตราพระไตรปิฎกเอาตามพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยนะเถรวาทนี่คำว่าเถระนี่คือจึงหมายถึงหมายเอาพระเถระคือท่านพระมหากัสสปะตอนที่อยู่ในถ้ำสัตตบันกูหาบอกว่าเราจะไม่แก้สิกขาบทเล็กๆน้อย
1: ๆ
0: จะไม่แก้สิกขาบทเล็กๆน้อยๆด้วยการที่แก้สิกขาบทเล็กๆน้อยๆนี่แหละคุณสมบูรณ์เวลาผ่านไปมันเลยเป็นใหญ่เยอะขึ้นมาเลยกลายเป็นแบบอย่างที่เราเห็นนะว่ามหายานก็เป็นแบบหนึ่งวิสัยยานก็เป็นแบบหนึ่งแต่งตัวเป็นอย่างหนึ่งก็เพราะว่าการแก้สิกขาบทที่ละน้อยละน้อยไปเรื่อยๆนะพระพุทธเจ้าก็จะเปรียบเหมือนกับการที่กลองศึกเนาะกลองศึกของพวกกษัตริย์สถารหะและชื่อว่ากลองสถารหะของพวกกษัตริย์เขาเรียกว่าพระตักเนาะเวลาเขาตีกลองตีไปเสร็จปุ๊บกลองมันจะแตกจะไม้มันจะแตกไม้แตกเขาก็จะเอาลิ่มไม้ต่อเข้าไปนะเพื่อที่จะให้กลองมันแน่นเหมือนเดิมแล้วพอทำไปตีไปอีกเอาไม้มันแตกอีกก็เอาลิ่มไม้ใหม่เสียบเข้าไปอีก เสียไปเสียไปเสียไปเสียไปคราวนี้ใช้ไปแล้วเอาไม้เก่าไม่เหลือเลย
1: ครับ
0: ไม้เก่าไม่เหลือเลยเป็นเนื้อไม้ใหม่หมดก็เป็นลักษณะเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเปลี่ยนทีละน้อยละน้อยอาจารย์องค์นี้เปลี่ยนนิดนึงต่อมาอีกร้อยปีอาจารย์องค์นึงอีกเปลี่ยนนิดนึงไปเรื่อยๆเนี่ยของเก่าไม่เหลือเลย
1: ฮะ
0: มันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยควรจะพยายามกลับมาที่ต้นตอนหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเดิมซึ่งปัจจุบันนี้เราพอที่จะ trace ย้อนกลับตามหาคำสอนดั้งเดิมเหล่านั้นได้แล้วก็จะอยู่ในคัมภีร์ของฝั่งวัชรยานก็มีของมหายานก็มีของเถรวาทก็มีแต่ซึ่งมันก็จะมารวมกันใกล้เคียงกับส่วนใหญ่เนาะของเถรวาทเพราะนั้นมันก็จะมีส่วนที่เพี้ยนไปทีนี้ไอ้ความเพี้ยนไปเนี่ยนะเราก็ต้องดูว่าอันไหนจะเป็นประโยชน์ต่อเราอะต่อการปฏิบัติของเราต่อจิตใจของเราเนาะเพราะว่าอย่างกรณีของจีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากๆเลย
1: อ๋อครับ
0: มันก็เลยต้องแบบเป็นแบบนั้นของเขาเข้าใจไหม
1: ครับ
0: ทีนี้อย่างไรก็ตามประเด็นคุณจุพลยกว่าโจรล่ะขโมยล่ะใช่ป่ะโจรขโมยเราน่าจะต่อสู้ได้ด้วยแบบพลังวิทยายุทธคุณจุพลรู้เปล่าว่าเซาหลินเนี่ยเขาเจอโจรเขายังสู้ไม่ได้เลยตอนนี้โจรนี่คือโจรอะไรโจรคือคอร์รัปชันจากภายในเขามีปัญหาคอร์รัปชันจนเปลี่ยนเจ้าวาดกันหลายรูปแล้วอันนี้คือปัญหาที่เป็นคอร์รัปชันจากภายในเพราะว่าเซาหลินเฮ้ยโจรที่แท้จริงสำคัญมันคือกิเลสนะมันไม่ใช่โจรที่เป็นแบบนุ่งโม่งใส่โม่งแล้วก็มาขโมยของนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าโจรภายนอกอย่างนั้นเราพอป้องกันได้เรามีเวรยามอะไรต่างๆพอป้องกันได้แต่โจรภายในคือกิเลสเราเห็นเนี่ยเราไม่รู้เลยก็คือใส่เสื้อนอกเหมือนกันนี่แหละสมมติถ้าเป็นคนธรรมดานะรู้กฎหมายเหมือนกันใส่เสื้อนอกเหมือนกันดูท่าทางธรรมดาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นนักการเมืองเป็นบริษัทเอกชนเป็นไปได้หมด
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าจิตใจคุณมีกิเลสอยู่ภายในนั่นคือคุณโกงได้เป็นโจรได้โจรเสื้อนอกไงเห็นไหมโกนผมห่มเหลืองถ้าจิตใจเป็นโจรก็มีได้
1: ครับ
0: จิตใจเป็นโจรมีกิเลสตัณหาก็ขโมยของได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นโจรภายในนี่ต่างหากที่เราต้องป้องกันให้ดีซึ่งมันป้องกันยากอยู่นะคือยากง่ายเราควรจะรู้อย่างนี้ว่ามีวิธีป้องกันไหมนะซึ่งวิธีป้องกันที่พระพุทธเจ้ามอบให้ไว้คือการปฏิบัติธรรมการที่เราทำตามมรรคแปดใครก็ตามที่ทำตามมรรคแปดเนี่ยคุณจะป้องกันโจรภายในได้นะกิเลสมันจะไม่พอกพูนในจิตใจของเราพอเรามีจิตใจที่ดีไม่มีโจรอยู่ภายในเราป้องกันภัยคือโจรโดยที่ไม่ต้องฝึกวิทยายุทธเลยวิทยายุทธที่เราฝึกนี่คือพลังจิตพลังจิตพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญาฝึกวิทยายุทธแบบนี้นี่เราจะป้องกันโจรภายในได้แน่นอนเดินบ้าน
1: ครับพระอาจารย์ครับมาดูอีกเรื่องนึงเรื่องของการทำงานสายสีเทาแต่ผมว่าไม่น่าจะเทานะครับเป็นเจ้ามือการพนันนี่น่าจะดำแล้วนะฮะเป็นเจ้ามือการพนันในบ่อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดวงไม่แข็งบุญไม่ถึงจริงๆสุดท้ายจะหมดตัวเพราะเป็นเงินบาปเงินร้อนอันนี้จริงไหมฮะ
0: เงินทุกบาททุกสตางค์กุศลพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนงูพิษไม่ว่าจะเป็นเงินขาวหรือเงินดำหรือเงินเทาก็ตามซึ่งอย่างที่คุณสมพลว่านี่มันเงินดำนะเงินดำแหละเงินดำเขาก็ไปฟอกให้มันเทาเงินเทาเขาไปฟอกให้มันขาวเขาจึงมีกระบวนการฟอกเงินเป็นต้นใช่ไหมฟอกให้มันขาวขึ้นมาฟอกให้มันดีขึ้นมาแต่จะขาวจะดำจะเทาจะฟอกหรือไม่ฟอกเงินทั้งหมดเป็นงูพิษทั้งหมดพระพุทธเจ้าวางไว้นะคราวหนึ่งเดินไปตามคณานี่นะไปกับท่านพระอานนท์แล้วก็มีคนทำถุงเงินตกเอาไว้พระพุทธเจ้าเดินไปเนี่ยเห็นเงินถุงเงินตกอยู่บอกพระอนนท์บอกอนนท์เห็นไหมเนี่ยอสรพิษพระอนนท์บอกอ๋อเห็นพระเจ้าค่ะอสรพิษตัวเบลิ่มเลย
1: ครับ
0: ชาวนาอยู่นั้นเนี่ยก็เลยอสรพิษอะไรวะพระพุทธเจ้าเดินมาทางนี้เดี๋ยวโดนงูกัดเราไปไล่หนีดีกว่าไปเห็นปุ๊บเห็นเงินคุณสมบัติชาวนานะอยู่ที่คันนาตรงนั้นนะ
1: ครับ
0: เห็นเงินเสร็จปุ๊บแกมองซ้ายมองขวาเลยมองซ้ายมองขวาเสร็จปุ๊บเอา เอาเท้านะเอาเท้าเนี่ยนิ้วเท้าเนี่ยหนีบเสื่อลำแพนมาปิดเอาไว้มาปิดเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นเสร็จแล้วแกก็ก้มๆเงยๆรูปๆพื้นที่แถวนั้นให้มันมีช่องมีโพรงแล้วแกก็เอาเงินยัดเข้าไปเงินยัดเข้าไปแล้วก็ปิดเอาไว้ปิดเอาไว้เสร็จปุ๊บคนอื่นเขาตามมาเงินนี้เป็นเงินมีเจ้าของเจ้าของทรัพย์ก็ตามมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยเงินอยู่ไหนวะเงินอยู่ไหนวะเห็นร่องรอยว่าเงินอยู่ตรงไหนเพราะว่าทางเข้ามันถูกปิดไว้ก็จริงแต่มันมีรอยที่มันถูกยักย้ายเข้าไปใช่ไหมไปคุณดูเอาเจอเงินนี่วะอ้าวแล้วนี่เป็นที่นาของใครอ้าวของกีตาคนนี้โอ้ยโดนจับรวบตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยเงินมันมาตกอยู่เฉย
1: ครับ
0: เงินเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเป็นอสรพิษมันแว้งกัดได้ทุกคนอยู่ในกระเป๋าใครมันเชื่อฟังคนนั้น
1: ครับ
0: อยู่ในกระเป๋าใครมันเชื่อฟังคนนั้นนะแล้วเวลาที่ถ้าเราไม่ระวังนะเราตกเป็นทาสของมันได้คนที่มีเงินมากๆเนาะหรือต้องการเงินมากๆเนาะตกเป็นทาสของเงินเราเห็นเยอะแยะนะตกเป็นทาสของเงินนะเช่นแบบทำงานทำรุ่งหามค่ำจนกระทั่งเพื่อที่จะหาเงินโดยที่ก็เสียชีวิตส่วนตัวเสียชีวิตครอบครัวใดๆไปนี่คือเป็นทาสของเงินทั้งนี้ที่ว่าเงินควรจะเป็นทาสของเราแต่เราเดินกลับเป็นทาสของมันเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยคือเปรียบเหมือนอสรพิษพระพุทธเจ้าบอกเราจะเล่นกับอสรพิษคุณต้องระมัดระวังมากๆเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเอาเงินสีเทาหรือสีดำเนื่องเพราะยิ่งมีโทษมากแต่ความแปดเปื้อนมันเห็นยากด้วยนะเอาเงินขาวๆยังมีโทษเลยเนื่องไม่ต้องพูดถึงเงินดำหรือเงินเทาเพราะฉะนั้นดวงเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของเราว่าถ้าเราทำดีคุณสมบัติเราทำดีกระดวงแข็งเราทำชั่วกระดวงอ่อนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของบ่อนมันจึงไม่ใช่คนเดียวตลอดกาลมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะอะไรสมมติคุณดวงแข็งมาใช่ไหมล่ะคุณดวงแข็งมาแล้วคุณไปทำความชั่วคือเป็นเจ้าของบ่อนเป็นเจ้าของบ่อนนี่คือทำความชั่วนะ
1: ครับ
0: เป็นการละเล่นอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นหนึ่งในอบายมุขหกอย่างถ้าคุณเป็นเจ้าของบ่อนคุณเป็นเจ้าของอะไรอ่ะหวยใต้ดินอ่ะเจ้า
1: ตัวเกียรติกฎหมาย
0: เออนั่นนะนะดวงคุณตกทุกวันจะบอกให้ไม่ได้แช่งนะแต่เพราะว่าการทำความชั่วของเราเนี่ยความดีของเรามันจึงลดลงทุกวันบางคนก็บอกเออฉันก็ทำความดีด้วยนะฉันก็ใส่บาตรด้วยแล้วฉันก็เป็นเจ้าของบ่อนด้วยเปิดตัวรับแทงหวยด้วยแต่ฉันก็ใส่บุญใส่บาตรทุกวันก็ใช่คุณจะทำความดีดวงคุณก็ยังเลยดีอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีช่องมีรูหรือเผลอหรือประมาทโดนเหมือนกันเพราะดวงคุณตกทุกวันจากการทำความชั่วจากการทำอยู่ในอบายมุขแล้วตัวเองทำคนเดียวไม่พอคือถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างเป็นคนเล่นกับเป็นเจ้ามือนะเจ้ามือคนบอกบางคนบอกว่าเจ้ามือฉลาดกว่าเพราะว่ารับแทงไงรับแทงคุณไม่ต้องเล่นใช่ป่ะแต่เจ้ามือนี่นอกจากโอเคสมมติตัวเองเล่นด้วยนะถ้าตัวเองก็เล่นด้วยแล้วตัวเองก็รับแทงด้วยคือหนึ่งเล่นเองไม่พอยังชวนคนอื่นให้เล่นอีกตัวเองชั่วคนเดียวไม่พอยังชวนคนอื่นให้ชั่วด้วยเลยชั่วคูณสองเข้าใจไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเจ้ามือเนี่ยมันเลยบาปมากกว่าถ้าตัวเองเล่นด้วยเจ้ามือบางคนก็เลยบอกฉันไม่เล่นหรอกนะแต่ฉันชวนคนอื่นให้มาเล่นคุณก็สะสมทบต้นเหมือนกันเพราะว่าสมมติคุณไม่ได้เล่นเองบาปหนักๆไม่มีแต่ว่าชวนคนอื่นให้มาเล่นก็บาปรับนิดหน่อยแต่รับหลายเจ้าสมมติคุณมีลูกมือร้อยคนคุณก็รับร้อยครั้งนะแต่ละอาจจะละครั้งละน้อย
1: ๆครับ
0: มันก็บาปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่เล่นเองด้วยหนึ่งคือไม่เป็นลูกมือด้วย
1: ครับ
0: สองเราไม่ชวนคนอื่นเล่นด้วยก็คือ
1: ครับ
0: ไม่เป็นเจ้ามือด้วยไม่เป็นเจ้ามือด้วยดวงเราจะดีขึ้นทุกวัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นจะดีขึ้นเลยตำแหน่งก็แป๊กขายของก็ไม่ค่อยได้เราค่อยปรับไปมันอาจจะมีเรื่องอื่นก็ได้ที่คุณยังมีปมอยู่เนาะเราค่อยๆแก้ไปเนาะมันจะเป็นทางที่ถูกต้องเพราะอย่างที่ว่าบางคนทำความชั่วไม่ขึ้นคุณสมบัติมันก็เลยจะแบบไปทำผิดๆอะไรเงี้ยมันจะไปไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าทำความชั่วขึ้นแล้วรีบทำนะนั่นก็เป็นกับดักเหมือนกัน เราก็ไม่ไปทางนั้นแต่เพราะนั้นในสายที่เป็นเทาๆดำๆเนี้ย
1: ครับ
0: เราไปทำเมื่อไหร่ดวงตกเมื่อนั้นทันที
1: โอ้ครับ
0: น้อยหรือมากเร็วหรือช้ายังไงก็ตกยังไงก็หลดมันเลยต้องเปลี่ยนเจ้ามืออยู่เรื่อยเปลี่ยนเจ้าของบ่อนอยู่เรื่อยเปลี่ยนธุรกิจอยู่เรื่อยเข้าใจไหม
1: ก็โดนจับไปบ้าง
0: ครับก็ด้วยไงเซ้งต่อไปเจ้ามือใหม่มาโดนอีกไม่ควรโดนอย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งเช่นอาจจะโดนคดีความบางคนไม่โดนคดีความแต่โดนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บบางคนไม่โดนคดีความไม่โดนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแต่โดนเรื่องครอบครัวอย่างเงี้ยครอบครัวมีปัญหานั่นนี่ไม่โดนอะไรก็โดนอันหนึ่งเพราะว่าดวงเรามันตกตอนนี
1: ้นะเฮ้ยพระอาจารย์ผมเคยเห็นมีคนให้เช่าพื้นที่ในการที่จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วเขาก็จะมีวันเสาร์ก็จะมีเจ้าของนั่นแหละเจ้าของพื้นที่นั่นแหละเขาจะทำเปิดโรงทานเหมือนเป็นการที่จะเหมือนทำบุญอะในสิ่งที่
0: กำไรกินกำไร
1: กำไรพระอาจารย์แบบนี้พระอาจารย์มองยังไงมันช่วยได้ไหมแต่จริงๆธุรกิจเขาก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะพระอาจารย์เพราะว่าการเปิดพื้นที่ให้ขายสลากกินแบ่งก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่เขาก็เปิดโรงทานวันเสาร์อะเขามองว่าอ๋อตรงนี้มันคือทำธุรกิจแบบนี้แล้วก็น่าจะมีอะไรที่คือสู่สังคมหรือทำบุญอะไรบ้างพระอาจารย์มอง
0: ดี
1: ช่วยได
0: ้
1: ไหม
0: ดีแน่นอนการให้ทานนะคุณสมบูรณ์ดีแน่นอนนะก็บุญก็ส่วนบัญชีบุญบุญก็ส่วนบัญชีบุญบาปก็ส่วนบัญชีบาปก็คนละบัญชีกัน
1: มันล้างกันไม่ได
0: ้ก็ไม่ได้ไม่ได้คือมันอาจจะแบบช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได
1: ้
0: กรณีถ้าว่าถ้าพระพุทธเจ้าเปรียบนะเหมือนกับความเค็มของเกลือกับน้ำความถ้ามีเกลือมากแต่มีน้ำน้อยแล้วมีน้ำน้อยเนี่ยโอ้เค็มมากใช่ไหมแต่ถ้าน้ำมากปริมาณเกลือเท่าเดิมความเค็มก็ลดลงความดีเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำความปริมาณเกลือเนี่ยเปรียบเหมือนบาปบาปเนี่ยจะให้ผลหนักหรือเบาก็คือความเค็มถ้าเค็มมากคือให้ผลหนักเค็มน้อยก็ให้ผลน้อยผลเบาบาปเท่าเดิมนะบาปเท่าเดิมบาปคือเกลือเท่าเดิมแต่เค็มมากเพราะน้ำน้อยคือผลของบาปนั้นเนี่ยมันทุกข์มากถ้าเรามีความดีน้อยแต่ผลของทุกข์นั้นจะน้อยคือเค็มน้อยเพราะมีความดีคือน้ำมากแต่มันช่วยเหลือกันได้แค่ตรงนี้แต่ว่าล้างกันไม่ได้นะ
1: คร
0: ับหลังมาคนละบัญชีเพราะฉะนั้นคนที่เขาแบบบางทีคือโลกมันเป็นอย่างเงี้ยนะอย่างที่ว่าบางทีมันบีบคั้นน่ะก็ไม่รู้เรายังไม่ได้ไปทำธุรกิจอื่นจะทำธุรกิจนี้อยู่จะทำไงเอางี้ฉันไม่ประมาทแล้วกันฉันก็ให้ทานฉันไม่ประมาทแล้วกันฉันรักษาศีลฉันไม่ประมาทแล้วกันฉันมีการเจริญภาวนาด้วยทานศีลภาวนาคุณมีความด
1: ี
0: คุณมีความดีคุณก็จะดำรงตนไปอยู่ได้เนาะไม่ตกไปในความประมาทเราก็พอจะรักษาตัวไปได้เพราะนั้นความดีเราควรกระทำไม่ว่าเราจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามเราให้ทานแล้วรักษาศีลด้วยรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาด้วยมันก็จะไปกันได้เช่นกัน
1: มีเรื่องที่ท่านผู้ฟังสอบถามเข้ามาครับไปสาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะกินเจ1ปีแต่พอผ่านมาสักระยะหนึ่งเนี่ยยังไม่ถึงปีหนึ่งนะครับรู้สึกร่างกายไม่ไหวครับปวดท้องแล้วก็ร่างกายไปต่อไม่ไหวว่าอย่างนั้นเถอะทำไงดีฮะก็คือไปสาบานแล้วกลัวว่าจะผิดคำสาบานและลบล้างคำสาบานได้ไหมครับ
0: คำสาบานคือคำสัญญาตอนที่คุณไปสัญญามันก็ต้องสัญญาแบบยังไงก็ต้องแบบมีเงื่อนไขหรือทำสัญญากันไว้ไหมเนาะอย่างพระอาจารย์อยากให้มองอย่างนี้สมมติเราไปบนเอาไว
1: ้
0: สาบานไว้อย่างนี้นะคำสาบานเนี่ยมันเหมือนกับคำสัญญาคุณสมบัติอย่างเช่นว่าเรายืมเงินนะถ้าเกิดว่ามีคนมายืมเงินคุณสมบัติสมมตินะสมมติแล้วเราก็เซ็นสัญญากันว่าคุณต้องคืนนะคุณต้องคืนภายในเวลาเท่านี้นะและระหว่างนั้นคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่านี้นะนี่คือเงื่อนไขนะแล้วถ้าคุณไม่คืนนะเงื่อนไขคือคุณติดคุกนะคุณจะต้องอาจจะไม่ติดคุกแหละคุณจะเอาที่ดินแปลงนี้มาจำนำเอาไว้นะฉันก็จะเอาที่ดินตัวนี้ของคุณนะมันต้องมีเงื่อนไข
1: ครับ
0: ในสัญญาใดๆนั้นๆเข้าใจมั้ยฮะทีนี้ถ้าสมมติว่าเกิดผ่านมาเสร็จปุ๊บเพื่อนคุณสมบูรณ์บอกว่าเอ้ยเพื่อนฉันจ่ายเงินเธอไม่ไหวแล้วว่ะ แล้วคุณจะมาทำไงเอาก็ที่ดินก็เอามาสิขอโอ้ที่ดินขายไปแล้วทำไงอ่ะเอางั้นอย่างอื่นไหมเราต้องต่อรองกัน
1: ครับ
0: ต้องต่อรองกันคราวนี้ไม่มีที่ดินเอารถได้ไหมเขาบอกคุณสมบูรณ์ก็บอกอย่างนี้เอารถได้ไหม
1: ครับ
0: เขาบอกรถมีอยู่สองคันเอาคันนึงแล้วกันได้รถยังดีกว่าไม่ได้อะไรก็นี่คือต่อรองกันเข้าใจไหมต่อรองกันก็เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของสัญญาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังเกิดไปสาบานเอาไว้แล้วเราไม่รอบคอบเองคุณไม่ทำเงื่อนไขให้ชัดเจนคุณไม่ทำเงื่อนไขให้ชัดเจนเงื่อนไขนี่คือจุดทางออกของเราทีนี้พอเราไม่ทำเงื่อนไขให้ชัดเจนแล้วเป็นไงเราก็เลยร้อนใจโอ้ยฉันจะทำยังไงแล้วฉันจะบาปไหมแล้วฉันจะเป็นคำสาหรือเปล่าโอ้นี่คืออาการของคนร้อนใจแล้วเพราะคุณไม่รอบคอบเองคุณไม่รอบคอบเองคุณไม่ได้ทำเงื่อนไขไว้ให้อย่างดีเพราะทำไงต่อรองใหม่นี่กลัวอะไรต่อรองใหม่คุณสมบูรณ์ก็ไปหาศาลเจ้านั่นแหละที่เราไปบ่นเอาไว้
1: ครับไปถอนคำสาบานครับ
0: ไปต่อรองใหม่บอกว่าท่านเราก็พูดกันเลยท่านต่อพระพิฆเนศสมมตินะ
1: ครับครับ
0: ท่านตอนนี้ฉันกินมาครึ่งหนึ่งแล้วโอเคไหมแล้วฉันก็มีอาการแบบนี้ฉันคิดว่าถ้าฉันทำต่อไปเนี่ยฉันคงจะตายแน่นอนฉันคงจะไปไม่ไหว
1: ครับ
0: แล้วเราต่อรองกันดูได้ไหมขอเปลี่ยน30วันที่เหลือเนี่ยไอ้1ครึ่งเดือนที่เหลือเนี่ยเป็นอย่างอื่นอย่างไหนอ่ะก็อย่างที่เราจะสบายใจ
1: ครับ
0: อย่างที่เราจะสบายใจอย่างที่เราจะสบายใจนี่คืออะไรเช่นก็บอกว่างั้นฉันจะไปปั่นจักรยานรอบสนามบินสุวรรณภูมิ40รอบหรือวิ่งรอบสนามฟุตบอล100รอบอะไรไม่รู้ที่คุณจะสบายใจแล้วกันนะที่คุณคิดว่ามันจะชดเชยกันได้คุณไปต่อรอง
1: ครับ
0: จุดประสงค์คืออะไรจุดประสงค์คือเพื่อความสบายใจของเราเพราะเราเป็นคนรักษาคำมั่นสัญญานะคุณสมบูรณ์คนที่เขาแบบว่าพยายามแก้บนเนี่ยเพราะก็ฉันสัญญาไว้ฉันก็ต้องแก้สิโอเคไม่มีปัญหาคุณสัญญาไว้คุณพยายามแก้คุณเป็นคนดีนะทีนี้มันไม่ได้ตามเงื่อนไขแล้วทำไงฉันจะตายแล้วคุณก็เอาความสบายใจเป็นหลักแล้วกันความสบายใจคือความดีของเราเนาะที่เราพยายามรักษาไว้เอาเงื่อนไขอื่นมาใส่ได้ละกันนะ
1: คร
0: ับ เอาอย่างนี้แหละคำว่าเอาอย่างนี้นี่คือหมายว่าเป็นทางแก้ที่ให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นนะคุณสมบูรณ
1: ์ครับ
0: ทีนี้ทางที่ดีเราควรทำอย่างนี้แล้วนี่คือทางออกของสิ่งที่คุณได้สาบานไว้แล้วนะได้สาบานไว้แล้วแต่ทีนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ไปบนบานศาลกราบใดๆวิธีการที่ถูกต้องแล้วพระเจ้าอยากจะแนะนำให้แทนที่เราจะไปสาบานหรือบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีต้นมะขามเป็นต้นสมมติเราถือเอาต้นมะขามเป็นที่พึ่งแล้วเราก็ไปบนกับที่ต้นมะขามแต่ว่าขอให้สิ่งนี้สำเร็จเดี๋ยวอย่าเพิ่งทำอย่างนั้นเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปอีลูปเดิมว่าถ้าเราทำไม่ได้แล้วเราจะมีปัญหาเราก็จะไม่สบายใจเป็นต้นให้คุณนึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเอางี้นะเขาพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือพระสงฆ์ก็ตามไม่ได้ต้องการว่าคุณช้างคุณทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะคุณต้องมากินเจ1ปีโอ้ไม่ได้ต้องการก่อนนั้น
1: ไม่ได้เรียกร้องจากเรา
0: ไม่ได้เรียกร้องอะไร
1: เป็นผู้ที่ไปเสนอเองแบบนั้นใช่ไหม
0: ต่อให้เสนอมาอย่างเงี้ยก็ท่านก็ไม่ได้ต้องการด้วยอ่ะ
1: คร
0: ับท่านก็ไม่ได้ต้องการด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะไปทำตอบแทนอย่างเงี้ยมันจึงไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการคือมันไม่ใช่เป็นลักษณะเงื่อนไขของในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า
1: คร
0: ับเพราะว่าถ้าใครจะได้อะไรลำพังด้วยการเพียงอ้อนวอนขอร้องแล้วมีการแก้บนบานศาลกล่าวอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าคุณเป็นคนพุทธชาวพุทธคุณอย่าไปทำอย่างนั้นแต่ให้คุณนึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พอเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อธิษฐานอย่าไปแก้บนอย่าไปอ้อนวอนเนี่ยก็เรียกว่าอะไรบนน่ะอย่าไปบน
1: บนมาสารกล่าว
0: อย่าไปบนแต่ให้อธิษฐานอธิษฐานคือการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จด้วยการสร้างเหตุตามเงื่อนไขปัจจัยสร้างเหตุตามเงื่อนไขปัจจัยเช่นแทนที่เราจะบอกว่าขอให้สอบผ่านขอให้ขายของได้ขอให้เลื่อนตำแหน่งเนี่ยนะคุณไปนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรไปแก้บนนึกถึงเสร็จปุ๊บ เราบอกว่าตั้งจิตอธิษฐานในเหตุของการสอบผ่านคืออะไรเหตุของการได้เลื่อนตำแหน่งคืออะไรเหตุของการขายของได้คืออะไรเราลิสต์มาแล้วข้าพเจ้าขอด้วยอำนาจของพระบรมประสงค์เนี่ยขอตั้งจิตอธิษฐานในการที่จะสร้างเหตุเหล่านี้ให้มันสมบูรณ์ภายในช่วงเวลานี้เราตั้งสัจจะอธิษฐานสัญญาอย่างนี้คุณไม่มีทางเฟลแน่นอน
1: ครับ
0: ไม่มีทางผิดหวังแน่นอนก็ว่าไม่มีทางผิดหวังหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราได้สร้างเหตุอย่างนั้นถ้าคุณไม่ได้สร้างคุณก็ไม่ได้ถูกป่ะถ้าไม่ได้สร้างคุณก็อาจจะไม่ได้สร้าง คุณก็อาจจะได
1: ้ครับ
0: คําว่าอาจจะในที่นี้หมายความว่าไงหมายความว่าบางทีเราอาจจะหายเราอาจจะไม่หายเราอาจจะได้อาจจะไม่ได้แต่น้อยพอเราได้ตั้งจิตอธิษฐานนี่คือผลจิตเราจะมีพลังเราจะนึกถึงพระพุทธประสงค์แล้วเราจะมีพลังเราจะมีความสบายใจแล้วเราจะสามารถรู้สิ่งที่ควรทํารู้สิ่งที่ควรเว้นไอ้ที่มันไม่น่าจะได้บางทีมันได้ไอ้ที่ได้แล้วมันอาจจะดีแต่บางทีได้อาจจะไม่ดีเราก็เลยอาจจะไม่ได้เนาะก็เลยจะออกมาในเส้นทิศทางที่มันจะพอเหมาะพอสมกับเราแล้วเรานึกถึงพระพุทธประสงค์อย่างนี้แล้วทําสิ่งที่ควรทําเว้นสิ่งที่ควรเว้นนะพอเราทําสิ่งที่ควรทําเว้นสิ่งที่ควรเว้นความดีความประเสริฐจะเกิดในชีวิตของเราได้ถ้ามีถึงจะถูกเนี่ยจะเป็นลักษณะการตั้งจิตอธิษฐานที่ถูกต้องโดยไม่ใช่การอ้อนวอนการแก้บนการขอร้องอย่างนั้นนั่นเอง
1: ในการที่เราพูดจาตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตัวเองเป็นจัดเป็นบาปเป็นกรรมไหมครับแม้สิ่งนั้นจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเช่นพูดว่าตัวเองไม่ใช่คนอวดรวยแต่ตัวเองเนี่ยชอบอวดร่ำอวดรวยนะฮะพูดว่ามีความสุขไม่ใช่อวดรวยแต่เป็นการอวดความสุขทั้งที่ตัวเองชอบอวดรวยพูดง่ายๆสิ่งที่กระทำย้อนแย้งกับสิ่งที่ตัวเองพูดแต่ไอสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรใครไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทำแบบนี้ถือว่าบาปไหมครับ
0: มันตัวกับเราหรือกับคนอื่นนี่พูดถึงตัวเราเองหรือพูดถึงคนอื่นใช่ไหมส่วนใหญ่คนที่พูดอย่างเงี้ยคือมักจะพูดถึงคนอื่นมั้งว่าคนนั้นน่ะ
1: สมมติสมมติผมบอกว่าโอ้ยผมเป็นคนดีผมไม่อวดรวยผมเป็นคนเคร่งในศีลในธรรมแต่ความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เออเหมือนธรรมะธรรมโมแต่จริงๆโอ้โหไปกินเหล้าเมายาอะไรแบบนี้บอกตัวเองไม่ยึดติดอะไรแต่จริงๆโอ้โหยึดมากครับติดอะไรพวกนี้มากนะคือสิ่งที่ตัวเองเนี่ยแสดงให้คนอื่นเนี่ยไปบอกคนอื่นเขาเนี่ยว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นความเท็จนะพระอาจารย
0: ์
1: แต่ไอ้สิ่งที่มันเป็นความเท็จตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปก่อให้เกิดความเสียหายให้กับใครนะฮะตรงนี้เองจะบาปไหมครับ
0: เป็นโมหะคุณสมบัติ
1: ฮะ
0: เป็นโมหะเพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นอย่างนั้นสมมติเราเป็นคนอวดรวยเราเป็นคนที่แบบชอบยกตนข่มคนอื่นแต่ฉันไม่ฉันไม่ยกตนข่มฉันทำตนนะ
1: ครับครับ
0: ความที่คุณคิดว่าคุณเป็นอย่างนั้นในขณะที่คุณเป็นอีกอย่างนึงนั่นคือโมหะนะโมหะเป็นบุญหรือเป็นบาป
1: โมหะเป็นบาปครับ
0: แน่นอนเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นบาปแล้วยิ่งพูดคือการกระทำทางกายและทางวาจาใช่ไหมแล้วเทคแอคชั่นถ่ายรูปเซลฟี่ลงโซเชียลนั่นเป็นกรรมทางกายนั่นคือกรรมทางกายกรรมทางวาจายิ่งเพิ่มโมหะเข้าไปอีกอวิชชานุสัยก็เกิดขึ้นอีกก็ฉันว่าฉันไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะฉันก็เป็นคนดีอยู่นะคิดเองโมหะแต่ตัวเองเป็นคนไม่ดีมันก็เลยเป็นลักษณะที่เพิ่มโมหะนั่นเป็นบาปแน่นอนแล้วโมหะที่เพิ่มเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ว่ามันเพิ่มและลักษณะของโมหะมันจะเป็นมืดไม่เห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรนี่คือถ้าพูดถึงตัวเราเองเป็นอย่างนั้นนะทีนี้เราจะรู้ตัวได้ไงโอ้โหถ้าเราเป็นอย่างนั้นแย่เลยเพราะเราจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราเป็นอย่างนั้นมันก็เลยบางทีต้องมีกัลยาณมิตรมาช่วยชี้โทษให้เฮ้ยคุณเป็นคนอย่างนี้นะคุณไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเราไม่ยอมรับความจริงนะเราแบบเคืองเขาอีกโอ้ยเรายิ่งเป็นคนบอกยากหรือเป็นคนเตือนยากเราก็จึงต้องมีกัลยาณมิตรหรือคนที่เราจะรับฟังคนนั้นแล้วมาคอยเตือนเราว่ามีโทษมีอะไรให้ปรับปรุงไหมแต่พระพุทธเจ้าจึงเคยบอกกับท่านพระอานนท์ไว้บอกว่าคนเราควรมองผู้ชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่ร่ำไปนั่นแหละว่าผู้ชี้ขุมทรัพย์

0: คือแต่จริงๆนะพระอาจารย์เพื่อนกันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเตือนกันหรอกครับกลัวอีกคนจะโกรธพระอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นเราจึงควรจะต้องเลือกคบมิตรด้วยแล้วเราก็ต้องมีใจกว้างๆคอยตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอคือแทนที่ว่าจะให้คนอื่นมาเตือนเนี่ยเราก็เตือนตัวเองก็ได้นะใช่ไหมบางทีคนอื่นมาเตือนเขาก็ไม่กล้าเตือนเราก็คอยเตือนตัวเองอยู่เสมอๆบางทีเราก็ฟังเทศฟังธรรมฟังรายการธรรมรับรู้อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นมาได้นั่นเองเดี๋ยวมา
0: ครับแล้วครับทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันนะครับในรายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์สมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับวันนี้เวลาของทางรายการธรรมะรับอรุณหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวบ้าน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะการประปานครหลวงเตรียมพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by BEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง BEA

0: ลบได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณ

0: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
4: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการประปานครหลวงเตรียมพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รับการใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาในวันนี
5: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการช่วยเหลือตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในรูปแบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าน้ำประปาและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงด้านนางสาวสุวราทวิศีผู้ว่าการประปานครหลวงกล่าวว่าผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทรัฐสนับสนุนตามยอดที่ใช้จริงส่วนกรณีที่เกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างเองหากเกิน315บาทจะไม่ได้รับการสนับสนุนและต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนทางนี้ผู้มีสิทธิ์รายเดิมต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์หากลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมจะเริ่มได้รับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้รับส่วนลดในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569ผู้มีสิทธิ์รายใหม่หรือผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนกับธนาคารที่กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนเริ่มได้รับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม2569นันทิกากิตตาโลรายงาน
4: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลสำเร็จการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองที่เพิ่มขึ้นถึง6เท่าช่วยฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพิ่มร้อยละ30
6: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผ่านมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยณศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนสำหรับการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินมาตรการดูแลแหล่งวางไข่เฝ้าระวังภัยคุกคามอนุบาลลูกเต่าและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนแม่เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยประมาณ30ตัวต่อปีเป็นกว่า170ตัวต่อปีหรือเพิ่มขึ้นเกือบ6เท่าสะท้อนถึงความสำเร็จของการฟื้นฟูประชากรเต่ามะเฟืองของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวตังเข็นจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพยูนได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ปัจจุบันพื้นที่นำร่องมีการฟื้นตัวของหญ้าทะเลมากกว่าร้อยละ30และมีเป้าหมายขยายผลเป็นต้นแบบการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่ชายฝั่งอื่นๆของประเทศปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเฉือนชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0คว้าแชมป์สมัยที่2ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยโดยเกมนี้ต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่นาทีที่106ทับกระทิงดุมาได้ประตูชัยจากจังหวะวอลเลย์เต็มข้อของเฟรรันตอเรสพาทีมเฉือนชนะอาร์เจนตินา1-0ผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2ได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อจากการคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเมื่อปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้พร้อมยุติการรอคอยแชมป์โลกที่ยาวนานถึง16ปีปุริภัทรสอนการรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับประจำวันจันทร์ครับที่20กรกฎาคม2569นะครับในวันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะ
1: สวัสดีพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้คือดูบอลแล้วยังไม่นอนใช่ไหม
0: ไม่ใช่เดินทางจากต่างจังหว
1: ั
0: ด
1: เมื่อวานกับงานที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด
0: แต่คุณน่ะดูบอลยังไม่ได้
1: ผมก็เดินทางจากต่างจังหวัดแล้วก็มาถึงกรุงเทพในเวลาประมาณสักค่ำคืน
0: แล้
1: วก็ได้งีบไปแป๊บหนึ่งประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็นี่ยังไม่นอนเลยเพราะว่า
0: ผล
1: ฟุตบอลนะครับใน90นาทีเสมอกัน0-0ต่อเวลาพิเศษเป็นสเปนชนะอาร์เจนตินาไป1-0เน
0: ี่
1: ยเพิ่งจบตอนตีประมาณ5:00แล้วก็มีการรับถ้วยกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั่นเองก็แสดงความเสียใจกับแฟนๆของลิโอเนลเมสซี่ที่ไม่สามารถจะป้องกันแชมป์โลกได้แต่ว่าก็พิสูจน์ตัวเองมาเต็มที่แล้วเหมือนกันในการที่จะเป็นรองแชมป์โลกก็สเปนเป็นแชมป์โลกสมัยที่2นะครับผมนั่นเอง
0: ค่ะกีฬาก็มีแพ้มีชนะนะคุณ
1: ใช่
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วต้องมีน้ำใจนักกีฬาด้วยคือรู้แพ้รู้ชนะนะฮะ
0: รู้อภัย
1: รู้อภัยด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ผมก็ผ่านไปแล้วสำหรับบอลโลกใครที่นอนดึกก็ไม่ต้องนอนดึกกันแล้วนะคร
0: ับ
1: ก
0: ็
1: กลับมาทำงานได้ปกติ
0: มาดูแลสุขภาพกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะรวมไปถึง Facebook Live วันนี้นะคะคุณแดนอัคเดชคัมภีรคุณฟิลเดชธรชัยสุดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับผม
0: สำหรับช่องทางค่ะคุณพีเราสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
1: ผ่านทาง2ช่องทางเลยนะครับทางเสียงเพี้ยนเลย
0: เหมือนกัน
1: ทางวิทยุนะครับที่ FM 92.5 MHz ครับและวิทยุในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศครับรวมไปถึงนะครับใน Facebook นะครับแฟนเพจของข่าวยามเช้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้องถามพี่กบว่าเมื่อวานเดินทางไปนครสวรรค
0: ์
1: ตลอดการเดินทางตั้งแต่ช่วงไปและกลับได้เจอฝนตกบ้างไหมครับ
0: ไม่เจอเลยค่ะเมื่อวานอากาศค
1: ่
0: อนข้างร้อนเหมือนกัน
1: ร้อนเลย
0: ร้อนอบอ้าวนะคะแล้วก็แต่ดีคือต่างจังหวัดเนี่ยก็คือมันโล่งยังมีต้นไม้บ้างมันก็จะมีลมมาบ้างก็สลับแบบร้อนบ้างเย็นๆบ้างสลับกันไปนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะหลายคนที่ออกไปนอกบ้านไปท่องเที่ยวนะคะบางคนก็บอกว่าทางภาคอีสานเนี่ยฝนตกมีบางจังหวัดฝนตกบางที่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่เห็นตกเลยเพราะฝนตกไม่ทั่วฟ้
1: า
0: อันนี้จริงนะคุณ
1: ถึงฝนจะตกถึงฟ้า จะร้องถ้าได้มาเห็นหน้าน้องไม่เกี่ยวกัน
0: ไม่ใช่เพลงอะไรฝนอะไรนะ
1: ยางเขาเดินอันนี้เรา
0: อันนี้เดิน
1: ยางเขาเดินแปดแล้ว
0: เดินแปดแล้ว
1: คือตอนนี้ก็จะไป

0: สุด37องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางนะครับและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองวันนี้มีประมาณ 10% เท่านั้นนะครับโดยจะมีช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะครับส่วนภาคตะวันออกครับมีฝนประมาณ 20% ครับภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 20% คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรครับส่วนฝั่งอ่าวไทยก็มีฝน 20% คลื่นสูง 1-2 เมตรเรียกว่าทั้งประเทศไม่มีพื้นที่ไหนที่ฝนเกิน 30% นอกจากภาคเหนือที่อาจจะมีฝนเยอะสักหน่อยนะครับ
1: ค่ะมาติดตามข่าวสารสำหรับวันนี้นะคะข่าวแรกเลยค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะก็เชิญชวนค่ะให้ทุกคนนั้นมาร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรตินะคะภายใต้ชื่องานว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งงานเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ก็สัปดาห์นี้แล้วว
0: ันศุกร์นี้
1: ค่ะศุกร์นี้นะคะไปจนถึงสิ้นเดือนจัดที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะภายในงานนะคะแล้วก็ยังมีไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นยังมีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องหลายจุดเหมือนกันนะคะก็มีการจัดเตรียมกิจกรรมแล้วนะคะสำหรับความร่วมแรงร่วมใจแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอย่างยิ่งใหญ่ถึง12กิจกรรมหลักๆเลยนะคะมาดูกันค่ะกิจกรรมหลักๆถ้าเป็นกิจกรรมทางศาสนานะคะก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะคะไปร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน75รูปค่ะจาก3สายคลองซึ่งรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยก็225รูปนะคะเริ่มจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรแล้วก็คลองแสนแสบค่ะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย40วัดด้วยกัน
0: 40วัด225รูปนะคร
1: ับ ค่ะแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมและพัฒนาพื้นที่นะคะอย่างเช่นการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานที่วัดริมคลองทั้ง40วัดด้วยค่ะพร้อมกับการรวมพลังของหน่วยงานแล้วก็ประชาชนใน4จังหวัดด้วยนะคะที่จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบค่ะแล้วก็ยังมีพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นก็เชิญชวนนะคะไปร่วมสวดมนต์เย็นถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้ค่ะ
0: ครับผมส่วนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับก็คือการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลนะครับร่วมส่งต่อพลังชีวิตผ่านการบริจาคโลหิตนะครับอันนี้เพิ่มเติมสักหน่อยละกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะไปบริจาคโลหิตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าท่านต้องตรวจสอบนะครับว่าท่านได้กินยาอะไรอยู่หรือเปล่า
1: อันนี้สำคัญมาก
0: ถ้าเป็นยาปฏิชีวนะเนี่ยเหมือนจะต้องหยุดกินอย่างน้อย1เดือนถึงจะบริจาคได้ส่วนถ้าเป็นยาบางตัวเนี่ยอาจจะเป็น7วัน
1: 7วันอย่างค่ะยาแบบคนเป็นไข้ธรรมดาทั่วไปอย่างเงี้ย
0: แต่ยาบางตัวก็สามารถจะกินไปได้แล้วก็บริจาคเลือดได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ต้องตรวจเช็คก่อนนะฮะก่อนจะไปบริจาคด้วยแล้วก็นอนให้เพียงพอนะครับต่อมาครับมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครับในการปลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์นะครับร่วมใจปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณะรวมจำนวนครับ 7,575 ต้นครับต่อมาคือการเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ครับคนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อนริมคลองหลอดนะครับนอกจากนี้ครับมีกิจกรรมในประเภทของการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ครับทั้งกิจกรรมถนนคนเดิน2ฝั่งคลองเพลิดเพลินกับบรรยากาศวิถีชุมชนณคลองโอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมและคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรนะครับในพื้นที่ของเขตสัมพันธวงศ์เขตพระนครและเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายครับระหว่างวันศุกร์นี้เลยนะครับ24กรกฎาคมจนถึงวันที่26กรกฎาคมก็คือถึงวันอาทิตย์นะครับกิจกรรมนี้3วันนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับส่วนต่อมาคือการประกวดภาพวาดฝาผนังเป็นสตรีทอาร์ตนะครับเป็นผลงานการประกวดภาพวาดสตรีทอาร์ตจำนวน75ภาพบริเวณของถนนริมคลององอ่างครับคลองพดุงกรุงเกษมและคลองบางลำพูเราไปถึงคลองมหานาคครับซึ่งอันนี้จัดขึ้นนะครับเดือนนี้นะฮะจนถึงเดือนหน้าคือสิงหาคมก็ใครอยากจะไปถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์ก็ไปได้กับการวาดภาพที่ถูกต้องนะฮะตามกฎหมายขออนุญาตนะฮะสตรีทอาร์ตแบบนี้นะครับต่อมาคือการพัฒนาพื้นที่คลองหลอดครับร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามนะครับและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะใครที่อยากจะชมภาพยนตร์แต่ว่าเป็นภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ย

0: ็จะมีชุดสายน้ำแห่งชีวิตนะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยมีทั้งหมด10เรื่อง12ตอนค่ะตลอดระยะเวลาการจัดงานเลยก็สามารถชมได้ไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะแล้วก็มีการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะก็ไปรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงถวายพระพรจากวงดนตรีทหารและก็นักแสดงชั้นนำค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมใจจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: ครับผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับและหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวนะครับเพื่อร่วมใจการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องของผู้ประกันตนกันบ้างนะครับก็ท่านที่เป็นผู้ประกันตนนะครับทั้งนายจ้างเองและผู้ประกันตนตามมาตราที่33และมาตรา40นะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกันตนครับจะได้มีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายทิศทางและดูแลผลประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะครับลงทะเบียนนะครับใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ภายในวันนี้นะครับ20กรกฎาคมนะฮะแล้ววันเลือกตั้งคือ27กันยายนมีเวลานะครับลงทะเบียนภายในวันนี้นะครับ20กรกฎาคมเลือกตั้ง27กันยายนนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดนะฮะจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งได้ในวันเลือกตั้งนะครับสามารถจะลงทะเบียนนะครับวันนี้20กรกฎาคมลงทะเบียนได้ทั้งเว็บไซต์เลยครับเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชันที่เรามีนะฮะ SSO ครับและที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศครับทุกสิทธิ์ของท่านมีคุณค่าครับทุกเสียงมีความหมายมาร่วมใช้สิทธิ์นะครับเพื่อเลือกผู้แทนที่จะร่วมกำหนดอนาคตของระบบประกันสังคมให้ตอบโจทย์ผู้ประกันตนอย่างแท้จริงนะครับเพราะประกันสังคมเป็นของทุกคนและอนาคตประกันสังคมนั้นเริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมของทุกคนอย่าลืมนะครับอย่าให้เวลาผ่านไปวันนี้ลงทะเบียนด้วยนะครับ20กรกฎาคมครับ
0: ค่ะก็ย้ำเตือนกันนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะที่เราจะมาย้ำเตือนกันสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ที่ผ่านแล้วนะฮะ
0: คนที่ผ่านแล้วและคนที่ยังไม่ผ่านด้วยสำหรับใครที่ผ่านแล้วนะคะผลปรากฏออกมาแล้วผ่านเรียบร้อยเนี่ยอย่าลืมไปยืนยันตัวตนด้วยนะภายใน12มกราคมก็มีเวลาเยอะ
1: ตั้งครึ่งปีอ่ะ
0: มีเวลาเยอะนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคุณมันก็จะมีแบบบาง
1: ครั้ง
0: ก็ยังหลงนะยังลืมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะกระทรวงการคลังก็ฝากมาบอกว่าสำหรับผู้มีผู้ที่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกรายเนี่ยยืนยันตัวตนไปจนถึง12มกราคมปีหน้านะคะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนทั้งหมด4ธนาคารนะคะ4ธนาคารนี้สามารถไปได้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนกรณีผู้ที่ไม่ผ่านล่ะคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะสามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะคือยื่นอุทธรณ์นั่นแหละยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์ของโครงการแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารที่บอกไปแล้วก็คือออมสินทกสอาคารสงเคราะห์และอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะไปจนถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาจะให้ยื่นสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี้แล้วก็ต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน30วันด้วยนับตั้งแต่วันประกาศผลค่ะและจะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อีกรอบหนึ่ง21กรกฎาขออภัยค่ะ21กันยายนนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ไม่เกิน12มกราคมนะคะแล้วก็ไปยืนยันตัวตนได้เลยค่ะสะดวกวันไหนก็ไปที่นั่นวันนั้นเลยนะคะแล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ผ่านนะคะยื่นทบทวนสิทธิ์คือยื่นอุทธรณ์ได้ไปจนถึง31กรกฎาคม
1: แล้ว
0: ก็ใช่เขาจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์เนี่ย21กันยายนค่ะ
1: ครับผมส่วนข้อมูลเบื้องต้นแล้วกันนะครับในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบว่าครึ่ง
0: ๆ
1: ผู้ที่ผ่านเนี่ยประมาณ9ล้านกว่ารายส่วนไม่ผ่านก็ประมาณ9ล้านกว่ารายเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดเราไปดูตัวเลขนะครับผู้ที่ผ่านประมาณ9ล้าน 500,000 รายหรือเกือบ10ล้านคนเนี่ยนะครับ เป็นผู้ถือบัตรเดิมอยู่แล้วเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะมีการประกาศในรอบนี้เนี่ยผู้ถือบัตรเดิมเนี่ยประมาณ13ล้านรายโดยประมาณแต่รอบนี้เป็นผู้ถือบัตรเดิมประมาณ7ล้านรายนะฮะ7ล้าน2แสนรายครับแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นคนใหม่เข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
0: อ
1: ีกประมาณ2ล้าน3รายด้วยกันนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้ถือบัตรเดิมก็สามารถจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนหน้าเลยคือเดือนสิงหาคมส่วนคนที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่จะไปใช้ได้ก็คือหลังเดือนกันยายนก็คือวันที่1ตุลาคมอย่างที่พี่กบบอกไปเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็ยังใช้ได้อีก2เดือนก่อนจะไปเปลี่ยนเป็นการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปดูกันต่อที่เรื่องมาตรการช่วยค่าครองชีพการประปานครหลวงนะครับในการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเริ่มวันนี้ครับ20กรกฎาคมซึ่งเรื่องนี้ครับทางการประปานครหลวงได้เตรียมความพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้ครับโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันนี้วันแรกเลยครับ20กรกฎาคมเป็นต้นไปในรูปแบบของออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการครับพร้อมสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าน้ำประปาและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงครับเรื่องนี้ครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐได้พูดถึงนะครับว่ากปน.เนี่ยได้เตรียมความพร้อมรองรับนะครับสำหรับการช่วยเหลือตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่บริการของกปน.ครับให้สามารถจะเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงนั่นเองนะครับสำหรับมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้กับผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับสามารถได้รับสิทธิ์เนี่ยไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับซึ่งก็คือ1ทะเบียนบ้านหรือบ้านเลขที่ก็ใช้ได้1สิทธิ์นะครับสมมุติว่าบ้านท่านอยู่กัน3คนก็ใช้ได้สิทธิ์เดียวนะครับคือมีเกณฑ์ดังนี้นะครับค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทอันนี้รัฐจ่ายให้ตามยอดที่ใช้จริงถ้าค่าน้ำประปาเกิน100แต่ไม่เกิน315บาทรัฐก็จ่ายให้100ส่วนต่างที่เหลือจ่ายเองถ้าค่าน้ำประปาของท่านดันเกิน315บาทจะไม่ได้รับการสนับสนุนเลยต้องจ่ายเองเต็มจำนวนนะครับซึ่งสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติไปแล้วนะครับที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์นะครับก็ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ดังต่อไปนี้สำหรับเมื่อกี้บอกแล้วว่าประมาณ7ล้านกว่ารายผู้ใช้สิทธิ์รายเดิมนะครับลงทะเบียนใหม่นะเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ในโครงการปีนี้ครับตั้งแต่วันนี้ถึง25กรกฎาคมนี้นะครับและท่านจะได้รับสิทธิ์ในรอบเดือนใช้น้ำคือเดือนหน้าคือสิงหาคมนะครับและจะได้รับส่วนลดในใบแจ้งค่าน้ำเดือนกันยายนส่วนผู้ที่ได้สิทธิ์รายใหม่นะครับหรือผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนกับธนาคารที่กำหนดไว้นะครับจึงจะสามารถลงทะเบียนได้ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้เนี่ยก็เป็นการรอบการใช้ของเดือนตุลาคมนะครับส่วนใบแจ้งลดค่าน้ำจะเป็นของเดือนพฤศจิกายนนะครับจะไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับจากเรื่องของการประปานครหลวงครับ
0: ค่ะขออนุญาตนะคะเมื่อสักครู่เข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะคะมีคุณป้าประดิษฐ์น่าจะจำไม่ผิดนะคุณป้าประดิษฐ์นะคะฝากถามมาบอกว่าถ้าป้าเองเนี่ยก็ใช้บัตรสวัสดิการอยู่แล้วแล้วก็เดิมอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนผ่านฉลุยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าบัตรเดิมแต่ทีนี้คุณป้าถามว่าต้องยืนยันตัวตนไหมนะคะจริงๆแล้วคนที่ถือบัตรอยู่แล้วเนี่ยบัตรเดิมอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องยืนยันตัวตนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใหม่ที่เพิ่งได้สิทธิ์ต้องยืนยันตัวตนนะต้องไปยืนยันตัวตนนะคะเหมือนที่เราได้แจ้งไว้แล้วนะคะก็จะได้สบายใจนะหรือว่าคุณป้าไม่มั่นใจผ่านไปแถวธนาคารก็ลองถามดูได้
1: ธนาคาร5แห่งนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: กรุงไทยธ.ก.ส.ธ.อ.ส.ออมสินแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการประปานครหลวงกันหน่อยค่ะตอนนี้เขาก็จับมือกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดนะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษลดค่าบริการค่ะในการชำระค่าน้ำประปาปกติเราไปจ่ายค่าบริการต่างๆเนี่ยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเขาจะมีค่าธรรมเนียมใช่ไหมในการ10 บาท15 บาทก็แล้วแต่นะคะแต่ล่าสุดเนี่ยใครที่จะไปจ่ายค่าน้ำประปาด้วยบัตรเครดิตวีซ่าการ์ดมาสเตอร์การ์ดผ่านแอปพลิเคชัน M WA on mobile หรือว่าบนเว็บไซต์ e-service นะคะของกปน.ก็คือการประปานครหลวงเนี่ยตอนนี้นะคะเหลือการบริการเพียงแค่5บาทต่อรายการเท่านั้นนะคะ
1: จากเดิม10บาทใช
0: ่ไหมใช่จากเดิม10บาทเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะถึงสิ้นปีนี้31ธันวาคมเลยสิ้นปีเลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกชำระค่าน้ำประปาได้ด้วยบัตรเครดิตก็ได้ Visa Card Mastercard ได้หมดเลยค่ะผ่านแอปพลิเคชันCounter Service ค่ะแล้วก็บนเว็บไซต์นะคะในอัตราค่าบริการ5บาทเท่านั้นนะคะต่อรายเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับผมไปติดตามเรื่องของการตลาดสินค้าหน่อยละกันนะครับหลังจากที่ผ่านมาก็เป็นประเด็นของการพูดถึงเรื่องพาณิชย์เรื่องสินค้าของไทยกับมาเลเซียในเรื่องเกี่ยวกับทั้งกุ้งเองแล้วก็ปลากระพงนะครับวันนี้ไปดูการติดตามตลาดสินค้าไทยในญี่ปุ่นกันบ้างครับและการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยณห้างอีออนสาขานาริตะประเทศญี่ปุ่นนะครับติดตามการทำการตลาดสินค้าไทยและรับฟังสถานการณ์การจำหน่ายในตลาดญี่ปุ่นโดยพบนะครับว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากโดยเฉพาะทุเรียนท
0: ุ
1: เรียนนี่ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะต่างชาติเกือบทุกชาติเลยเกาหลีเองจีนเอง
0: ชอบมาก
1: โอ้แล้วล่าสุดเพิ่งไปกินทุเรียนภูเขาไฟมา
0: ดิฉันก็กินมาแล้วคุณ
1: พี่เคยกินอยู่แล้วใช่ไหม
0: กิน FC ส่งมาให้
1: ทำไมผมไม่ได้กิน
0: นั่นไง
1: ส่งให้พี่เหรอ
0: ไม่น่าพลาดเลย
1: คือ
0: ส่งมาให้
1: คือไม่ค่อย
0: แล้วก็ตรงกับวันหยุดพอดี
1: อ๋อแหม
0: แต่รอดไปดิฉันน่ะรอด
1: คือปีที่ผ่านมาได้กินอะไรนะหลงกับลิ้นอันนี้เคยกินแหละ
0: รับ
1: เ
0: ล
1: ยได้กินบ่อยเพราะว่าเป็นของดีอุตรดิตถ์ของ
0: คุณ
1: ทิติมาหรือกินทุเรียนใต้นี่ก็บ่อยทุเรียนเมื่อก่อนกินทุเรียนชนทุเรียนระยองจันเนี่ยตอนอยู่ชลบุรีกินบ่อย
0: ดิฉันเคยไปใต้ไปหาดใหญ่แล้วก็ไปเที่ยวจังหวัดที่ติดกับหาดใหญ่อะไรนะ
1: สตูล
0: สตูลระหว่างทางเนี่ยเขาจะมีแบบชาวบ้านเนี่ยเขาเอา
1: ทุเรียน
0: มาขายรสชาติ
1: ถือว่า
0: โอเคนะ
1: ไม่ค่อยเจอนะถ้าเส้นหาดใหญ
0: ่ในช่วงฤดูกาลทุเรียนพอดี
1: แต่ทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยมีโอกาสได้กินค่อนข้างน้อยด้วยส่วนหนึ่งแต่พอได้กินอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้นะเป็นทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่รู้ว่าเขาเลือกลูกที่ดีหรือเปล่าแต่
0: กลิ่นจะไม่แรง
1: กลิ่นไม่แรง
0: คือ
1: กลิ่นตอนกิน
0: อ
1: ่ะจะไม่แรง
0: ใช่ค่ะ
1: จะไม่ค่อยแรงใช่
0: ไม่ค่อยแรงจริง
1: แล้วก็ผมได้เนื้อที่ค่อนข้างกรอบ
0: กรอบ
1: แล้ว
0: กรอบนอกนุ่มใน
1: แล้วไม
0: ่ไก่ฉีกไหม
1: ไม่ปลา
0: คือไก่ฉีก
1: ไม่ถึงขั้นไก่ฉีกไก่ฉีกมันจะแข็งไป
0: กรอบนุ่มนอกนุ่มใน
1: เอางี้เนื้อเหมือนขนุน
0: อ
1: ่ะคือกรอบแบบนั้น
0: อ
1: ่ะไม่แล้วมันถูกจริตมากๆเลยนะฮะพูดถึงเรื่องกล้วย
0: ฉันไม่ได้กิน
1: ผมไปกินข้างนอก
0: อ๋อโอเคค่ะ
1: ตอนนั้นไปกินที่กองทัพบกไปงานกรมน.
0: โอเคค่ะ
1: มาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องของผลไม้และสินค้าไทยนะครับโดยเฉพาะทุเรียนไทยนะครับได้รับความสนใจจากคนญี่ปุ่นมากๆเลยนะครับมีความนิยมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมถึงผลไม้อื่นๆเช่นมังคุดด้วยส้มโอด้วยตลอดจนอาหารและขนมไทยที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเลือกซื้อในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับสะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการขยายตลาดระดับพรีเมียมในญี่ปุ่นครับนอกจากนี้ครับยังมีการหารือกับนางพิมพ์ใจมัตสึโมโตะที่ปรึกษากิติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศและนายโดบุโอชิราฮามะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมของญี่ปุ่นครับทั้งนี้ครับเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมของไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากญี่ปุ่นนั้นมีความต้องการนำเข้ากล้วยสดประมาณ1ล้านตันต่อปีโดย 80% ที่นำเข้ามาจากอาเซียนครับซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ไทยเราจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 80% ตรงนี้ครับและขยายการส่งออกกล้วยหอมคุณภาพสู่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับมีการกำหนดการนำผู้นำเข้าจากญี่ปุ่นเนี่ยเดินทางลงพื้นที่นะเดินทางมาไทยมาดูพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอมพบเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้เกิดการสั่งซื้อโดยมีเป้าหมายหลักนะครับในการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดกล้วยหอมในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวจะส่งต่อคุณผู้ฟังไปติดตามตีคล้องร้องข่าวนะคะกับประเด็นที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพรวมที่ท่านนายกรัฐมนตรี
1: ความสัมพันธ์ไทยจีน
0: ใช่ไปเยือนจีนด้วยแล้วก็จะมีพิธีเปิดถนนทางหลวงหมายเลข4140นะคะที่อยู่ทางภาคใต้จะเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสด้วยแล้วก็มีกระทรวงพม.ค่ะลงพื้นที่ไปที่กาฬสินธุ์นะคะจังหวัดกาฬสินธุ์ไปสร้างสวัสดิการอยู่ดีมีโอกาสให้แล้วก็กระทรวงแรงงานขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาตินะคะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามได้ในตีของร้องข่าวค่ะช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันเผยว่าจีนยืนยันลงทุนไทยเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทมุ่งผลักดันไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีชั้นสูงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตลอด4วันที่ผ่านมาว่าประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนระหว่างไทยและจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่า BOI แห่งที่4ในประเทศจีนพร้อมหารือกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศจีนที่แสดงความพร้อมใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุอีกว่าผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีนหลายแห่งเลยทีเดียวต่างก็ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมแล้วกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แหละครับและก็เตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมกันด้วยคาดว่าจะสร้างการจ้างงานกว่า 30,000 ตำแหน่งควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยโดยนักลงทุนก็เห็นแล้วครับว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ทางรัฐบาลก็เดินหน้าปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผ่านโครงการที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass ของ BOI เพื่อเร่งรัดการอนุมัติการลงทุนลดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ และก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกันด้วยครับส่วนทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่เรารู้จักกันนี่แหละครับในห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI และยานยนต์สมัยใหม่กันด้วยพร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทุกรายแล้วครับก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมวัดต้าฉือนครเฉิงตูพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธชินราชจำลองที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแก่วัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงศาสนาและวัฒนธรรมไทยและจีนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะได้เยี่ยมชมวัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่กว่า 1,600 ปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศจีนแล้วครับและแถมยังเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตูกันด้วยซึ่งก็สะท้อนการผสมผสานระหว่างมรดกทางศาสนาสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืนและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในวัดพุทธที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในวัดพร้อมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาและบทบาทสำคัญของวัดแห่งนี้รวมทั้งเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกวนอิมของวัดกันด้วยโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแก่วัดต้าฉือไว้ซึ่งพระพุทธชินราชจำลององค์ดังกล่าวนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนก็สะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านสื่อของมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ต่างก็ชื่นชมการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วครับแล้วย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยจีนคู่กับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากการรายงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกันแล้วสื่อท้องถิ่นของประเทศจีนยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนคนจีนโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งสะท้อนความเป็นมิตรและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยสื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่ได้รายงานภารกิจของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในเวทีการลงทุนและเศรษฐกิจของจีนหรือเสฉวนไทยประจำปี2569โดยเลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ขึ้นเป็นพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจียหยูเจียโหยคำนี้แหละครับติดต่อกัน4ครั้งด้วยกันนั่นคือเจียโหยเจียโหยเจียโหยและเจียโหยครับซึ่งก็เป็นการแทนการเน้นประเด็นเศรษฐกิจหรือการลงทุนแล้วก็เป็นคำที่ให้กำลังใจที่ชาวจีนนิยมใช้ในความหมายว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าไปด้วยกันรวม4ประโยคอันได้แก่เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและ เดินหน้าเพื่อนที่ดีครับโดยสื่อเสฉวนก็ระบุแล้วครับว่าถ้อยคำดังกล่าวสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนรวมไปถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและก็ได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยอีกว่าการที่สื่อท้องถิ่นของจีนเลือกหยิบถ้อยคำภาษาจีนสั้นๆของนายกรัฐมนตรีไทยขึ้นมาพาดหัวข่าวแบบนี้ทั้งที่ภายในงานนั้นก็มีประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนจำนวนมากมายเลยทีเดียวอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าสื่อของจีนให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนและการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนควบคู่ไปกับความร่วมมือในระดับรัฐบาลและภาคธุรกิจนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเทศไทยมีการเปิดโต๊ะเจรจา4บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนกันด้วยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ารัฐบาลไทยเปิดโต๊ะเจรจา4บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนสำเร็จเกินคาดด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 70,000 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทัพทีมประเทศไทยเปิดโต๊ะเจรจาเจาะลึกแบบตัวต่อตัวกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศจีนณเมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างเช่นบริษัทฉางอานออโตโมบิลค่ายรถ EV ระดับท็อปเทียร์ของจีนได้ตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาแห่งแรกนอกประเทศจีนแล้วครับโดยตั้งโรงงานที่จังหวัดระยองก็เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศที่ไทยมี FTA ด้วยพร้อมเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเป็น 200,000 คันต่อปีครับแล้วก็ดึง SME ไทยเข้าสู่ซัพพลายเชนได้แล้วถึง40แห่งด้วยกันขณะที่กลุ่มนวัตกรรมประมวลผลข้อมูล AI อย่างบริษัท InnoLight Technology ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้านอุปกรณ์ส่งข้อมูลทางแสงก็เตรียมขยายฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วครับซึ่งจะสร้างการจ้างงานกว่า 20,000 อัตราด้วยกันพร้อมทั้งได้มีการผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยร่วมวิจัยและพัฒนากับวิศวกรไทยกว่า 1,500 คนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมีการคาดการณ์กันว่าจะกวาดเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยได้สูงถึง 70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวก็แบ่งเป็นการต่อยอดฐานลงทุนเดิม 50,000 ล้านบาทและเตรียมอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนใหม่อีกกว่า 20,000 ล้านบาทครับซึ่งปัจจัยสำคัญก็มาจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เร่งให้กลุ่มทุนต้องย้ายฐานการผลิตออกจากจีนมายังอาเซียนโดยมีประเทศไทยนี่แหละครับเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆ นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกันหน่อยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดยโสธรมอบบ้านพอเพียงคืนรอยยิ้มให้คุณยายวัย72ปีพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนฐานรากครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.พร้อมคณะผู้บริหารได้มีการลงพื้นที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรเพื่อส่งมอบบ้านพอเพียงให้แก่นางบัวผันอุปพันธ์หญิงชราวัย72ปีท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและรอยยิ้มของชาวบ้านในพื้นที่และจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้น ยังมีการเปิดเผยข้อมูลภาพรวมความสำเร็จของโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืนโดยมีผลการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดยโสธรตั้งแต่ปี2560ถึง2569ครอบคลุมพื้นที่9อำเภอ54ตำบล182โครงการด้วยกันครัวเรือนก็ได้รับประโยชน์ 1,261 ครัวเรือนงบประมาณสะสมรวมทั้งสิ้นก็ 27,365,573 บาทแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นอำเภอกุดชุมถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบที่มีการบริหารจัดการและกระจายงบประมาณได้อย่างทั่วถึงโดยสามารถจ่ายงบประมาณสนับสนุน 6,675 บาทครบทั้ง10พื้นที่คิดเป็น 100% เต็มเลยครับรวมโครงการ40โครงการด้วยกันซึ่งทางกระทรวงอว.และก็ภาคีเครือข่ายต่างๆก็มุ่งหวังแหละครับว่าการยกระดับที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงปลอดภัยครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพพิตำอย่างเป็นทางการผลักดันเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสอำนวยความสะดวกการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดที่ลงพื้นที่นั่นคือการนำความมุ่งมั่นของทางรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมาส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนผ่านการเปิดใช้ทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพพิตำอย่างเป็นทางการซึ่งถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาอำเภอพรหมคีรีรวมไปถึงพื้นที่สำคัญอย่างอำเภอท่าศาลาและอำเภอนพพิตำล้วนถือว่าเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสแล้วครับที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่พร้อมทั้งได้กำชับให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อถนนสายหลักกว้างขวางรองรับปริมาณรถถนนสายรองเชื่อมโยงเข้าถึงทุกชุมชนนั่นเองครับพี่น้องไปทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภารกิจในการลงพื้นที่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการมอบสวัสดิการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วย้ำว่าพร้อมบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่าอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเพื่อติดตามงานพัฒนาสังคมและมอบสวัสดิการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โดยทางกระทรวงพม.ได้จัดกิจกรรมที่ชื่อว่าพม.สร้างสวัสดิการอยู่ดีมีโอกาสมอบความช่วยเหลือรวม9รายการด้วยกันครอบคลุมการช่วยเหลือเด็กครอบครัวยากจนผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งคนพิการผู้สูงอายุรวมถึงสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนปรับสภาพที่อยู่อาศัยมอบรถเข็นวีลแชร์สนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน ครงการซ่อมบ้านพอเพียงและกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปและก็ยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่ชื่อว่าพม.สร้างสุขสำหรับคนทุกวัยจำนวน14บูธด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.นี่แหละเขาก็จะเดินหน้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการอย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีคุณภาพกันต่อไปด้วยพร้อมทั้งจะมีการใช้ฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางเตรียมรับมือภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการชี้แจงของรัฐบาลในเรื่องการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและลดปัญหาแรงงานขาดแคลนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570ว่าก็เพื่อประคองระบบเศรษฐกิจลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยในช่วงที่รัฐบาลผ่อนผันและขยายเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมระบบระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบให้แรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและแรงงานเถื่อนแล้วในขณะเดียวกันยังช่วยให้ภาคธุรกิจไม่ขาดแรงงานกันด้วยและก็ไม่ถูกกดดันจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศกันด้วยครับแล้วขอย้ำอีกว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปนะครับย้ำรัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าจะขยายเวลาผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้นก็ขอให้นายจ้างและสถานประกอบการติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของกรมการจัดหางานคือ www.doe.go.th และสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์นั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันเรื่องของการทำงานหน่วยงานที่ชื่อสคบบอกว่ายุคใหม่ต้องทำงานเชิงรุกโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาย้ำชัดว่าสคบยุคใหม่ต้องทำงานเชิงรุกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้มีการมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนเปิดงานซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569ณสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเลยครับว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้เป็นหน่วยงานที่ทำงานเชิงรุกมุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและประชาชนต่อการทำงานของภาครัฐโดยเน้นการป้องกันปัญหาก่อนเกิดความเสียหายควบคู่กับการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วโปร่งใสและสามารถติดตามความคืบหน้าได้ในทุกขั้นตอนสำหรับการจัดงานซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยการตรวจสอบข้อมูลโครงการสิทธิ์ของผู้บริโภคข้อควรระวังในการทำสัญญาการโอนกรรมสิทธิ์รวมถึงแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อบ้านนี่แหละครับเพื่อให้ผู้บริโภคทั้งหลายสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบลดความเสี่ยงจากการถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมครับโ ดยทางสคบเองก็พร้อมรับฟังเร่งดำเนินการและติดตามความคืบหน้าในทุกขั้นตอนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างรวดเร็วโปร่งใสและก็สร้างความเชื่อมั่นว่าทุกปัญหาของผู้บริโภคจะได้รับการดูแลอย่างจริงจังตามแนวทางการทำงานเชิงรุกของสคบยุคใหม่นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวก็ย้ำกันทุกวันแล้วครับว่าประเทศไทยเราเองจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: 6:57 ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับช่วงนี้เราจะไปพูดคุยทักทายคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าน่าจะนำเสนอข่าวไม่ทันแล้วเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ค่ะเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะคะ
0: ครับ
1: คุณห่างไกลใจห่วงบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าแล้วก็แฟนๆข่าวทุกคนค่ะ
0: ครับ
1: นักข่าวน่ารักเขาชมคุณนะ
0: นักข่าว
1: นักข่าวเราไม่ใช่นักข่าวเราเป็นนักจัดรายการนะคะอ่ะก็รับไปเพราะว่าบางคนก็จะเหลียด
0: อะไรที่ดีเรารับไปฮะอะไรที่ไม่ดีเราก็ข้ามไป
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: เหมือนกินอร่อยบอกต่อถ้าไม่อร่อยเงียบไว้นะครับอะไรอย่างง
1: ี้ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเกิดรายการเราจัดดีบอกต่อถ้ารายการเราจัดไม่ดีเงียบไว้นะครับ
1: คุณสมยศแสงสว่างเอ้ยแสวงไพศาลนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าทั้ง2ท่านและก็ทีมงานด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ฟังจากมาตาพุทธระยองเช้านี้ภาพเสียงชัดเจนครับ
0: ครับผม
1: ค่ะคุณโกศลนะคะก็ฟังทุกวันที่กาฬสินธุ์สัญญาณก็ชัดเจนค่ะคุณคมสันนะคะเข้ามาเหมือนเดิมค่ะคุณสุริยาคุณพิสมัยบอกว่าสเปนมาแรง
0: อ๋อเยอะมาแรงได้แชมป์ไปแล้วนะฮะ
1: ใช่ค่ะน้องชาตรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีด้วยนะคะคุณสุนทรหนองน้ำขาวคุณสุชินคุณพานุมาตรพระรุ่งนะคะคุณออสสวัสดีข่าวยามเช้าบอกว่าหันคา27องศาฟังทุกวันนะคะขาดไม่ได้เลยคุณอยู่ในใจชัยภูมิขอบคุณข่าวยามเช้าด้วยนะคะอ่ะพี่ติ๋มด้วยนะคะขอบคุณพี่ติ๋มนะคะของขวัญของที่ระลึกนะคะที่ฝากให้ด้วยค่ะ
0: ขอบคุณผู้ฟังนะฮะที่รับฟังกันทาง FM 96.5 MHz ครับและวิทยุในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับทั่วประเทศด้วยวันนี้เราสองคนนะครับคุณกบสุกัญญาผมพีพฤษและคุณป๋องสุภฤกษ์ลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยเวลา 6:08 น.วันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจีนที่ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วัน
1: กองทัพสหรัฐพบร่างทหารอเมริกัน1นายที่สูญหายจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านในจอร์แดนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0คว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์วันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
2: รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2500